0: Take a risk. Take a guess. It's okay. Yes.
1: I think it's common in our daily life because we can see every day when we walk along or drive along the road.
0: Okay, so we can see them in everyday life. Well, with music, we can't really see, but we can hear. Okay. What else do they have in common? Ajahn?
2: Yeah. To save environment, something like that.
0: Okay, saving the environment. Solar panel saves energy. The windmill could produce energy also. Other guesses? How about in Hua Hin or in Nong Khai? Take a guess. Make a leap. Except you don't have to leap from your chair. Leap in your brain. Yes, Adan here.
3: Take a look at the bottom right windmill.
0: Mm-hmm.
3: I think that nowadays we cannot eat much more because I think it should be wind turbine.
0: Oh, okay.
3: Because the wind turbine can generate more energy to give the electrical appliance apparatus. Yeah, more than windmill.
0: Mm.
3: And I think that wind turbine is its own speed. It can give much more energy than windmill. It's the alternative energy for us today.
0: That's a very good point. You're thinking far ahead, far advanced. Actually, Ajahn Ekachai is exemplifying exactly what I need. All of these have in common, okay, you give up. There's a lot of, you have to make leaps today, leaps in session 3. They all involved creativity, innovation, being inventive, thinking outside the box. You recognize the katong, right? But it's made of bread, right? You can eat it after. Maybe you don't put it in the water. Maybe you just eat it. And the solar panel, how is the solar panel inventive? Well, we can save energy and also create energy in a more efficient way. And Ajahn Ekachai just mentioned, well, the windmill, yes, we can produce energy, but a turbine is better. Thinking more, being more inventive. The license plate, why not make it into a bag, right? So taking what's here and making something else, thinking outside the box. So they all have something creative behind it. So it was kind of a trick question because the session's about creativity, and those are examples. Very few examples of creativity, because there's so many more. Yes.
4: ค่ะ สำหรับขอภาพอีกครั้งนะคะ ภาพบนสไลด์ จะเห็นว่าภาพต่างๆนะคะที่จันเชรวบรวมมาให้เนี่ยนะคะก็เป็นอาจารย์ถามว่ามีอะไรที่เหมือนกันนะคะแต่ละภาพทุกภาพในสไลด์นี้สิ่งที่เหมือนก็คือความคิดสร้างสรรค์นะคะซึ่งออกมาเป็นสิ่งของแต่ละสิ่งในภาพนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นโซลาร์เซลล์นะคะเป็นกระทงที่ทำจากขนมปังชุดที่ทำจากกระดาษหนังสือพิมพ์นะคะหรือว่ากระเป๋าถือที่ทำจาก license plate นะคะทั้งหมดนี้ก็คือ creativity ความคิดสร้างสรรค์นะคะซึ่ง อาจารย์ก็จะพูดถึงต่อไปนะคะเพื่อที่จะโยงเข้ามาในบทเรียนของเราค่ะ
0: Thank you. So now that we've established that one of the things they have in common is creativity, now it's your turn to share what you think creativity is.So what does being creative mean? What does creativity mean to you? To you. So think of a couple of examples. I'll give you 2 minutes to think of some examples and your definition of creativity.
4: ค่ะ อาจารย์เชก็ถามนะคะว่าสำหรับท่านอาจารย์แล้วนะคะ creativity เนี่ยนะคะหรือว่า being creative เนี่ยหมายความว่าอะไรนะคะแล้วก็อยากให้อาจารย์นึกว่านึกถึงความหมายนะคะในความคิดเห็นของอาจารย์แล้วก็ยกตัวอย่างด้วยนะคะสัก 2-3 ตัวอย่างค่ะให้เวลา2 นาทีค่ะอาจารย์ปรึกษากันได้นะคะ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ไว้ใช้ประจำวันส่วนอันนี้ก็เป็นเงินเก็บ
1: ดีมากเลยตะวันรู้จักเก็บหอมรอมริบแล้วเมฆล่ะมีเงินเก็บกับเขาบ้างไหม
2: โอ้ยผมยังเด็กจะเก็บไปทำไมครับปู่เงินน่ะมีไว้ใช้เราก็ต้องใช้สิครับแล้วเนี่ยเก็บไว้ที่บ้านเยอะๆถึงเวลาหายทีนะหายหมดเลย
0: แล้วใครบอกว่าฉันเก็บเงินไว้ที่บ้านฉันฝากไว้ที่ธนาคารออมสินอย่า
1: โอ้นี่รู้ไหมธนาคารออมสินเนี่ยในหลวงรัชกาลที่6ทรงตั้งมาเพื่อให้คนไทยรู้จักออมเงินโดยเฉพาะเลยนะปู่ว่าปู่เองก็มีสมุดบัญชีออมสินเก่าๆอยู่ที่บ้านนี่นะอยู่ตรงไหนนะเอไปหาก่อน
2: ฮะอะไรจะไปไหนอีกเนี่ย
3: สยามสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2462
2: ทำไมมาโผล่บนนี้เนี่ยตกไปนี่ขาหักได้เลยนะเนี่ย
0: ดูโน้นสิ
4: พ่อปู่ช่วยลูกด้วยเถิดควายลูกมันหลุดออกจากคอกลูกจะไปซื้อควายใหม่แต่หายใส่เงินที่ฝังดินไว้หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอผีมันต้องมาบังตาแน่ๆเลยพ่อปู่
5: ผีบ้าอะไรมาบังตาเองนะครับคิดว่าผีมันว่างนะหรือไง
4: ผู้ใหญ
5: ่มูแต่โทษผีโทษสางตัวเองนั่นแหละฝังไว้ที่ไหนทำไมจำไม่ได้อย่าบอกนะว่าตอนมาฝังก็กินเหล้ามานะใช่ไหม
4: แหมก็นิดเดียวแต่จำเลยว่าฝังไว้ใต้ต้นไม้แน่ๆนะผู้ใหญ่นะ
5: โอ้ยต้นไม้มันมีกี่ร้อยกี่พันต้นหาจนหัวงอคงจะเจอหรอก
4: โอ้ย
5: แล้วเดี๋ยวนี้ใครเข้าเอาเงินฝังดินกันเขาไปฝากธนาคารกันหมดแล้ว
4: ธนาคารเหรอไอ้ที่เขาเรียกว่าอะไรจนๆนั่นน่ะหรือผู้ใหญ
5: ่นั่นมันสยามกรรมาจน อันนั้นมันธนาคารของพวกพ่อค้าเขาเอาไว้ลงทุนไว้ส่งเงินข้ามชาติกันข้าหมายถึงคลังออมสินที่ในหลวงตั้งขึ้นมาท่านตั้งเพื่อให้ประชาชนรู้จักออมเงินไม่ใช่มีเท่าไหร่ก็เอาไปสำมะเลเทเมาหมดแบบนี
4: ้ปะโถเอ้ยผู้ใหญ่ตอกย้ำเจ็บ
5: เสียงใครวะนั่นออกมาสิ
4: อย่าค่อยๆย่องค่อยๆย่องเฮ้ยพ่อผู้ใหญ่หายของข้าพ่อปู่ช่วยลูกแล้วผู้ใหญ่เห็นไหม
2: ถ้าทุกคนรู้จักประหยัดอดออมก็จะมีเงินเอาไว้ใช้ในเวลาที่ลำบากในหลวงรัชกาลที่6ทรงตั้งธนาคารออมสินขึ้นเพื่อให้ประชาชนรู้จักเก็บออมตั้งแต่วันนี้ฉันจะแบ่งค่าขนมไว้ดูสิว่าฉันกับตะวันใครจะเก็บเงินได้มากกว่ากัน

0: ยุคนี้แค่7ขวบก็มีบัตรประชาชนกันแล้วเนอะ
1: เด็กชายเมคาเย็นไพศาลทำไมคนเราถึงต้องมีนามสกุลกันเหรอคะ
2: โหต่อแถวอะไรกันเนี่ย
1: แก่นแก้วยา
3: ไม่เป็นไร
1: ศิล
3: ไม่เป็นไร
1: นามสกุลเย็นไพศาลแล้วคนนี้เขาเป็นอะไรกับนายหรือเปล่า

0: ด้วยอุปนิสัยในการเรียนและความสนใจที่แตกต่างกันของเด็กนักเรียนทำให้โรงเรียนบ้านคูเมืองอ่อนอนุเคราะห์จังหวัดอุบลราชธานีแบ่งการเรียนการสอนเป็น3กลุ่มคือจิตเอื้อเฟื้อค่อนข้างเรียนดีจิตอาสาเรียนปานกลางและจิตสาธารณะซึ่งเป็นกลุ่มพิเศษที่ไม่ชอบเรียนจากตำราแต่ถนัดทักษะการคิดสร้างสรรค์ครูพรทิพย์มายุสิริจึงใช้วิธีผสมผสานการเรียนภาษาไทยผ่านศิลปะเพื่อให้การเรียนสัมฤทธิ์ผลการประยุกต์ใช้ศิลปะเพื่อสร้างความเข้าใจในบทเรียนช่วยสร้างสมาธิในการเรียนมากขึ้นทั้งยังช่วยให้เกิดความภาคภูมิใจและลดความขัดแย้งมีพัฒนาการดีขึ้นในทุกด้าน
1: ปัญหาที่อยู่ในห้องเรียนเนี่ยเด็กกลุ่มนี้เนี่ยจะสนมากเข้ามาในห้องเรียนเนี่ยถ้าครูเตรียมการสอนไม่ดีจะเอาเข้าไม่อยู่ก็พอดีไปเห็นรูปแบบการสอนของครูสุภลักษณ์มีปานนะคะที่ท่านสอนเด็กพิเศษนะคะก็เลยคิดว่าเอ๊นักเรียนเราเนี่ยเขาสนใจศิลปะนะเขาสนใจในเรื่องของการร้องเพลงนะก็เลยลองเริ่มเอางานศิลปะมาช่วยในเรื่องของการเรียนการสอน
0: ก่อนการเรียนรู้จะมีการเตรียมความพร้อมด้วยการเล่นเกมฝึกทักษะด้านต่างๆเพื่อสร้างความน่าสนใจในการเรียน
1: ลูกได้อะไรจากเกมนี
2: ้สมาธิในการฟ
1: ังมีสมาธิในการฟังได้ความคิดด้วยใช่ไหมคะได้ความสนุกด้วยถึงช่วงนี้ลูกพร้อมหรือยังที่จะเรียนกิจกรรมแรกที่ใช้นะคะก็เป็นการปั้นกระดาษรูปรอยตัวแล้วก็ให้เขาเล่านะคะจากกิจกรรมแรกเนี่ยครูรู้สึกว่าครูพอใจจากการที่เขาไม่อยู่นิ่งเขาไม่มีสมาธิเลยนะคะเขามีใจจดจ่ออยู่กับงานที่เขาทำนะคะวันนี้คุณครูจะลองให้ลูกๆเนี่ยสร้างตัวละครแล้วก็เขียนเรื่องเล่ามาเล่าให้แบ่งกลุ่มละ3คนถ้าในการเขียนเรื่องนะคะมันจะมีแนวในการเขียนเรื่องให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่ครูให้นะคะว่าขั้นตอนในการสร้างเรื่องอันดับแรกก็คือต้องคุยกันก่อนใช่ไหมคะต้องแบ่งงานกันก่อนคิดเรื่องขึ้นมาเสร็จแล้วลูกก็จะมาสร้างตัวละครลองทดลองเล่านะคะ บ้านของสุนัขนี่บ้านของสุนัขนี่มันจะเป็นแบบบ้านคนไหมล่ะ
3: เป็นคร
1: ับ เป็นแบบบ้านคนไหมสมมุติใช่ไหมสมมุติว่าเป็นบ้านคนบรรยากาศแบบไหนท้องนาหรือว่าในป่า
3: ในป
1: ่าเพราะนั้นรอบๆสิ่งแวดล้อมของงูของกบมันก็ต้องมีใช่ไหมคะเป็นการสร้างบรรยากาศ

0: ไปทำตัวละครเกี่ยวกับนิทานที่เราแต่งขึ้นครับได้พิจารณาการถึงตัวละครทุกรอบสูตรครับช่วยเพื่อนทำเยอะๆก็พอไปเล่าก็หัวเราะกันครับ
1: รู้จักฝึกคิดเรื่องเกี่ยวกับการเล่านิทานการปั้นผสมผสานภาษาไทยกับศิลปะเข้าไปด้วยกัน

0: ุ่มไหนที่จะแสดงก่อนคะ
1: ผมครับ
2: กลุ่มจักรชัย
0: ประมือเลยค่ะ
1: วันนี้ผมจะมาเล่านิทานเรื่องงูเหลือมกับไก่ครับตัวละครก็มีงูเหลือม
3: ครับงูเหลือม
1: ไก
3: ่ไก
1: ่แล้วก็หมาป่าครับ
3: หมาป่าก
1: ระทั่งหนึ่งนานมาแล้วมีงูเหลือมตัวหนึ่งได้ออกไปหากินอาหารในป่าเขาไปพบไข่โดยไม่รู้ว่าไข่เป็นไข่ไก่งูเหลือมก็เลยเก็บไข่มาเลี้ยงจนไข่ไก่ฟักออกเป็นตัวไก่ก็ไม่รู้ว่างูเหลือมเป็นแม่งูเหลือมก็นึกว่าไก่เป็นลูกของเขาทั้งสองพากันออกไปหากินไก่นึกขึ้นได้ว่าเอ๊ะแม่ของข้าเป็นงูเหลือมนี่ว่าแล้วไก่ก็กระโดดลัดหมาตายนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าก่อนจะทำอะไรควรคิดให้รอบคอบครับ
4: เยี่ยม
0: การถอดบทเรียนนะคะก็จะเป็นข้อคิดในการทำงานในครั้งต่อไปของเราด้วยขั้นตอนในการนำเสนออะไรต่างๆมันจะมีอยู่3ขั้นตอนแล้วก็รายงานในสิ่งที่เราได้ทำต้องการให้ละครเป็นไหนเพื่อนคนฟังสนุกสนานไหม
4: ขั้นวางแผนมีการแบ่งหน้าที่ในการทำงานขั้นปฏิบัติทำงานช่วยกันดี
5: ขั้นที่1ขั้นวางแผนให้เวลา1ชั่วโมงในการปั้นตัวละคร

0: รายงานตัวการสรุปขั้นที่2ขั้นปฏิบัติปั้นตรงตามเวลาที่วางไว้พอดีการสรุปการรายงานตัวตรงตามเวลาพอดีไม่ขาดไม่เกินขั้นที่3การปรับปรุงแก้ไขต้องกล้าแสดงออกกว่านี้ครับ
1: จากกิจกรรมที่1เนี่ยทําให้เขารู้สึกว่าเขารู้ตัวเขามากขึ้นว่าเขามีความเก่งอยู่เป็นที่ยอมรับของคนอื่นอยู่ในกลุ่มอยู่การแบ่งกลุ่มย่อยที่ออกมานำเสนองานเนี่ยนะคะจากที่เขาไม่เคยได้ออกมาเสนองานเลยตอนนี้เขาเป็นหัวหน้ากลุ่มแล้วเขาได้ออกมานำเสนองานนะคะตรงนี้คุณครูก็กิจกรรมแรกคุณครูก็รู้สึกว่าคุณครูประทับใจในตัวนักเรียนแล้วก็มีอะไรหลายๆอย่างที่คุณครูไม่รู้ในตัวเขาบางครั้งครูก็ทึ่งในความสามารถของเขาเขาเป็นเด็กที่กล้าคิดนอกกรอบพอสมควรนักเรียนคะคราวที่แล้วเราเรียนการเล่าเรื่องจากจินตนาการใช่ไหมคะลูกได้ปั้นรูปลอยตัวโดยใช้กระดาษนะคะในวันนี้เราก็จะมีการเล่าเหมือนกันแต่การเล่านั้นเล่าจากการอ่านแล้วมาเล่านะคะจะเป็นวรรณคดีที่ลูกๆรู้จักกันดีก็คือพระอภัยมณีปางเมื่อพระอภัยมณี

0: ซต์สูง
1: กิจกรรมที่สองก็คือการสอนวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีอันนี้คือจุดสำคัญก็คืออยากเน้นในเรื่องของการอ่านแล้วนำมาเล่าการสื่อความหมายการสื่อความนะคะแล้วก็รู้จักว่าเมื่อทำแล้วเนี่ยตรวจสอบตัวเองไหมเราได้วางมีการวางแผนไหมขั้นต้นแล้วพอการปฏิบัติมีปัญหาอะไรทีนี้คุณครูจะให้ศึกษาเนื้อเรื่องย่อของพระอภัยมณีในนี้แล้วก็ลูกเลือกตัวละครว่าลูกชอบตัวละครตัวไหนสื่อออกมาทางการปั้นนะคะปั้นด้วยดินน้ำมันทีนี้ลูกปั้นตัวไหนลูกศึกษาประวัติของตัวละครตัวนั้นด้วยแล้วก็มาเล่านะคะ

0: อันนี้ตัวอะไรลูก
1: มานิงมังกรครับ
0: มานิงมังกรตัวนี้เป็นอะไรคะ
1: มานิงมังกรคร
0: ับอ้วนไปหน่อยเนาะ
1: ครับ
0: ตัวนี้อะไรคะ
2: นางยักษ์ครับ
0: นางยักษ
3: ์มามังกรหรือมานิงมังกรปรากฏตัวขึ้นครั้งแรกที่เกาะแก้วพิสดารสุดซักพอไปพบจึงคิดอยากได้จึงไปขอไม้เท้าโยคีมาปราบมานิงมังกรจึงกลายเป็นพาหนะของสุดซักพ
0: กิจกรรมที่3ก็คือการเขียนอธิบายตามลำดับขั้นตอนนะคะอันนี้จะฝึกให้เขารู้จักการใช้ภาษาในการอธิบายสิ่งที่เขาทำโดยใช้ฝอยไม้ไผ่หลังจากการเล่าเสร็จแล้วนะคะนี่เราจะมีการเขียนอธิบายลำดับขั้นตอนในการทำงานเนี่ยเป็นยังไงเขียนออกมาแล้วคนอ่านเนี่ยสามารถที่ทำตามเราได้ไหมถ้าสามารถทำตามได้ก็แสดงว่าขั้นตอนของการเขียนของเรานั้นดีเราแลกเปลี่ยนกันได้นะคะ
4: มาตัวเห็ดขาเด้อเดี๋ยวมาเห็ดตัวมัน
5: นี่ดิ
4: เป็นเห็ดขาต้องกันเป็นทำหางนะ
0: ส่วนไหนเป็นหัวเป็นหางลูกใช่แล้ว
6: นี่หัวครับ
0: อ
6: ัน
0: นี้หัว
6: อ
0: ัน
6: นี้เป็นหัวกับขา
0: ตัว
6: ขาครับ
0: นี่ขาใช่ไหม
6: นี่ขาครับ

0: ตอนนี้ทุกคนได้หุ่นแล้วนะคะทีนี้คุณครูจะให้เขียนอธิบายตามลำดับขั้นตอนอุปกรณ์ลูกมีอะไรบ้างขั้นตอนในการทำ
1: กราบเรียนครูที่เคารพและสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้จะมาอธิบายขั้นตอนการประดิษฐ์ของเล่นเศษวัสดุฟอยล์ไม้ไผ่วัสดุอุปกรณ์ฟอยล์ไม้ไผ่กันไกลได้วิธีทำเอาฟอยล์มารวมกันเป็นก้อนแล้วเอาได้มัดเอาชิ้นส่วนที่แยกมาต่อกันตั้งขาให้ตรงแล้วมัด
2: จะมาถอดตัวเลียนครับขั้นบางแขนจะให้ควายเขายาวๆและตัวอ้วนๆขั้นปฏิบัติควายเขายาวพอดีแต่ตัวพร้อมเกินไปก็ควรปรับปรุงควรทำควายให้ตัวอ้วนกว่านี้ครับ
3: การเรียนภาษาไทยผสมผสานกับศิลปะก็ได้สมาธิในการปั้นความสนุกแล้วก็ได้ความรู้เรื่องภาษาไทยด้วยครับที่อาสาแล้วก็มีสมาธิทำอะไรแล้วก็ตั้งใจขึ้นกว่าเดิมครับ
0: ผลที่ได้จากการทำกิจกรรมทั้ง3ขั้นตอนเนี่ยนะคะเราก็มาสังเกตดูพฤติกรรมของนักเรียนเองนะคะในการที่จะออกมานำเสนองานเนี่ยแต่ก่อนเขาไม่ค่อยกล้านะคะเขาไม่ค่อยกล้าที่จะมาแสดงออกพอเขามีประสบการณ์ตรงนี้แล้วเขาสามารถที่จะมาเล่าได้นะคะไม่ต้องเกี่ยงคนนู้นคนนี้แล้วก็การเขียนของเขานี่ก็รู้สึกว่าเขาจะมีพัฒนาการขึ้นซึ่งเราไม่เคยคิดว่าเขาจะทำตรงนี้ไ

0: ใหญ่แห่งหนึ่ง
1: มียักษ์สองตนเฝ้าอยู
2: ่ไม่น่าเชื่อว่านักเล่านิทานที่สามารถสร้างรอยยิ้มและดึงดูดความสนใจจากเด็กนักเรียนรุ่นน้องกลุ่มนี้จะเป็นนักเรียนกลุ่มเดียวกับที่เคยสร้างความหนักใจให้คุณครูในชั้นเรียนวิชาภาษาไทยมาก่อน
0: ว่าแล้วยักษ์ทั้งสองก็ลงมือสร้างภูเขา
3: ปัญหาที่พบใหญ่ๆเลยก็คือปัญหาของการอ่านไม่ค่อยคล่องเพราะระดับมัธยมเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะต้องอ่านคล่องได้แล้วแล้วก็เขียนสะกดคำยังไม่ค่อยถูกก็เป็นปัญหาของชั้นเรียนด้วยอะค่ะการอ่านมันจะมีทั้งการอ่านออกเสียงแล้วก็การอ่านในใจถ้าเกิดการอ่านออกเสียงเนี่ยเขาอ่านไม่ได้แล้วเพื่อนก็จะรอตะกุกตะกักอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนก็จะรำคาญเบื่อก็ทำให้บรรยากาศในห้องไม่ดีทำให้การจัดการเรียนการสอนก็ลำบากเหมือนกัน
0: อันนี้อะไรครับ
4: เนื้อหมูดิบ
0: เออนี่ซออูกอสุกดออีบอดิบเนื้อของผล
4: ดิบ
0: เนี่ยเนื้อ
4: เนื้อผลดิบ
0: เอ้ยซออูก
4: อสุกเอ
0: ้
4: ย
0: เนื้อ
4: ผลดิบ
0: เอ้ยเนื้อผล
4: สุก
0: เออ
3: ปัญหาอ่านไม่คล่องของเขานะคะมันก็จะทำให้เขาเบื่อไม่อยากเรียนเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็จะเป็นตัวถ่วงเพื่อนก็ทำให้เขาไม่กล้าอ่านไม่กล้าแสดงออกหรือบางทีก็ขาดเรียนไปเลยอย่างนี้ก็มีก็จะมีเด็กอยู่กลุ่มหนึ่งค่ะ 5-6 คนเรียนค่อนข้างจะอ่อนคือเรื่องการอ่านภาษาไทยไม่ค่อยคล่องแล้วก็เขียนภาษาไทยไม่ค่อยคล่องเวลาอยู่ในห้องเรียนนะคะปัญหาของเขาก็คือเวลาเขาเข้ากับเพื่อนเนี่ยเวลาให้ทำงานกลุ่มเนี่ยเพื่อนก็จะไม่ยอมรับเอากลุ่มนี้มาอยู่ด้วยเพราะอ่านไม่คล่องลายมือก็เขียนไม่ค่อยสวยอะไรพวกนี้เขียนไม่ค่อยถูก
5: ส่วนใดของมะละกอที่นำไปตากแห้งชงเป็นเครื่องดื่มแก้ไข้แก้โรคดีซ่าน
2: เด็กหนุ่มกลุ่มที่คุณครูจิตรากำลังพูดถึงก็คือสุภีภูวันอัฐพลธนวัฒน์และคุณากร
6: อาหารเล็กข้อใดที่ช่วยป้องกันและรักษาโรคหวัดโรคเลือดออกตามรายฟัน
0: กระ
5: หายน้ำ
0: บำรุง
5: กระเพาะช่วยปัสสาวะ
3: รู้สึกหนักใจเพราะเราจะแก้เขายังไงทำแรกก็ใช้วิธีการดุเขาบ่นอะไรอย่างเงี้ยตอนหลังๆมาเอ๊ะมันก็ไม่ได้ผลลงโทษโดยการตีให้เขาอ่านมันก็ไม่ได้ผลก็เลยเราต้องมานั่งคิดแล้วค่ะเราจะทำยังไงกับเด็กกลุ่มนี้ดีถึงจะได้ให้พัฒนาเขาให้ดีขึ้นก็เลยลงรวมเด็กกลุ่มนี้ดูซิว่าเขาจะมีความสามารถอื่นๆอะไรได้อีกพอดีโรงเรียนก็ให้มาจัดห้องสมุดนะคะเราก็เลยเอาแนวคิดตรงนี้มาใช้ว่าถ้าเราเอาเรื่องห้องสมุดเนี่ยมาช่วยแก้ปัญหาเขาจะได้ไหมก็เลยลองมาสอบถามว่าใครจะช่วยครูบรรณารักษ์น้อยจัดห้องสมุดก็จะขออาสาสมัครปรากฏว่าทั้งกลุ่มเนี่ยค่ะยกมือรับอาสาที่จะมาช่วยงานครูถือว่าดีเป็นค่ะเป็นโอกาสที่จะพัฒนาเด็ก
0: หมวด100เป็นหนังสืออะไรครับ
7: ปรัชญา
0: ด้านปรัชญา
7: ปรัชญา
4: ปรัชญาก
2: ระบวนการก้าวสู่บรรณารักษ์น้อยเริ่มจากการทำความรู้จักและแยกหมวดหมู่หนังสือ
0: ก่อนหลักในการคัดแยกนักเรียนลองดูที่หน้าปกก่อนดูหน้าปกเสร็จแล้วอ่านชื่ออะไรครับชื่อหนังสือใช่ไหม
3: ให้เขารู้จักหมวดหมู่ว่าหนังสือในห้องสมุดมันมีหมวดหมู่อะไรบ้างเราจัดแบบไหนการแยกแยะหมวดหมู่หนังสือเนี่ยครับก็เป็นการพัฒนาการอ่านพัฒนาการวิเคราะห์แยกแยะเพราะว่าหนังสือมันมีหลายหมวดด้วยกันนะคะเขาก็จะได้แยกแยะเป็นแรกๆเนี่ยดูจากปกเฉยๆว่าเออนี่นิทานนะอะไรอย่างเงี้ยหลังๆบางทีมันทั้งปกหนังสือก็ไม่ได้บอกก็บอกหนูต้องอ่านสารบัญสิลูกอ่านคำนำสิลูกอ่านแล้วลองบอกคุณครูซิว่าเออหนังสืออันนี้มันน่าจะอยู่ในหนังสือหมวดไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ต้องเปิดอ่าน
8: ข้อมูล
0: เออคำนำก็ได้ลูกดูคำนำนะ
3: ก็ถูกบ้างผิดบ้างแล้วก็ช่วยแก้ไขเขาก็จะมีความรู้มากขึ้น
9: พอดีว่าเรามีหนังสือเยอะนะคะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนเนี่ยช่วยลงทะเบียนหนังสือกินนักเรียนแยกสรรแยกหมวดหมู่ไปแล้วใช่ไหมคะ
2: เมื่อเริ่มแยกหมวดหมู่ของหนังสือได้แล้วก็เข้าสู่ขั้นตอนการลงทะเบียนและติดสรรหนังสือโดยได้คุณครูยุวพรแสนจำนายหนึ่งในทีมครูบรรณารักษ์มาช่วยในการเรียนรู้ครั้งนี้
9: เป็นหนังสือหมวดอะไร
10: ประ
1: วะ
9: นวยายไม่มีผู้แปลไม่มีผู้แปลก็ขีดแดดเลย
7: โรงเรียนเราเนี่ยใช้ติดสันหนังสือแยกสีนะคะก็เริ่มตั้งแต่ความรู้ทั่วไปนะคะก็จะเป็นหมวด00เนี่ยเราจะใช้สีม่วงปรัชญานะคะใช้สีดำค่ะแล้วก็ศาสนาใช้สีเหลืองแล้วก็พวกสังคมศาสตร์นะคะเราจะใช้สีน้ำเงินค่ะหนังสือที่ห้องสมุดเราเยอะแล้วก็เด็กๆนิยมมากคือเป็นเยาวชนค่ะก็คือเราจะใช้สีเทาถ้าสมมติว่าเล่มไหนเนี่ยที่เขาไม่รู้เขาก็จะมาถามว่าคุณครูครับอยู่หมวดไหนเราจะไม่บอกตรงๆแต่เราให้เขาเนี่ยไปอ่านในเนื้อหาในคำนำและให้เขาไปดูว่าเขาโครงเรื่องเนี่ยมันจะตรงกับเรื่องไหนเราจะได้ฝึกว่าเขาคิดได้แล้วเขาจะสามารถวิเคราะห์ได้ว่าหนังสือเล่มนี้อยู่ในสีที่เรากำหนดนะเขาจะไปติดสันถูกค่ะ
0: พิมพ์ครั้งแรกเมื่อนี้พิมพ์ครั้งที่2อันนี้ก็ต้องเป็นพิมพ์ครั้งที่เท่าไหร
6: ่2
0: ครั้งแรกก็ไม่ต้องใส่ใช่ไหมลูกอันนี้
5: เขียนว่าพฤษภาคม2554
0: ใช่แล้วพอเขาได้มาทำตรงนี้ปั๊บเขาก็จะดูศึกษาการอ่านไปในตัวเราจะได้เห็นแววก็เลยนะคะเด็กบางคนอย่างธนวัฒน์อย่างเงี้ยค่ะก่อนจะจัดหนังสือเข้าชั้นเนี่ยบางทีเพื่อนๆหยิบหนังสือเข้าชั้นแล้วแต่เขายังอ่านก่อนหยิบหนังสือมาอ่านแรกๆเราก็ยังคิดว่าเอ๊ะเขาจะอ่านออกไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะหยิบหนังสือพวกนิทานพวกอะไรก่อนอย่างเงี้ยที่มันน่าสนุกอะไรมาอ่าน
8: จากที่เป็นหนังสือการ์ตูนเล่มเล็กๆกลายเป็นหนังสือเล่มแบบปานกลางแล้วก็เริ่มมาใหญ่ขึ้นทีละนิดจนล่าสุดผมก็มาอ่านพี่เนี่ยไอพิกประวัติศาสตร์โลกเนี่ยผมอ่านตั้งแต่มันมาวันแรกพออ่านไปอ่านมาผมก็เริ่มชอบตรงที่มันเป็นแบบทำให้เราได้ย้อนกลับไปดูว่าเมื่ออดีตอ่ะมันมีอะไรเป็นยังไงมั่งเราก่อนที่จะมาเป็นคนเราแบบนี้มันจะต้องผ่านอะไรมามั่งอย่างเช่นแบบพวกสงครามแบบยุคล่มมันนะครับเหมือนมันเสกเวทมนต์ให้เราต้องอยู่กับมันตลอดไม่ว่าเราจะไปไหนก็ช่างมันก็จะดึงดูดแบบมันเหมือนมันเป็นคาถาเรียกผมอ่ะมาอ่านชั้นมาก็ต้องมานั่งอ่านมันทุกวัน
0: การหยิบจับหนังสือเนี่ยนะคะมันก็เป็นพื้นฐานของทำให้เด็กเขารู้จักรักหนังสือก่อนรักที่จะอ่านอย่างน้อยเขาหยิบไปเขาก็จะดูไปด้วยไง
10: การที่เราจับหนังสืออ่านหนังสือทุกวันเนี่ยมันก็เลยทำให้ผมเนี่ยพูดได้

0: บ้านเลย
1: ผู้ว่านอันนี้เพื่อนเขาลงข้อมูลให้แล้วเดี๋ยวผู้ว่านช่วยคุณครูนะคะครั้งก่อนเราถึงเลขอะไรผู้ว่านดูสิคะเช็คสิคะผู้ว่านยังไม่ใช่กดอีกครั้งนึงอีกครั้งก็จะเห็นรายชื่อหนังสือค่ะ
2: นอกจากจะได้พัฒนาทักษะด้านการอ่านแล้วงานของบรรณารักษ์น้อยยังช่วยพัฒนาทักษะด้านการพิมพ์และการเขียนอีกด้วย
1: ไปที่สืบค้นข้อมูล
3: เป็นคนชอบพิมพ์เขียนอะไรประมาณนี้ครับก็เลยขออาสาด้านพิมพ
4: ์การที่เขาได้มาพิมพ์ลงทะเบียนหนังสือนี่ก็มีส่วนช่วยพัฒนาทักษะทั้งการอ่านและการเขียนนะคะเพราะเขาจะต้องดูไปด้วยดูใบรายการหนังสือไปด้วยทำให้เขาพิมพ์คล่องก็คือเขียนคล่องขึ้น
2: เมื่อเรียนรู้และฝึกฝนจนครบกระบวนการพวกเขาก็พร้อมแล้วสำหรับการเป็นบรรณารักษ์น้อย
5: ผมจะอยู่ข้างนอกก่อนแล้วก็จัดน้องๆให้เป็นแถวแล้วเป็นพวกเงียบก่อนเข้าห้องครับให้เป็นไอ้นี่เป็นระเบียบเรียบร้อยก่อนเข้าห้อง
6: ป.1 ป.1 ครับป.1 ป.2 ป.2 ไม่มีป.3 แล้วครับเดี๋ยวเป็นแถวอย่าแตกแถวนะครับพ่อไปแล้วบอกป.พี่เขาด้วยนะ
7: ดูแลน้องๆครับชี้น้องๆมาถามว่าหนังสืออยู่ไหนก็บอกน้องๆเขา
8: น้องๆจำได้ไหมวิธีการยืมคือหนังสือยังไงหนังสือเล่มนึงเนี่ยมันมีอายุการยืมเวลา1อาทิตย์ถ้าน้องเอามาคืนไม่ตรงเวลาพี่จะก็จะปรับ1บาทหรือไม่ตรงวันนะครับ
3: หน้าที่หลักๆของผมตอนนี้ก็คือจะเป็นคนคอยยืมคืนกับเช็คสถิตินะครับ
9: ฝากตามกำหนดด้วยนะครับ
8: ถ้าน้องคนไหนไม่มีบัตรแต่จำรหัสได้ก็บอกพี่ขอได้นะครับ
9: ถ้าจำรหัสได้บอกได้นะฮะ
10: ปากของนกกลวงกล้ามเนื้อที่บังคับปีกอยู่จะติดกับโครงกระดูกบริเวณอกเพื่อให้ได้ศูนย์ถ่วงที่พอดีทุกอย่างของนกถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้มันบินได
5: ้ที่ผมได้เป็นมันรักน้อยก็เป็นภาคภูมิใจด้วยครับเพราะได้เราทำให้น้องๆได้อ่านด้วยแล้วก็ช่วยโรงเรียนด้วยครับ
11: อยู่ฝ่ายประชาสัมพันธ์นะครับสามารถพูดข่าวพูดกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่สามารถประชาสัมพันธ์ให้เด็กๆในโรงเรียนหรือว่าคุณครูเนี่ยทราบได้ครับเราจะเปิดฉายวิดีทัศน์เนี่ยตามตารางส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเปิดสารคดีเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เรื่องสัตว์เรื่อง
4: เขาทำได้ในระดับหนึ่งนะคะก็คือทำได้ดีแล้วเราก็เลยคอยให้กำลังใจว่าดีแล้วลูกอะไรอย่างเงี้ยการเสริมแรงตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันว่าหนูทำดีแล้วลูกช่วยงานห้องสมุดก็เป็นความภาคภูมิใจของเรานะลูกให้กำลังใจ
12: ว่าหายไปไหมม
4: ัน
12: ยังมีบางคำที่มันยังไม่ได้ลง
2: ความท้าทายขั้นต่อไปของเหล่าบรรณารักษ์น้อยก็คือการเป็นผู้ช่วยคุณครูทำกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
13: นักเรียนคิดว่าหนังสืออะไรที่เด็กๆไม่ค่อยสนใจเปิดอ่านทำไมเธอคิดว่าน้องๆเพื่อนๆไม่ค่อยอยากจะอ่าน
14: เล่มใหญ่แล้ว
15: เล่มใหญ่เกิน
14: ไปไม่มีภาพดึงดูดใจ
13: ไม่มีภาพดึงดูดเนาะแล้วเล่มมันก็ใหญ่โตเด็กๆมักจะไม่ค่อยชอบเนาะเพราะฉะนั้นเราก็มาทำเกมเกี่ยวกับการใช้พจนานุกรมกันดีไหมนักเรียนนักเรียนได้พจนานุกรมแล้วใช่ไหมลูกเมื่อได้แล้วเราก็มาหาคำเราอาจจะเอาดอเด็กจอจานสอเสืออะไรบ้างก็ได้ให้หลากหลายแล้วเดี๋ยวเรามาเลือกกันว่าเราจะเอาคำไหนนักเรียนอย่าลืมเขียนความหมายของคำด้วยนะลูกเพราะเราจะเอา

0: วสุธาเนี่ยจะดูคำว่าวสุธาที่เธอหากันมานะนักเรียนว่ามันน่าจะเหมาะกับชั้นไหน
1: หนึ่งสองไม่จะยิง
0: ถูกต้องสุธีเก่งมากครู
1: ว่า
0: ครูว่าวสุธาเนี่ยมันน่าจะเหมาะกับมัธยมนะถ้าป .4 ถึงป .6 แล้วมันน่าจะยากไป
2: แล้วถ้าโจนอะครับโจนที่ความหมายแปลว่ากระโดดพุ่งเข้าไปอะครับป .4 ถึงป .6 โจน
0: ได้ป .4 ถึงป .6 ก็ได้ลูก
3: ทะเลาะครับทะเลาะได้ป .1 ถึงป .3
1: เด็กเกินไปไม่ค่อยรู
0: ้ทะเลาะก็ป .1 ถึงป .3 ได้เกมเปิดไข่ไข่พจนานุกรมก็คือส่งเสริมให้เด็กเข้าได้ใช้พจนานุกรมนะคะเอาเกมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการได้หยิบ

0: หรือได้อ่านหนังสือมันก็จะดึงดูดความสนใจได้เพิ่มมากขึ้นค่ะเด็กๆ เขาก็ช่วยคุณครูคิดหลายอย่างค่ะเช่นคิดคําหาคําแล้วก็จัดกลุ่มคําความยากง่ายระดับของกลุ่มคําว่าคําประมาณเนี้ยน่าจะเหมาะกับเด็กช่วงชั้นที่1ก็คือป .1 ป .3 ถ้าคําที่ยากขึ้นมาหน่อยก็น่าจะเหมาะกับระดับป .4 ถึงป .6
1: นอกจากช่วยคุณครูเตรียมเกมแล้วบรรณรักษ์น้อยยังต้องเป็นผู้นำเกมด้วยภารกิจในครั้งนี้จะเป็นอย่างไรติดตามได้ในตอนต่อไป
2: เสียงก็จะแบบนี้เลยเจ้ายักษ์ยักษ์ม่วงพาชื่อยักษ์เหลือง

0: ิบ
1: เออครับนะครับ
0: ครับ
2: เมื่อพบว่ามีกลุ่มเด็กนักเรียนที่มีปัญหาด้านการอ่านและเขียนในวิชาภาษาไทยคุณครูจิตรารัตนเสถียรจึงได้นำกิจกรรมบรรณารักษ์น้อยมาพัฒนาทักษะให้กับพวกเขาและตอนนี้ถึงเวลาที่พวกเขาจะได้ทำกิจกรรมที่ท้าทายความสามารถครั้งสำคัญนั่นคือการเป็นผู้นำเกมส่งเสริมการอ่าน
3: ในวันนี้นะครับพี่มีเกมมานำเสนอว่าชื่อเกมว่าเปิดไข
4: ่ไข่โจนาธานผู้เล่นต้องมีทั้งหมด5คนและอยู่ในระดับชั้นเดียวกันครับ
5: 2ผู้เล่นต้องหยิบไข่คนละ1ใบครับ
3: 3เมื่อเปิดไข่ออกมาแล้วน้องๆก็ต้องบอกเบอร์พวกพี่นะครับแล้วพี่จะให้น้องหาในโจนาธานกรมโดยมีเวลาจับให้1นาที
5: น
3: ้องๆหยิบไข่คนละ1ใบครับ
6: นักเรียนที่เป็นผู้นำเกมเขาเรียนรู้คำได้มากข้อดีก็คือเขาฝึกกระบวนการคิดรู้ความหมายของคำได้มากกว่าคนที่จะมาเล่นเกมนะคะฝึกในเรื่องการอ่านให้เขาเนี่ยอ่านหนังสือได้คล่องขึ้นอ่านหนังสือได้มากขึ้นรู้คำศัพท์แล้วก็รู้ความหมายของคำได้เพิ่มมากขึ้น

0: บางปะกาวันที่สอง
1: อยู่กับผมไปแล้ว
0: ครับสาตรวจครับน้องครับเมื่อกี้ใครชนะครับ
1: เอาตัวมือหน่อยครับ
2: และเพื่อตอบโจทย์การส่งเสริมให้เด็กนักเรียนอ่านหนังสือที่หลากหลายจึงเป็นที่มาของเกมเซียมซีเสริมการอ่านโดยให้ผู้เล่นเสี่ยงเซียมซีแล้วไปอ่านหนังสือตามคำทำนายที่ปรากฏในใบเซียมซีซึ่งกลุ่มบรรณารักษ์น้อยก็ได้พิสูจน์ความสามารถของพวกเขามากขึ้น
3: การที่เราจะแต่งเซียมซีเนี่ยก็ต้องมองว่าเด็กคนไหนเขามีความสามารถตรงด้านไหนก็พอดีจะมีอยู่2คนก็คือคุณากรเนี่ยกับสุธีคือเขาก็แต่งเข้าท่าใช้ได้ก็มีผิดบ้างถูกบ้างสัมผัสไม่สัมผัสแต่ก็เป็นการดีเปิดโอกาสให้เขาตรงไหนที่ไม่ถูกเราก็ช่วยแก้ไข
4: เราเขียนไปก่อนนะลูกผิดถูกไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยมาแก้ไข
3: ใบประถมสมจิตอธิษฐานมีสอฤาษีด้วย
4: ไหนอ่านให้ครูฟังซะลูกใบที่1
5: 21ท่านว่าดีมีความหวังอ่านเสียงดังหน้า14นักเรียนจ๋าอ่านถูกต้องทดสอบสมองรองปัญญาผลตามมาจะได้รับของรางวัล
3: จากเกมเซียมซีเสริมการอ่านเนี่ยที่ให้คุณากรแต่งร่วมกับสุธีใบนี้เป็นใบที่เราจะต้องไปทำไมคะไปอ่านให้น้องๆฟัง
6: ใบ14นี้ท่านอ่านหน้า3จงทำตามเถิดหนาคุณหนูขา
3: ก็ให้เขาฝึกอ่านกับเราก่อนทุกคนให้ฝึกอ่านให้เป็นจังหวะให้ถูกต้องตามลักษณะของกรอนแบ่งวรรคให้ถูก
7: ใบที่18ควรจะอ่านหน้า19
3: ให้เขาอ่านซ้ำไปซ้ำมาอ่านให้คล่องเพราะน้องๆที่มาเสี่ยงเซมซีบางคนป.1เนี่ยป.2ป.3บางทีอ่านเซมซีไม่ค่อยออกหนูก็ต้องอ่านให้น้องๆฟังว่าเซมซีใบเนี้ยนะทายว่าอะไรอย่างเงี้ย
1: เราจะให้นักเรียนเสี่ยงเซียมซีมา1เบอร์ครับเร็วๆฮะแต่ถ้ามีลักษณะแบบนี้ให้น้องๆเลือกมา1นะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะได้เบอร์10เรารู้ว่าเราได้เบอร์10เราเดินมาเลยฮะดูที่นี่ได้เบอร์10ไหนล่ะเลข10เจอแล้วเลข10อ่ะเซียมซีเสริมการอ่านใบที่10นะถ้าน้องๆรู้ว่าน้องๆได้เบอร์อะไรให้น้องๆมาตามโต๊ะนะครับเพื่อที่จะอ่านหนังสือและรับของรางวัลนะครับสามเนาะ
8: สมมติว่าใบนึงนี่เขียนไว้ว่าจงรีบอ่านหน้า4ตั้งใจอ่านเถนาอ่านฟังชัดเสียงดังเราก็จะมีรางวัลให้แล้วจะมีกรรมการคอยช่วยดูแล
9: พี่นกพูกขอแสดงความยินดีกับน้องที่ได้รับรางวัลส่วนคนไหนที่ยังไม่ได้รางวัลก็ต้องพยายามใหม่นะคะ
3: แล้วก็ให้กำลังใจเสมอบอกว่าไม่มีอะไรที่จะยากลูกเราต้องทำให้ได้อย่างน้อยก็จะเป็นสิ่งที่บอกให้เรารู้ว่าตัวเราเองก็มีความสามารถเด็กมัธยมเรื่องความมั่นใจสำคัญมากค่ะ
10: ใบที่6นี้แจ้งแถลงสารโชคของท่านนั้นมีดีหนักหนาอ่านหน้า9หมายถึงให้น้องไปหาหนังสือที่น้องชอบที่สุดในตะกร้าที่พวกพี่ของนั่งอยู่และเปิดอ่านหน้า9หนูจ๋าอย่ารอช้าจนจบหน้าจะโชคดีมีรางวัล
8: ที่ผมได้นะครับผมเป็นคนยืนอ่านแต่ก่อนเราก็เคยอ่านไม่คล่องเขียนไม่ถูกพอเรามาเล่นนี้เราก็ลองมาอ่านได้ประโยชน์มีวันหลังเราก็คิดเกมแบบนี้ขึ้นมาใหม่ได้เรื่อยๆครับ
1: เราอยากจะให้พวกคุณช่วยเรื่องนิทานให้หน่อยครับว่าเราจะเอาไหนดี
2: เมื่อเกิดความมั่นใจสามารถหน่อความคิดสร้างสรรค์บรรณารักษ์น้อยจึงนำเสนอการเล่านิทานเพื่อเพิ่มความหลากหลายให้กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
1: ครับทุกคนตกลงไหมครับ
11: ตกลง
1: โอเคตกลงแล้วเรื่องนี้นะครับ
3: คุณครูครับเล่านิทานก็ดีเหมือนกันนะครับคุณครูแล้วก็บอกก่อนจะออกไปเล่านะทดสอบก่อนก็ให้เขาลองเล่าให้คุณครูฟังก่อน
1: ณบึงกว้างใหญ่แห่งหนึ่งมียักษ์สองตนอาศัยอยู่ใต้บึงนั้นบึงนี้เนี่ยเป็นบึงที่สวยงามมากๆแต่ไม่มีใครกล้าเข้าไปเล่นเลยเพราะว่าเด็กๆต่างก็กลัวยักษ์สองตนนั้นยักษ์สองตัวนั้นชื่อว่ายักษ์ม่วงและยักษ์เหลืองคิดจะสร้างอะไรที่มันสนุกยักษ์ม่วงและยักษ์เหลืองจึงพากันสร้างภูเขากลางบึงใหญ่แห่งนั้น
11: จ้ายักษ์เหลืองตะโกนถามเจ้ายักษ์ม่วงว่าโอ้ยเจ้ายักษ์ม่วงเจ้าเป็นยังไงบ้างสบายดีไหม
12: ที่สุธีเล่ามาเมื่อกี้เนี่ยครูก็ขอชมเชยว่าเล่าได้ดีมากนะถ้าจะให้ไปฝึกอีกนิดนึงเรื่องออกเสียงรอเรือนะครับก็จะดีมากมากกว่านี
13: ้หาทีมงานใหม่คนนึงก็ได้มาช่วยถือว่าถ้าคนเดียวอาจจะไม่ทันเวลาหยิบเปลี่ยนตัวละครเปลี่ยนฉากเงี้ยค่ะ
2: แล้วช่วงเวลาของการแสดงก็มาถึง
14: ณบึงใหญ่แห่งหนึ่งเป็นบึงที่สวยงามมากแต่ไม่มีใครกล้าเข้าไปเล่นในบึงนั้นเลยเพราะมียักษ์สองตนเฝ้าอยู่ยักษ์ตัวที่หนึ่งชื่อว่ายักษ์ม่วงต่อไปยักษ์ตัวที่สองฮะชื่อยักษ์เหลืองครับยักษ์เหลืองเนี่ยจะเป็นยักษ์ที่น่ารักครับเพราะยักษ์เหลืองเนี่ยเสียงก็จะแบบนี้เลย
15: เจ้ายักษ์ม่วงข้าชื่อยักษ์เหลือง
14: เสียงก็จะแบบนี้เลย
3: การที่เขาออกมาเล่านิทานเนี่ยแรกๆครูก็ไม่มั่นใจแต่พอเขาเล่านิทานไปแล้วครูรู้สึกปลื้มไม่คิดว่าเขาจะทำได้รู้สึกปลื้มใจมากพอเห็นเขาน้องๆที่มาฟังนิทานนะคะทุกคนสนุกหัวเราะเราก็พัฒนาการของเขาใช้ได้นะการเล่านิทานก็เชื่อมโยงกับการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาไทยหลายๆด้านด้วยกันนะคะด้านแรกเลยก็คือด้านการอ่านเขาไปเลือกหนังสือมาปั๊บเขาก็ต้องอ่านเนื้อหาก่อนอ่านแล้วสรุปใจความของเรื่องได้เขาก็จะวิเคราะห์ได้ว่านิทานเรื่องนี้ให้ข้อคิดให้คติสอนใจอย่างไรบ้างทักษะด้านที่สองก็คือด้านการพูดออกเสียงรอเรือพูดคำควบกล้ำให้ชัดเจนอะไรแล้ววิธีการพูดชักจูงใจให้คนจะมาสนใจจะพูดยังไงแล้วก็เทคนิคในการที่จะเป็นผู้ฟัง
14: ทำยังไงครับน้องๆคิดว่ายักษ์สองตัวนี้เขาจะทำยังไงให้เด็กเข้ามาเล่นสร้างที่อยู่อาศัยหลายคนตอบสร้างบ้านสร้างที่อยู่อาศัยของยักษ์ใช่ไหมครับของยักษ์สองตนถูกต้องครับ
3: ฟังน้องๆโต้ตอบเขามีสมาธิด้วยในการฟังนะแล้วเขาก็มีวินัยในการทำงานตรงนี้ก็เป็นส่วนดีค่ะฝึกให้เขามีความรับผิดชอบ
16: ก่อนที่ผมจะมาทำกิจกรรมเล่านิทานเนี่ยนะครับก็คือเป็นคนที่พูดภาษาไทยยังไม่ค่อยชัดนะครับก็คือรอเรือรอลิงเราก็ไม่รู้เรื่องเลยนะครับคือใช้ภาษาไทยไม่ค่อยถูกต้องมันก็ฝึกในการสมาธิในการอ่านหนังสือด้วยปกติเนี่ยผมอ่านหนังสือในแค่บรรทัด2บรรทัดผมก็เหม่อแล้วเพราะว่ามันไม่มีสมาธิในการอ่านหนังสือ
2: เมื่อกลับเข้าสู่ห้องเรียนทั้งคุณครูและลูกศิษย์ต่างก็พบว่ามีความเปลี่ยนแปลงเกิดข
1: ึ
2: ้น
1: เดี๋ยวครูมีงานจะให้นักเรียนทำครูจะให้นักเรียนแต่งกลอนแป
17: ะเอาครูให้โอกาสนักเรียนแบ่งกลุ่มตามความสมัครใจเลยระดมสมองช่วยกันคิดนะคะโทษของสุรานะคะเป็นกลอนแปะ
18: แม่ติดไ
19: พ่แม่ติดไพ่แหละ
20: ลูกติดยา
21: ไม่จนซื้อข้าวชักอับจน
1: อย่าโมเมาซ้ำไหมนี่ก็เมานี่ก็อะไรอีกครับ
3: เราค่ะบรรยากาศในชั้นเรียนเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเยอะคือเพื่อนๆก็จะมายอมรับพวกนี้เข้ากลุ่มแล้วก็สนุกสนานเฮฮาไม่เครียดกระบวนการของการเป็นบรรณารักษ์น้อยนะคะก็ช่วยพัฒนาการเด็กกลุ่มนี้ในหลายๆด้านด้วยกันด้านแรกเลยก็คือช่วยเขามีระเบียบวินัยนะมีความรับผิดชอบตรงต่อเวลาอดทนช่วยเหลือส่วนรวมตรงนี้ก็เขาเป็นเด็กดีพัฒนาอีกด้านนึงก็คือด้านในเขาด้านการเรียนนะคะการอ่านการเขียนแล้วก็ทักษะด้านการพูดการแสดงออกกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูก
22: สุราดีดียาเมื่อสิ้นคิด30ติดเป็นพิษสำลิดผลดื่มเข้าไปแอลกอฮอล์สารปะปนเกิดเป็นคนอย่าลิลองของมึนเมา
23: เราได้ข้อมูลจากเน็ตมาเพียบเลยนี่ไง
24: ได้โหลดมาเหรอ
23: เปล่าเราไม่ได้โหลดมาหรอกพี่เราบอกว่าเราไม่ควรลอกข้อความจากเน็ตเราควรอ่านแล้วสรุปมาแต่ความที่น่าสนใจนะ
3: ธนวัฒน์ก็อ่านเก่งขึ้นอ่านจับใจความได้เก่งเขียนเรียงความได้ดีขึ้นเพราะเขาได้อาหารสมองจากห้องสมุดสุธีก็ได้รับคัดเลือกให้เป็นประธานนักเรียนก็คือการพูดของเขาแล้วก็การอ่านเขาอ่านบทกลอนแล้วก็ร้องเพลงลำตัดร้องโชว์แล้วก็ไปแข่งขันเล่านิทานซึ่งเขาก็ได้รับรางวัลเหรียญทองมา อย่างคุณอากรอย่างนี้ก็พัฒนาเรื่องการแต่งกลอนแต่งกลอนได้ไวแล้วก็ถูกต้องมากขึ้นจนเพื่อนๆเนี่ยขอให้เขาแต่งให
0: ้คุณครูจิตรานั้นพร่ำสอนสั่งพวกเราตั้งใจฟังคำท่านนี้ท่านนั้นอยากให้พวกเรานั้นได้ดีให้พวกเรามีความรู้อยู่คู่กายท่านช่วยเตือนช่วยสอนช่วยบอกกล่าวทุกเรื่องราวท่านสอนอย่างหลากหลายเราเป็นศิษย์เรียนรู้อย่างง่ายดายรู้มากมายรู้ทุกสิ่งก็เพราะครู
16: รู้สึกรักมากครับรักคุณครูคนนี้มากเพราะว่าเขาเป็นครูที่ให้โอกาสครับ
4: คุณครูจิตตาเป็นแม่คนที่สองนะครับรักเหมือนแม่แล้วครับ
18: เริ่มรู้แล้วว่าเป้าหมายตัวเองคืออะไรผมเริ่มอยากจะเป็นนักโบราณคดีเป็นเหมือนแบบพวกนักวิทยาศาสตร์เหมือนดึงผมให้ขึ้นมาเป็นคนผมก็เริ่มเปลี่ยนตัวเองเพราะว่าแบบครูเขาแบบให้โอกาสผมแล้วก็ต้องตอบแทนเขาด้วยวิธีแบบขยันเรียนกลับบ้าง
8: จากเมื่อก่อนเรียนไม่เก่งอ่านหนังสือไม่ค่อยคล่องเปลี่ยนใหม่หมดก็เขียนถูกอ่านออก
3: บางครั้งถ้าเราคิดว่าเราจะทิ้งเด็กกลุ่มนี้ไปอ่ะแล้วเราก็ไปสนใจเฉพาะเด็กกลุ่มที่เรียนดีอย่างเดียวมันก็เท่ากับเราทำร้ายเด็กก็คือต้องมองหาว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยนอกจากเขามีปมด้อยมีจุดด้อยตรงนี้แล้วเขามีจุดเด่นอะไรบ้างแล้วเราควรจะแก้ปัญหาเขาโดยวิธีไหนแล้วการแก้ปัญหาโดยการลงโทษเนี่ยบางครั้งไม่ประสบความสำเร็จเราควรจะหากิจกรรมอะไรที่จะมาช่วยเสริมเขาดีกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราเตรียมการสอนมาบางครั้งมันไม่ทันเวลาเพราะว่าเขาช้าแต่เดี๋ยวนี้ค่ะการจัดการเรียนการสอนก็ทันตามกำหนดดีขึ้นครูก็มีความสุขในการสอนนักเรียนก็มีความสุขในการเรียนก็ทำให้การเรียนการสอนเนี่ยประสบความสำเร็จ

0: แนวทางการใช้การเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: ปฏิพันธ์จำกัดเขตสามารถหาค่าได้ยังไงเดี๋ยววันนี้พี่บูมจะมาเล่าให้ฟังนะครับทฤษฎีบทกล่าวไว้ว่าถ้า f นะครับเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วงปิด ab และถ้า f ใหญ่นะครับเป็นปฏิยานุพันธ์ของ f เล็กนะครับบนช่วงปิด ab แล้วนะครับอินดิเกตตั้งแต่ a จนถึง b นะครับของ fx dx นะครับจะเท่ากับ f ใหญ่ x นะครับตั้งแต่ a จนถึง b นะครับหรือเรานะครับสามารถเขียนอยู่ในอีกรูปแบบหนึ่งได้นะครับนั่นก็คือ f ใหญ่แทนค่า b นะครับลบด้วย f ใหญ่แทนค่า a ครับดังนั้นนะครับเรามาลองทบทวนสูตรที่เราจะได้ใช้กันต่อไปนะครับนั่นก็คือ dx กำลัง n by dx นะครับจะได้เป็น n x กำลัง n ลบ1นะครับในส่วนของอินทิเกรตล่ะครับถ้าเราอินทิเกรต x กำลัง n dx ล่ะครับก็จะได้เป็น x กำลัง n บวก1นะครับหารด้วย n บวก1นะครับแล้วก็อย่าลืมบวกค่า c ด้วยนะครับโดยที่ n นะครับจะไม่เท่ากับลบ1นะครับตัวอย่างโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่าจงหาค่าอินทิเกรตนะครับตั้งแต่1จนถึง3ของ2 x กำลัง3 dx นะครับอันดับแรกนะครับเราต้องอินทิเกรต 2x กำลัง3ก่อนใช่ไหมครับ 2x กำลัง3นะครับถ้าเราอินทิเกรตมันก็จะได้เป็น 2x กำลัง3บวก1กลายเป็น 2x กำลัง4นั่นเองครับแล้วหารด้วย4จากนั้นนะครับก็จำกัดขอบเขตมันนะครับตั้งแต่ช่วง1จนถึง3นั่นเองครับจะเห็นได้ว่ามันตัดกันได้นะครับเราก็ตัดกันไปก่อนนะเราก็แทนค่าลงไปนะครับก็จะกลายเป็น3กำลัง4ส่วน2ลบ1กำลัง4ส่วน2นะครับก็จะได้เป็น81ส่วน2ลบ1ส่วน2นั่นเองครับจากนั้นนะครับส่วนเท่ากันนะครับก็เอามาลบกันได้เลยก็เป็น80ส่วน2เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะตอบ40นี้นะครับพี่จะทำโจทย์ข้อต่อไปให้ดูนะครับซึ่งโจทย์ข้อนี้นะครับเราจะต้องมีความรู้ทั้งในเรื่องดิฟทั้งในเรื่องฟังก์ชันแล้วก็ในเรื่องอินทิเกรตนะครับโดยโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่ากำหนดให้ฟังก์ชัน f(x) นะครับเท่ากับ ax กำลัง2บวก bx บวก c เมื่อ a b c นะครับเป็นจำนวนจริงครับถ้า f ลบ1นะครับบวก f 1เท่ากับ14 f พาม1นะครับเท่ากับ2 f 1นะครับและ f พาม0นะครับบวก f พาม0นะครับจะเท่ากับ6แล้วอินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของ f 3x dx เนี่ยจะเท่ากับเท่าไหร่นะครับเราจะเห็นว่าในรูปที่เราต้องแทนค่าเนี่ยเราจะต้องมีการดิฟมันนะครับดิฟ1ครั้งดิฟ2ครั้งใช่ไหมครับหรือเราจะเรียกมันว่าดิฟอันดับที่1หรือดิฟอันดับที่2อย่างนี้นะครับเราก็จะต้องมาเขียนรูปทั่วไปของมันก่อนก็คือ fx เท่ากับ a x กำลัง2บวก bx บวก c จากนั้นนะก็ทำการดิฟตัวมันนะครับก็จะกลายเป็น f พาม x จะเท่ากับดึง2ลงมาใช่ไหมครับก็จะเป็น 2ax บวก b ใช่ไหมครับแล้วก็ดิฟอีกครั้งนึงนะครับก็จะกลายเป็น f พาม x นะครับจะเท่ากับ2a นั่นเองครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะทำการแทนฟังก์ชันในพวกนี้นะครับเข้าไปในสูตรที่ทางโจทย์ได้กำหนดมาให้นะครับนั่นก็คือ f ลบ1บวก f 1นะครับเท่ากับ14ใช่ไหมครับแต่เราก็แทนค่าลงไปก่อนนะครับก็จะกลายเป็น a คูณลบ1กำลัง2บวก b 1บวก c นะครับแล้วบวกอยู่กับ a แทน1ลงไปนะครับ1กำลัง2บวก b แทน1ลงไปแล้วก็บวก c นะครับจะเห็นได้ว่าไอ้2ตัวนี้มันมีตัวที่ตัดกันได้ก่อนนะครับลบ b ตัดกับ b ใช่ไหมครับแล้วเขาบอกว่า f ลบ1บวกกับ f 1เนี่ยบวกกันแล้วนะครับมันจะได้เท่ากับ14นะครับส่วนฝั่งนี้นะครับลบ1กำลัง2ก็กลายเป็น1ถูกไหมครับมันก็เลยจะได้ว่า a บวก a กลายเป็น

2A แล้วก็ C บวก C กลายเป็น 2C นะครับดึงตัวประกอบร่วมนะครับแล้วก็ย้ายไปหารอีกฝั่งนะครับก็จะกลายเป็นว่า7นะครับจะเท่ากับ A บวก C นั่นเองครับให้เป็นสมการที่1นี่คือฟังก์ชันแรกนะครับที่เขากำหนดมาให้ต่อไปนะครับจากฟังก์ชันที่2นะครับที่โจทย์กำหนดก็คือ f พาร์ม1เท่ากับ2 f 1ใช่ไหมครับเราก็จะต้องเขียนกันนะครับว่าจาก f พาร์ม1นะครับเท่ากับ2 f 1นะครับเราก็แทนค่าลงไปนะครับ f พาร์มแล้วก็แทน1ลงไปก็จะกลายเป็น2คูณ a คูณ1บวก b นะครับจะเท่ากับแทน1ลงไปใน f ธรรมดาใช่ไหมครับแล้วก็คูณด้วย2ก็จะกลายเป็น2คูณ a 1กำลัง2บวก b คูณ1บวก c นะครับจากนั้นก็คูณ2เข้าไปนะครับก็จะกลายเป็น 2a บวก b นะครับเท่ากับ 2a บวก 2b บวก 2c ใช่ไหมครับจะเห็นได้ว่ามี2ข้างที่เหมือนกันนะครับเราสามารถตัดได้แล้วก็ย้าย b ย้าย c ไปอีกฝั่งนะครับก็จะได้เป็นว่า b นะครับจะเท่ากับลบ 2c นั่นเองครับให้เป็นสมการที่2นะครับจากเงื่อนไขสุดท้ายนะครับก็คือ f พาร์ม0บวก f พาร์ม0เท่ากับ6นะครับเราก็จะต้องนํามันมาเขียนนะครับจาก f พาร์ม0ครับบวก f พาร์มศูนย์เท่ากับ6นะครับเราก็จะแทนค่าลงในสิ่งที่เราหามาแล้วนะครับ f พาร์ม0ก็แทน0ลงไปก็เป็น 2a คูณอยู่กับ0นะครับบวก b f พาร์ม0ก็จะเป็น 2a นะครับเท่ากับ6ใช่ไหมครับแปลว่าพจน์นี้นะครับก็จะได้เป็น 2a บวก b เท่ากับ6นะครับแต่เรารู้มาก่อนหน้านี้นะครับว่า b นะครับมันเท่ากับลบ 2c ใช่ไหมครับเราก็จะใช้สมการที่2นะครับแทนลงไปนะครับแทนสมการที่2นะครับก็จะกลายเป็น 2a ลบ 2c นะครับเท่ากับ6ใช่ไหมครับแล้วก็ a ลบ c นะครับจะเท่ากับดึง2ออกมาเอา2ย้ายไปหาร6ก็จะกลายเป็น3นั่นเองครับให้เป็นสมการที่3นะครับแล้วเราเห็นความเหมือนหรือความต่างอะไรกันระหว่างสมการที่1และก็สมการที่3มั้ยครับถ้าเราเอาสมการที่1บวกด้วยสมการที่3นะครับมันก็จะได้ค่า a ออกมาใช่มั้ยครับเราก็เลยนำสมการที่1นะครับบวกด้วยสมการที่3ก็จะกลายเป็น a บวก c บวก a ลบ c เท่ากับ7บวก3นะครับ c ก็จะตัดกับ c ไปนะครับก็จะได้เป็นว่า 2a นะครับเท่ากับ10แล้วก็ a นะครับเท่ากับ5ครับจากนั้นนะครับเมื่อเราได้ค่า a มาแล้วใช่ไหมครับเราก็จะทำการไปแทนเพื่อที่จะหาค่า c และค่า b ต่อไปนะครับเราก็จะไปแทนในสมการที่1นะครับเพื่อหาค่า c ครับในสมการที่1นะครับ a หรือ5นะครับบวก c นะครับจะเท่ากับ7แปลว่า c นะครับจะเท่ากับ2นั่นเองครับแล้วเรานะครับต้องไปหาค่า b ต่อใช่ไหมครับเราก็ไปแทนในสมการที่2นะครับก็คือ b นะครับเท่ากับลบ2คูณ c ใช่ไหมครับก็เป็น2 b ก็จะเท่ากับลบ4นั่นเองครับจากนั้นนะครับเราก็จะมาหาค่าสุดท้ายที่โจทย์ต้องการหานะครับนั่นก็คืออินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของ f(3x)dx นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องเอา a b c มาเขียนในรูป f(x) ให้ได้ก่อนนะครับ f(x) a ใช่ไหมครับก็เป็น5x กำลัง2ลบลบ 4x บวก2นี่ครับอันนี้คือ fx ใช่ไหมครับจากนั้นนะครับสิ่งที่โจทย์ต้องการหานะครับก็คืออินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของ f(3x)dx นะครับอินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ใช่ไหมครับแล้วเราก็แทน 3x ลงไปใน x ของ fx นี่เองครับมันก็จะได้เป็น5คูณ 3x ทั้งหมดกำลัง2ลบ4คูณ 3x บวก2แล้วก็ dx นะครับกระจายกำลังเข้าไปนะครับก็เป็น1 0เป็น45 9คูณ5ใช่ไหมครับเป็น 45x กำลัง2 4คูณ3เป็น 12x บวก2 d นะครับจากนั้นก็ทำการอินทิเกรตครับ 45x กำลัง2อินทิเกรตได้เป็น 45x กำลัง3ส่วน3นะครับลบ 12x อินทิเกรตได้เป็นลบ 12x กำลัง2ส่วน2นะครับแล้วบวก2อินทิเกรตได้เป็นบวก 2x นะครับและเราก็จำกัดเขตมันไว้ที่0จนถึง1นั่นเองครับ45ส่วน3ตัดได้เป็น15นะครับ2ตัดกับ12ได้เป็น6แปลว่าเรานะครับต้องแทน1เข้าไปในฟังก์ชันนี้นะครับก็จะกลายเป็น15 1กำลัง3ลบ6คูณ1กำลัง2บวก2คูณ1นะครับลบกับแทน0ลงไปนะครับก็จะเป็น15คูณ0กำลัง3ลบ6คูณ0กำลัง2นะครับแล้วก็บวก2คูณ0นะครับจากนั้นก็จะได้เป็น15ลบ6ใช่ไหมครับแล้วก็บวกด้วย2มีค่าเท่ากับ11นะครับเป็นคำตอบนะครับน้องๆเห็นไหมครับว่าการทำโจทย์ปฏิพันธ์จำกัดเฉดเนี่ยจะต้องใช้เรื่องอนุพันธ์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องโจทย์เกี่ยวกับอนุพันธ์หรือโจทย์เกี่ยวกับปฏิพันธ์เนี่ยน้องๆจะต้องทบทวนทั้ง2เรื่องนี้ไปพร้อมๆกันนะครับเพราะว่าทั้ง2เรื่องนี้สำคัญมากในการทำโจทย์เรื่องนี้ครับ

0: จพลังบวก Positive Mind ต้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: สวัสดีค่ะอาจารย์จะมาสรุปเนื้อหาที่สำคัญของคลื่นกลนะคะโดยเราจะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของการเคลื่อนที่ของคลื่นนะคะคือการเคลื่อนที่ที่มีการถ่ายโอนพลังงานจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งโดยทิศทางการถ่ายโอนพลังงานจะเป็นทิศทางของการเคลื่อนที่ของคลื่นนะคะซึ่งแหล่งกำเนิดของคลื่นเนี่ยยังคงอยู่ที่เดิมนะคะในเนื้อหาของคลื่นกลเนี่ยจะประกอบไปด้วยหัวข้อที่สำคัญนะคะ4หัวข้อด้วยกันคือชนิดของคลื่นส่วนประกอบของคลื่นการซ้อนทับกันแล้วก็สมบัติของคลื่นค่ะเริ่มที่หัวข้อที่1 นะคะชนิดของคลื่นโดยเราสามารถจำแนกชนิดของคลื่นได้หลายวิธีนะคะวิธีแรกเนี่ยก็คือจะจำแนกตามตัวกลางในการเคลื่อนที่เราสามารถที่จะจำแนกคลื่นเป็น2ชนิดด้วยกันนะคะคือคลื่นกลแล้วก็คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าค่ะโดยคลื่นกลเนี่ยคือคลื่นที่จะต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะเช่นคลื่นในเส้นเชือกเราก็จะใช้เชือกเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะแล้วก็คลื่นน้ำก็จะใช้น้ำเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะแล้วก็คลื่นเสียงซึ่งจะมีอากาศเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะจากนั้นนะคะจะเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยคือคลื่นที่ไม่ต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะตัวอย่างก็เช่นคลื่นแสงคลื่นวิทยุคลื่นไมโครเวฟหรือว่ารังสีชนิดต่างๆนะคะนอกจากนี้นะคะเรายังสามารถจำแนกชนิดของคลื่นได้นะคะเป็น2ชนิดตามลักษณะการสั่นของแหล่งกำเนิดนะคะก็จะเป็นคลื่นตามขวางแล้วก็คลื่นตามยาวนะคะจากภาพนะคะสังเกตง่ายๆคือคลื่นตามขวางเนี่ยจะมีทิศทางการสั่นของตัวกลางและทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นตั้งฉากกันนะคะเช่นคลื่นในเส้นเชือกหรือว่าคลื่นน้ำเป็นต้นนะคะถัดมานะคะก็คือคลื่นตามยาวจะสังเกตได้ว่าทิศทางการสั่นของตัวกลางแล้วก็ทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นเนี่ยจะมีทิศเดียวกันนะคะเช่นคลื่นในสปริงเป็นต้นนะคะตามภาพเลยนะคะ

ัวข้อที่2นะคะส่วนประกอบของคลื่นค่ะโดยพิจารณาจากภาพนะคะเริ่มจากแอมพลิจูดนะคะคือระยะกระจัดสูงสุดของคลื่นซึ่งเราจะวัดจากระดับปกตินะคะหรือความสูงของสันคลื่นหรือว่าความสูงของท้องคลื่นนะคะจากระดับปกติดังภาพเลยค่ะมีสัญลักษณ์เป็น A ค่ะมีหน่วยเป็นเมตรนะคะจากนั้นก็จะเป็นความถี่นะคะความถี่เนี่ยคือจำนวนคลื่นที่เคลื่อนที่ครบรอบใน1หน่วยเวลานะคะมีสัญลักษณ์เป็นอักษรตัว F นะคะแล้วก็มีหน่วยเป็นเฮิร์ตซ์ค่ะแล้วก็ภาพนะคะคือเวลาที่คลื่นเคลื่อนที่ครบ1รอบนะคะหรือส่วนกลับของความถี่นั่นเองค่ะมีสัญลักษณ์เป็นตัว T นะคะมีหน่วยเป็นวินาทีค่ะแล้วก็ความยาวคลื่นนะคะคือระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ครบ1รอบนะคะเช่นจากสันคลื่นถึงสันคลื่นถัดไปนะคะก็จะมีสัญลักษณ์เป็นลัมดานะคะมีหน่วยเป็นเมตรและส่วนที่ใช้ในการคำนวณ นะคะสำหรับหัวข้อนี้ก็คืออัตราเร็วของคลื่นนะคะก็คือระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลานะคะซึ่งระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ได้เนี่ยก็คือลัมดานะคะส่วนเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่เนี่ยก็คือคาบซึ่งก็คือส่วนกลับของความถี่นะคะเราจะแสดงความสัมพันธ์ตามสมการ t เท่ากับ1ส่วน f นะคะดังนั้นเราจะสามารถคำนวณอัตราเร็วของคลื่นได้ดังสมการนะคะ v เท่ากับ f ลัมดาค่ะหัวข้อที่3นะคะการซ้อนทับกันของคลื่นค่ะเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่น2ขบวนนะคะที่เคลื่อนที่เข้าหากันโดยเราจะแบ่งออกเป็น2แบบคือแบบเสริมแล้วก็แบบหักล้างแบบเสริมเนี่ยเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่นในเฟสเดียวกันนะคะระหว่างสันคลื่นกับสันคลื่นหรือว่าท้องคลื่นกับท้องคลื่นนะคะซึ่งผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยคือแอมพลิจูดของคลื่นที่ซ้อนทับกันเนี่ยจะมีค่าเพิ่มขึ้นดังภาพนะคะส่วนแบบที่2เนี่ยก็คือแบบหักล้างเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่นในเฟสตรงกันข้ามระหว่างตำแหน่งสันคลื่นกับท้องคลื่นนะคะซึ่งผลที่ได้เนี่ยก็คือแอมพลิจูดของคลื่นที่ซ้อนทับกันจะมีค่าลดลงดังภาพค่ะและเมื่อเราสังเกตจากภาพนะคะการซ้อนทับกันของคลื่นทั้ง2แบบเนี่ยเราจะพบว่าเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ออกจากกันแล้วแอมพลิจูดของคลื่นจะมีค่าคงรูปเดิมนะคะและหัวข้อสุดท้ายนะคะคือสมบัติของคลื่นค่ะซึ่งจะมี4สมบัติด้วยกันนะคะก็คือการสะท้อนหักเหเลี้ยวเบนแล้วก็แทรกสอดนะคะโดยเราจะเริ่มจากสมบัติข้อที่1ค่ะคือการสะท้อนนะคะเมื่อคลื่นเคลื่อนที่กระทบสิ่งกีดขวางนะคะจะเกิดการสะท้อนกลับทำให้หน้าคลื่นกลับเฟสไป180องศานะคะภายใต้กฎการสะท้อนค่ะที่ว่ามุมตกกระทบจะมีค่าเท่ากับมุมสะท้อนนะคะโดยที่รังสีตกกระทบกับรังสีสะท้อนจะต้องอยู่ในระนาบเดียวกันนะคะเช่นการสะท้อนของแสงเมื่อตกกระทบบนพื้นผิววัตถุที่เรียบนะคะแต่ข้อสอบส่วนใหญ่เนี่ยมักจะออกในกรณีของการสะท้อนของคลื่นในเส้นเชือกนะคะซึ่งเราเนี่ยจะต้องแยกพิจารณาเป็น2กรณีนะคะกรณีที่1คือกรณีที่ปลายของเส้นเชือกหรือว่าจุดสะท้อนเนี่ยถูกตรึงไว้ตามภาพนะคะคลื่นสะท้อนเนี่ยจะเกิดการสะท้อนกลับทำให้เฟสเปลี่ยนไป180องศานะคะเช่นหากว่าคลื่นตกกระทบเนี่ยเป็นสันคลื่นคลื่นที่สะท้อนออกมาก็จะเป็นท้องคลื่นนะคะและในกรณีที่2นะคะปลายของเส้นเชือกหรือจุดสะท้อนเนี่ยไม่ได้ถูกตรึงไว้นะคะคลื่นที่สะท้อนจะไม่กลับเฟสค่ะกล่าวคือคลื่นที่ตกกระทบกับคลื่นที่สะท้อนนะคะจะมีเฟสเดียวกันดังภาพนะคะเช่นหากคลื่นตกกระทบเป็นสันคลื่นคลื่นที่สะท้อนออกมาก็จะเป็นสันคลื่นเช่นเดิมนะคะอันนี้ต้องสังเกตให้ดีนะคะว่าปลายเส้นเชือกของเราเนี่ยถูกตรึงไว้หรือว่าปล่อยเป็นอิสระค่ะถัดมานะคะคือสมบัติข้อที่2ค่ะคือการหักเหนะคะเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ผ่านรอยต่อระหว่างตัวกลางจะทำให้ทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นเปลี่ยนไปจากแนวเดิมนะคะส่งผลให้อัตราเร็วความยาวคลื่นเปลี่ยนแปลงแต่ความถี่ของคลื่นยังคงเดิมนะคะภายใต้กฎของสเนลนะคะคือรังสีตกกระทบเส้นแนวฉากแล้วก็รังสีหักเหนะคะจะต้องอยู่ในระนาบเดียวกันแล้วก็สำหรับตัวกลางคู่หนึ่งนะคะอัตราส่วนระหว่างค่าทรายของมุมตกกระทบในตัวที่หนึ่งเนี่ยกับค่าทรายของมุมหักเหในตัวกลางที่สองจะต้องเป็นไปตามสมการนะคะโดย n เนี่ยคือค่าดัชนีหักเหของแสงในตัวกลางนะคะและกรณีที่มุมตกกระทบทำให้เกิดมุมหักเหเท่ากับ90องศานะคะเราจะเรียกมุมตกกระทบนั้นว่ามุมวิกฤตนะคะและเมื่อ

0: ถ้ามุมตกกระทบเนี่ยมีค่ามากกว่ามุมวิกฤตนะคะจะเกิดการสะท้อนกลับหมดที่รอยต่อของตัวกลางทั้งสองนะคะเรียกปรากฏการณ์แบบนี้ว่าการสะท้อนกลับหมดนะคะก็คือไม่เกิดการหักเหของคลื่นนะคะแต่จะเกิดสมบัติการสะท้อนของคลื่นแทนอันนี้สำคัญนะคะข้อสอบออกบ่อยมากนะคะแล้วก็สมบัติข้อที่3นะคะก็คือการเลี้ยวเบนค่ะการเลี้ยวเบนเนี่ยเป็นปรากฏการณ์เมื่อคลื่นเคลื่อนที่ไปพบกับสิ่งกีดขวางนะคะที่มีลักษณะเป็นช่องโดยคลื่นจะเคลื่อนที่เลี้ยวอ้อมผ่านสิ่งกีดขวางนั้นๆ นะคะโดยหน้าคลื่นที่เคลื่อนที่ผ่านสิ่งกีดขวางเนี่ยค่ะจะสร้างหน้าคลื่นใหม่ดังภาพนะคะตามหลักของฮอยเกนค่ะที่กล่าวว่าทุกๆจุดบนหน้าคลื่นนะคะสามารถเป็นแหล่งกำเนิดคลื่นใหม่ที่ให้คลื่นที่มีความยาวคลื่นเดิมแล้วก็เฟสเดิมได้ค่ะและสุดท้ายนะคะก็คือสมบัติข้อที่4ค่ะการแทรกสอดการแทรกสอดเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคลื่นแสง2ขบวนนะคะเคลื่อนที่มาพบกันและจะเกิดการรวมตัวกันแล้วก็แทรกสอดกันนะคะเกิดเป็นแถบมืดแล้วก็แถบสว่างบนฉากนะคะโดยแหล่งกำเนิดของแสงเนี่ยจะต้องเป็นแหล่งกำเนิดอาพันธ์นะคะซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดที่ให้คลื่นแสงที่มีความถี่ความยาวคลื่นอัตราเร็วแล้วก็แอมพลิจูดเท่ากันนะคะโดยมีเฟสตรงกันหรือว่าต่างกันคงที่นะคะซึ่งการแทรกสอดกันของคลื่นนะคะจะมี2แบบด้วยกันค่ะคือแบบเสริมเรียกว่าแนวปฏิบัติแทนด้วยสัญลักษณ์ก็คือตัว A นะคะหรือก็คือแถบสว่างที่เกิดบนฉากนั่นเองค่ะแล้วก็แบบที่2นะคะก็คือแบบหักล้างเรียกว่าแนวบับนะคะแทนด้วยสัญลักษณ์ก็คือตัว N ซึ่งก็คือแถบมืดที่เกิดบนฉากตามภาพนะคะถ้าให้ช่องแคบนะคะ S1 และ S2 นะคะเป็นแหล่งกำเนิดแสงซึ่งห่างกันเป็นระยะดีนะคะเมื่อแสงเนี่ยเดินทางผ่านช่องแคบมาถึงฉากด้วยระยะทางที่ต่างกันและเดินทางมาที่จุดเดียวกันนะคะคือจุด P จะได้ผลต่างของทางเดินแสงระหว่าง S1P กับ S2Pดังสมการนะคะถ้าคลื่นเคลื่อนที่แทรกสอดแบบเสริมที่จุด P นะคะพิจารณาตามเส้นสีชมพูในภาพนะคะเราจะพบว่าผลต่างทางเดินแสงจะมีค่าเท่ากับ N แลมด้าดังสมการค่ะและหากคลื่นเกิดการแทรกสอดแบบหักล้างกันนะคะที่จุด P พิจารณาตามภาพก็คือเส้นสีแดงในภาพนะคะผลต่างทางเดินแสงเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ N ลบ1ส่วน2แลมด้าดังสมการค่ะและในกรณีที่เราไม่ทราบผลต่างของทางเดินแสงนะคะแต่ว่าเราทราบมุมซีต้าระหว่างจุดที่สนใจกับแนวปฏิบัติ A0 นะคะเราสามารถใช้ดีไซน์เซต้าแทนผลต่างของทางเดินแสงได้นะคะซึ่ง D เนี่ยคือระยะห่างระหว่างช่องแคบ S1 กับ S2 ดังสมการค่ะเอาละค่ะเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับคลื่นกลนะคะก็หมดลงแล้วนะคะขอให้นักเรียนทุกคนนะคะฝึกทำโจทย์เยอะๆค่ะแล้วก็โชคดีในการสอบนะคะ
1: น้องๆเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดหาพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองขั้นต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1:1หมายความว่าถ้าน้องๆนะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาณนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรแล้วก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ 1,000 มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเลดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าเวลาที่เราศึกษาการชนในแบบต่างๆเนี่ยเราจะสามารถวัดปริมาณต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไประหว่างการชนได้ยังไงแล้วเมื่อไหร่ที่เราต้องใช้ความสัมพันธ์ของโมเมนตัมกับพลังงานเข้ามาเกี่ยวข้องเดี๋ยววันนี้พี่จะมาทำการทดลองให้ดูว่ามันทำยังไงกันครับอย่างแรกเนี่ยพี่ต้องพูดถึงก่อนว่าทำไมพี่ต้องเน้นที่การชนแบบไม่ยืดหยุ่นนะครับเหตุผลเนี่ยก็เพราะว่าการชนในธรรมชาติของเราเนี่ยมันยากมาก

ที่เราจะชนแล้วไม่มีการสูญเสียพลังงานนั่นเองซึ่งการชนแบบมีการสูญเสียพลังงานเนี่ยก็คือการชนแบบไม่ยืดหยุ่นนั่นเองครับเป็นการชนที่เราสังเกตกันได้ในธรรมชาติอยู่แล้วอย่างแรกเนี่ยพูดถึงความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้ซึ่งจะสังเกตเห็นว่าสิ่งที่พี่เน้นเนี่ยมีอยู่2คำนะครับก็คือเรื่องของผลรวมและระบบนั่นเองเหตุผลที่ต้องมี2คำนี้เนี่ยเพราะว่าเวลาเราพิจารณาการชนนะครับเรามักจะไม่มีวัตถุชิ้นเดียวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการชนของวัตถุที่มากกว่า1ชิ้นเนี่ยเราจะต้องรวมทั้งโมเมนตัมและพลังงานของวัตถุทุกชิ้นเข้าด้วยกันแล้วค่อยพิจารณารูปแบบการชนอย่างแรกการชนเนี่ยแบ่งออกเป็น2ประเภทครับก็คือการชนแบบยืดหยุ่นซึ่งแน่นอนว่าถ้ามีการชนแบบยืดหยุ่นแล้วก็ต้องมีการชนแบบไม่ยืดหยุ่นแล้วการชน2แบบนี้เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงสำหรับการชนแบบยืดหยุ่นเนี่ยผลรวมของโมเมนตัมและพลังงานของระบบเนี่ยจะมีค่าคงตัวนั่นหมายความว่าถ้าน้องๆรวมโมเมนตัมของวัตถุทุกก้อนก่อนชนกันและหลังชนกันเนี่ยจะต้องเท่ากันนอกจากโมเมนตัมแล้วพลังงานก็ต้องเท่ากันด้วยเช่นกันครับต่างกับกรณีของการชนแบบไม่ยืดหยุ่นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นเนี่ยผลรวมของโมเมนตัมก็ยังมีค่าคงตัวอยู่แต่สิ่งที่ไม่คงตัวเนี่ยก็คือพลังงานนั่นเองพี่จะทำการชนแบบไม่ยืดหยุ่นให้ดูและทำให้ดูว่าการสูญเสียพลังงานเนี่ยเกิดขึ้นยังไงและเราจะเห็นภาพเหล่านี้ได้ยังไงนะครับพี่ยกตัวอย่าง2สถานการณ์นี้อย่างแรกเนี่ยเป็นสถานการณ์ที่มีมวลอยู่2ก้อนที่แขวนเชือกไว้โดยที่ตอนแรกเนี่ยพี่ปล่อยมวลก้อนแรกเนี่ยวิ่งมาชนมวลก้อนที่2ที่มันอยู่นิ่งด้วยความเร็ว v1 โดยพี่ตั้งระดับนี้เนี่ยให้มันเป็น h เท่ากับ0ก็คือระดับนี้เนี่ยไม่มีพลังงานสัตว์แน่นอนว่าการชนเนี่ยผลรวมของโมเมนตัมมันคงตัวอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่มันไม่คงตัวเนี่ยก็คือพลังงานรวมของระบบนั่นเองพี่ก็เลยลองพิจารณาพลังงานดูตอนที่วัตถุก้อนแรกเนี่ยวิ่งเข้ามาชนพี่ให้มันมีความเร็ว v1 ณตอนนั้นเนี่ยมันอยู่ที่จุดล่างสุดแล้วเพราะฉะนั้นมันไม่มีพลังงานสักและหลังจากที่มวลก้อนแรกมาชนมวลก้อนที่2แล้วเนี่ยมวลก้อนที่2เนี่ยก็จะเคลื่อนที่ไปถึงความสูงค่า1ซึ่งในตอนนั้นเนี่ยมันก็จะมีพลังงานสักนั่นเองและในตอนนั้นเนี่ยวัตถุก้อนแรกเนี่ยที่มาชนเนี่ยมันก็อาจจะยังเคลื่อนที่อยู่เพราะฉะนั้นพี่เลยให้มันมีความเร็ว v2 นั่นเองซึ่ง v2 เนี่ยเป็นความเร็วในขณะที่มวลก้อนที่2เนี่ยที่ถูกชนเนี่ยขึ้นไปถึงจุดสูงสุดแล้วแล้วมวลก้อนที่1ยังเคลื่อนที่อยู่นั่นเองครับถ้าสังเกตเห็นว่าถ้าพี่ไม่เติมตัวปากกาสีแดงเข้ามาที่เป็น w เนี่ยสมการนี้ก็จะเป็นสมการที่เรียกว่า conservation of energy หรือว่ากฎอนุรักษ์พลังงานนั่นเองแต่ในกรณีนี้มันเป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นเพราะฉะนั้นพลังงานเนี่ยมันมีการสูญเสียดังนั้นพลังงานตอนแรกของมวลก้อนที่1ที่มาชนเนี่ยมันจะต้องเสียไปเป็นงานเนื่องจากอะไรสักอย่างซึ่งในที่นี้อาจจะเป็นความร้อนการยุบของลูกบอลการชนเนี่ยเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากเพราะฉะนั้นการวัดการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นรวดเร็วขนาดนี้มันยากที่จะบอกว่าตอนไหนเริ่มต้นตอนไหนจบแล้วเพราะฉะนั้นยกตัวอย่างระบบอีกรูปแบบนึงซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นการปล่อยลูกบอลให้ตกลงกระแทกพื้นเนื่องจากว่าการแสดงโดยใช้ลูกบอลปล่อยลงมาเนี่ยมันจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของพลังงานเนี่ยชัดเจนมากถ้ามีการสูญเสียพลังงานน้องๆลองดูรูปที่พี่เขียนมาจะสังเกตเห็นว่ารูปที่พี่เขียนเนี่ยตำแหน่ง1 2 3 4เนี่ยตำแหน่ง1คือจุดเริ่มต้นตำแหน่ง2เนี่ยคือเวลาณขณะที่วัตถุนี้กำลังจะกระแทกพื้นเมื่อมันกระแทกพื้นเนี่ยความเร็วตอนแรกที่มีค่าเป็น v1 เนี่ยมันก็กลับด้านเป็น v2 ซึ่งมันไม่ได้หมายความว่า v1 และ v2 ต้องเท่ากันเพราะว่าบางทีการชนนี้อาจจะสูญเสียพลังงานก็ได้หลังจากนั้นมันเด้งขึ้นมาด้วยความสูง h เท่ากับ h ซึ่งในกรณีนี้พี่เขียนให้มันเท่ากันแสดงว่ามันไม่มีการสูญเสียพลังงานซึ่งถ้าสมการปกติมันก็จะเป็นแบบด้านบนอย่างนี้นี่คือสมการที่มีการเปลี่ยนแปลงพลังงานแบบไปเรื่อยๆโดยที่ไม่มีการสูญเสียแต่สมการด้านล่างอันนี้น้องๆจะสังเกตเห็นว่านี่คือพลังงานตอนเริ่มต้นที่มันอยู่ที่ความสูง h ใหญ่และนี่คือพลังงานจนตอนก่อนที่มันจะชนแต่หลังจากที่มันชนปึ้งชนพื้นเรียบร้อยมันมีการเปลี่ยนแปลงพลังงานจนไปเป็นงานเนื่องจากอะไรสักอย่างที่สูญเสียออกไปน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเครื่องหมายเท่ากับณตรงนี้คือหลังการชนเพราะฉะนั้นหลังการชนทุกๆครั้งเนี่ยมันจะต้องมีการสูญเสียพลังงานมันชนแล้วสูญเสียพลังงานแสดงว่าความสูงที่มันจะขึ้นไปเนี่ยมันก็จะสูงไม่เท่าเดิมเราก็จะใช้แนวคิดนี้นะครับในการดูลักษณะการเคลื่อนที่ของระบบที่มีการสูญเสียพลังงานนั่นเองน้องๆจะเห็นว่าทั้ง2เหตุการณ์นี้เนี่ยมันมี v1 และ v2 ใช่ไหมครับก็คือก่อนชนและหลังชนซึ่งความเร็วเหล่านี้เนี่ยเราจะสามารถหาได้จากผลรวมโมเมนตัมนั่นเองแต่เดี๋ยวการทดลองนี้พี่จะทำให้เห็นว่าผลรวมพลังงานเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปยังไงนะครับสำหรับการทดลองนี้เนี่ยมีอุปกรณ์ที่สำคัญอย่างแรกเนี่ยก็คือแท่นที่พี่เอาไว้แขวนลูกบอลนั่นเองอุปกรณ์ชิ้นที่2ก็คือลูกเด้งนั่นเองพี่ใช้ลูกเด้งแทนเพราะว่าลูกเด้งเนี่ยเมื่อช

นเนี่ยเราสามารถการันตีได้แน่นอนว่ามันจะมีการเด้งให้เราเห็นอย่างชัดเจนแล้วก็อย่างสุดท้ายแน่นอนครับว่าถ้าเราจะทำให้มวลมันชนกันได้แบบแขวนเนี่ยเราก็ต้องใช้เชือกนั่นเองแนะนำว่าให้ใช้เชือกเบาเพื่อไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อนนั่นเองครับเครื่องมือที่เราใช้เพิ่มเติมอีกอย่างนึงนะครับก็คือโปรแกรมแทร็กเกอร์นั่นเองซึ่งโปรแกรมแทร็กเกอร์เนี่ยก็จะใช้ในการถ่ายภาพการเคลื่อนที่ของการทดลองของเรานะครับและนำมาวิเคราะห์เพื่อแสดงกราฟออกมาอุปกรณ์ที่สำคัญสำหรับการถ่ายโปรแกรมแทร็กเกอร์เนี่ยมีอยู่2 อย่างก็คือ1ฉากที่สีตัดกับลูกเด้งของน้องๆ นั่นเองถ้าสมมติว่าเฉดสีของวัตถุเราเนี่ยแตกต่างกับฉากมากๆมันก็จะทำให้โปรแกรมแทร็กเกอร์เนี่ยสามารถล็อกตัววัตถุเราได้แม่นยำยิ่งขึ้นนั่นเองครับและอย่างที่2นะครับที่สำคัญสำหรับโปรแกรมแทร็กเกอร์ก็คือกล้องสโลโมชันนั่นเองน้องๆเนี่ยสามารถใช้กล้องสมาร์ทโฟนซึ่งในปัจจุบันเนี่ยกล้องสมาร์ทโฟนมีโหมดสโลโมชันแล้วชุดแรกเนี่ยก็จะเป็นการปล่อยมวลมาชนกันอย่างแรกเนี่ยเราต้องจับมวลก้อนหนึ่งให้อยู่นิ่งนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะดึงมวลก้อนหนึ่งขึ้นมาด้วยความสูงระยะหนึ่งสิ่งที่ต้องระวังก็คือน้องๆพยายามอย่าทำให้เชือกหย่อนนะครับเพื่อไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อนเราก็ใช้กล้องของเราเนี่ยถ่ายการเคลื่อนที่แล้วค่อยนำไปวิเคราะห์ส่วนอีกกรณีนึงเราถือลูกเด้งไว้ด้วยมือของเราเราต้องพยายามแตะลูกเด้งให้น้อยที่สุดเวลาเราปล่อยเนี่ยลูกเด้งจะได้ไม่หมุนนั่นเองถ้าสมมติว่าลูกเด้งหมุนเนี่ยหลังจากที่มันเด้งออกไปเนี่ยมันจะไม่เด้งอยู่กับที่มันจะกลิ้งออกไปข้างๆด้วยแล้วบางทีมันจะกลิ้งออกนอกจุดที่เราสนใจไปดังนั้นเนี่ยน้องๆต้องดูการทดลองให้ดีพยายามปล่อยให้นิ่งที่สุดนั่นเองหลังจากที่เราทำการทดลองเรียบร้อยหมดแล้วนะครับทีนี้เนี่ยเราจะมาวิเคราะห์กันว่ากราฟแต่ละกราฟเนี่ยให้อะไรกับเราบ้างเรามาดูกราฟของการชนแบบไม่ยืดหยุ่นก่อนอันนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกไปว่าเรามีวัตถุ2ก้อนใช่ไหมครับก้อนหนึ่งคือก้อนที่วิ่งมาชนกับอีกก้อนหนึ่งเนี่ยคือก้อนที่ถูกชนซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่ามันจะมีกราฟช่วงที่มันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาสั้นๆก็อย่างที่พี่จุดสีแดงไว้นะครับจะสังเกตเห็นว่าเรามีจุดข้อมูลแค่2จุดเองในกราฟช่วงนี้เนื่องจากว่าในช่วงที่เกิดการชนเนี่ยความเร็วมันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมากมันยากที่จะวิเคราะห์ตรงนี้มากว่าตรงไหนที่เป็นความเร็วก่อนชนตรงไหนที่เป็นหลังชนแต่อะไรก็ตามครับสิ่งที่กราฟนี้บอกกับเราอีกอย่างนึงคืออันนี้เนี่ยคือกราฟของความเร็วของมวลที่ถูกชนนั่นเองซึ่งความเร็วของมวลที่ถูกชนเนี่ยน้องๆจะสังเกตเห็นว่ามันมีการลดลงเรื่อยๆใช่ไหมครับถามว่าสิ่งที่มันลดลงตรงนี้มันมีแต่การสูญเสียพลังงานอย่างเดียวหรือเปล่าคำตอบคือไม่ใช่ครับถ้าสมมติว่าเราลองดูกราฟความเร็วอันนี้คือของมวลที่ถูกชนนะครับมีกราฟอัตราเร็วกับกราฟของตำแหน่งในแนวแกน y จะสังเกตเห็นว่าในช่วงที่มันเริ่มตกลงมาเนี่ยก็คือช่วงวินาทีที่ 0.2 วินาทีเนี่ยหลังจากที่กราฟเนี่ยค่อยๆเริ่มตกลงไปเรื่อยๆถ้าพี่มาพอดตำแหน่งในเชิงความสูงเนี่ยน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าความสูงเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทำไมต้องพอดอัตราเร็วกับความสูงเนื่องจากว่าอัตราเร็วเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กับพลังงานจลหรือว่า1ส่วน2 mv กำลัง2นั่นเองและพลังงานศักย์ก็คือ mgh ซึ่งพลังงานศักย์เนี่ยแปรผันตรงกับความสูงแล้วพลังงานจลเนี่ยแปรผันตรงกับความเร็วเพราะฉะนั้นในขณะที่พลังงานจลลดลงเนี่ยพลังงานศักย์เพิ่มขึ้นในจุดนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงของพลังงานนั่นเองแน่นอนครับว่าตลอดการเคลื่อนที่เนี่ยมันมีการสูญเสียพลังงานอยู่แล้วแต่ว่ามันมีการเปลี่ยนรูปของพลังงานด้วยจากพลังงานจลไปเป็นพลังงานศักย์ซึ่งจะสังเกตเห็นว่าถึงจุดที่พลังงานศักย์มีค่าสูงสุดหรือความสูงมีค่าสูงสุดเนี่ยณจุดนี้เนี่ยความเร็วแทบจะแตะศูนย์เลยก็คือมีการสูญเสียพลังงานจริงแต่ว่าพลังงานเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงด้วยแล้วก็นี่เป็นภาพของการชนแบบไม่ยืดหยุ่นจากที่เราเห็นในกราฟนั่นเองว่ามีการชนที่มีการเปลี่ยนแปลงความเร็วอย่างรวดเร็วทีนี้เรามาพูดถึงการสูญเสียพลังงานกันบ้างคือการที่พี่ปล่อยมวลให้มันลงมากระแทกพื้นแล้วเด้งกลับไปเรื่อยๆกลับไปกลับมาจะสังเกตเห็นว่าอันนี้เนี่ยคือกราฟความสูงของมวลที่พี่ใช้ปล่อยก็คือลูกเด้งขนาดเล็กปล่อยจากความสูงค่า1ณจุดนี้นี่คือความสูงตั้งต้นและหลังจากนั้นเนี่ยมันก็เคลื่อนที่ลงมาแตะ0แล้วก็เคลื่อนที่ขึ้นไปแต่จะสังเกตเห็นว่าความสูงใหม่เนี่ยมันมีค่าลดลงการชนครั้งถัดๆไปเนี่ยมันก็ลดลงไปเรื่อยๆจนสุดท้ายแล้วมันแทบจะไม่เด้งเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นภาพของการสูญเสียพลังงานนั่นเองทีนี้เนี่ยมีอีกอย่างนึงที่สังเกตได้จากกราฟนี้นะครับน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเอ้ยทำไมถึงมีกราฟตกมาใต้ศูนย์แบบนี้การทดลองนี้เนี่ยเราวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมแทร็กเกอร์ใช่ไหมครับซึ่งโปรแกรมแทร็กเกอร์เนี่ยแท็กสีอันนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งนึงที่เกิดขึ้นจากการที่เราปล่อยลูกบอลแล้วมันไปใกล้พื้นแล้วกลายเป็นว่าณจุดที่มันใกล้พื้นนะครับสีของลูกบอลมันดันไปใกล้กับสีพื้นเพราะว่ามันเป็นช่วงที่มันหลุดฉากลงมาเพราะฉะนั้นในจุดนี้เนี่ยมันก็เลยอาจจะเกิดเออร์เรอร์ขึ้นได้เพราะฉะนั้นการเซตฉากเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากเลยนะครับน้องๆจะเห็นว่าในการทดลองแรกเนี่ยพี่แสดงอัตราเร็วและตำแหน่งในเชิงความสูงน้องๆจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีช่วงที่ความเร็วเนี่ยมีการลดลงแล้วก็ตำแหน่งในเชิงความสูงเนี่ยมีการเพิ่มขึ้นของวัตถุที่ถูกชนซึ่งการเปลี่ยนแปลงของค่าสองค่านี้มันมีความสัมพันธ์กันอย่างแน่นอน

เพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงของพลังงานจะพูดว่าเปลี่ยนแปลงก็ไม่ถูกเพราะว่าถ้าจะพูดให้ถูกจริงๆต้องพูดว่ามีการเปลี่ยนรูปของพลังงานนั่นเองเนื่องจากว่าพลังงานจลเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเป็นพลังงานสัตว์ได้และในช่วงนั้นเนี่ยมันก็มีการสูญเสียพลังงานเช่นกันต่อไปเนี่ยก็คือการทดลองที่2สำหรับการทดลองที่2เนี่ยน้องๆจะเห็นอยู่แล้วว่ามันเป็นกราฟที่ความสูงของลูกบอลเนี่ยมันไม่ได้มีค่าเท่าเดิมตลอดเมื่อเราปล่อยลูกบอลเด้งไปเรื่อยๆเนี่ยลูกบอลจะเด้งต่ำลงเรื่อยๆจนสุดท้ายเนี่ยมันแทบจะไม่เด้งจากพื้นเลยเหตุผลเนี่ยมันเป็นมาจากว่าการที่ลูกบอลชนกระแทกพื้นเนี่ยมันมีการสูญเสียพลังงานนั่นเองและมันมีการสูญเสียพลังงานในช่วงการชนเพราะฉะนั้นน้องๆจะสังเกตเห็นว่าในแต่ละครั้งที่มันเกิดการชนเนี่ยจุดสูงสุดที่มันขึ้นไปได้เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนั่นเองครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้
2: โห
1: น่าล้า
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: มชาติตอนอุกกาบาตมหันตภัยจากนอกโลกการบ้านวันนี้มันยากหรือไงดูทุกคนใช้ความคิดกันมากผิดปกติ
1: ก็ไม่ยากหรอกนะ DLTV เพียงแต่มันเป็นเรื่องของอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเท่านั้นเองนะ
0: สรุปว่าการบ้านวันนี้คืออะไรกันแน่เนี่ย
2: อ๋อการบ้านวันนี้คือเขียนเรียงความเรื่องอาชีพในฝันนะ
3: ฉันน่ะมีคำตอบที่ชัดเจนมากว่าอาชีพในฝันของฉันน่ะ

0: ่วนฉันที่คิดออกตอนนี้ก็น่าจะเป็นเชฟกระทะเหล็กเพราะว่าฉันชอบกิน
1: ส่วนฉันอยากเป็นพยาบาลเหมือนแม่นะจะได้คอยดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยและคนที่ฉันรักนะ
0: แล้วทำไมฉันถึงยังไม่มีอาชีพในฝันเหมือนพวกนายล่ะเนี่ย
2: ใจเย็นๆบางครั้งคนเราก็อาจจะยังไม่รู้ว่าเราชอบหรืออยากเป็นอะไรในตอนนี้ก็ได้นะ
0: แล้วนายมีความสนใจในเรื่องอะไรเป็นพิเศษบ้างไหมล่ะมีเรื่องนึงที่ยังมีคำถามคาใจฉันนิดหน่อยนะ
2: ถามฉันได้เลยฉันตอบนายได้หมด
0: ฉันอยากรู้ว่าที่องค์การนาซาเขาทำงานอะไรกันหร
2: อ๋อองค์การนาซาหรือองค์การบริหารอวกาศและการบินแห่งชาติเขามีภารกิจหน้าที่หลักคือค้นคว้าและพัฒนาเรื่องยานและสำรวจอวกาศเขาก็จะแบ่งเป็นแผนกวิศวกรรมการบินทางอวกาศแผนกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์อวกาศแผนกยานอวกาศแผนกข้อมูลติดตามงานด้านอวกาศและแผนกสถานีอวกาศนะ
0: โอ้โหฟังดูล้ำสมัยสุดๆไปเลยอ่ะฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกาบาตด้วยเนาะ
3: อุกกาบาต
2: อย่างภารกิจขององค์การนาซาในเดือนพฤศจิกายนคริสตศักราช2021ที่ผ่านมาเขาได้ปล่อยยานอวกาศที่เคยถูกใช้งานมาแล้วเข้าพุ่งชนอุกกาบาตเพื่อเบี่ยงวิถีและป้องกันอุกกาบาตพุ่งชนโลกยังไงล่ะ
0: ว้าวโอ้ยอดเยี่ยมเลย
3: มากเลย
1: ฉันใช่อยากจะรู้แล้วสิว่าอุกกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
2: เรื่องแค่นี้เองสบายมากDLTV จัดให้อุกกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์แต่ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต
0: ใช่ในสารคดีเขาเล่าด้วยว่าอุกกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า
2: ภัยจากอุกกาบาตเคยเกิดขึ้นอยู่หลายครั้งในหลายประเทศแต่การที่อุกกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกเราจะต้องมีขนาดใหญ่มากเพราะจะฝ่าชั้นบรรยากาศมาถึงผิวโลกได้เพราะบางส่วนแม้หลุดเข้ามาก็จะถูกชั้นบรรยากาศโลกเผาไหม้ตั้งแต่อยู่กลางอากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่ตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะ
3: แล้วอุกกาบาตที่พุ่งชนโลกมันเคยตกที่ไหนบ้าง
2: หรอเอาตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์เลยนะเมื่อ66ล้านปีก่อนช่วงเวลายุคครีเทเชียสยุคของไดโนเสาร์เกิดมีอุกกาบาตพุ่งลงมาที่อ่าวเม็กซิโกในปัจจุบันรอยหลุมอุกกาบาตจากเหตุการณ์ครั้งนั้นยังมีอยู่เลยโดยมีปากหลุมกว้างกว่า200กิโลเมตรและลึกลงไปถึง20กิโลเมตรทำให้ไดโนเสาร์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆสูญพันธุ์ไปเลย
3: โอ้โห
0: ไดโนเสาร์สูญพันธุ์แล้วหลังจากนั้นหน่วยงานต่างๆเขาต้องจัดการสถานการณ์ยังไงกันบ้างหรอ
2: สำหรับการดูแลจัดการหลังเกิดอุกกาบาตพุ่งชนโลกแล้วในบริเวณที่เกิดเหตุจะไม่อนุญาตให้ใครเข้าไปได้นอกจากเจ้าหน้าที่เท่านั้นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะระดมสมองคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีระบบอุปกรณ์ตรวจหาป้องกันอย่างต่อเนื่องเตรียมแผนรับมือหากเราได้รับผลกระทบจากอุกกาบาตพุ่งชนโลกในครั้งต่อไปเพื่อป้องกันความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินให้น้อยที่สุด
1: เจ้าหน้าที่คงต้องทำงานกันหนักมากแน่ๆเลยเนาะเขาไม่มีทางรู้เลยว่าเมื่อไหร่ที่อุกกาบาตจะพุ่งชนโลกอีกนะ
2: ถูกต้องแล้วเพราะเมื่อเร็วๆนี้ตอนต้นปีคริสตศักราช2022ที่ผ่านมามีอุกกาบาตหรือดาวเคราะห์น้อยที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางถึง1กิโลเมตรจัดว่าเป็นดาวเคราะห์น้อยขนาดใหญ่ที่อาจเป็นอันตรายได้เคลื่อนตัวเข้ามาใกล้โลกของเราในระดับความเร็ว 68,800 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่สามารถผ่านพ้นไปได้อย่างปลอดภัยโดยที่ไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อโลกเรา
1: พอก่อนนะ DLTV อินฟ้าหัวใจจะวายแล้วล่ะ
0: เท่าที่ฉันฟังข้อมูลมาจากนายเนี่ยก็พอจะเข้าใจได้ว่ามันคงเกิดขึ้นได้ยากเหมือนกันนะอุกกาบาตพุ่งชนโลกเนี่ยแต่เราพอจะมีวิธีเตรียมตัวรับมือกับมันบ้างไหมล่ะ
2: มีสิอย่างการเตรียมรับมือก่อนเกิดเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาก็จะเร่งพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อหาวิธีตรวจสอบดาวเคราะห์น้อยที่มีแนวโน้มเป็นอุกกาบาตตกลงมาบนโลกเพื่อเตือนภัยเฝ้าระวังทั้งโลกไม่ให้เกิดเรื่องร้ายแรงอย่างในอดีตนะส่วนในระหว่างนี้เราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารและสถานการณ์อย่างต่อเนื่องต้องเตรียมเบอร์โทรติดต่อหน่วยงานหากเกิดกรณีฉุกเฉินต้องเตรียมสิ่งของจำเป็น

0: ากมีประกาศเตือนภัยให้อพยพนะใน www.dltb.ac.th และศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ยังมีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับอุกกาบาตอีกเพียบเลยพวกนายก็ลองเข้าไปดูกันได้นะ
1: ขอให้ในชาตินี้ไม่ต้องเจอกับอุกกาบาตทุกชนกับตัวเองเลย
0: โอ้โหขนาดนั้นเลยเหรออุกกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต
2: อิงฟ้าฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องเลยเธอพูดว่าอะไรนะ
3: ฮะท่านบอกว่า
2: อ้าวสัญญาณตัดไปแล้วอ่ะ
0: สัญญาณโทรศัพท์ล่มเฮ้ยหรือนี่จะเป็นภัยพิบัติพายุสุริยะที่ฉันเคยเจอที่ดาวดอนโม
4: ่ภัยพิบัติพายุสุริยะ
5: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
6: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
7: โครงสร้างของ DNA เป็นสารชีวโมเลกุลนะครับประเภทนิวคลีอิกแอซิดนะคะโดยมีหน่วยที่เล็กที่สุดนะคะเรียกว่านิวคลีโอไทด์ค่ะนิวคลีโอไทด์นะคะถูกแบ่งออกเป็น2รูปแบบค่ะได้แก่ DNA นะคะ

ซี่ไรโบนิวคลิกแอซิดค่ะและ RNA ค่ะไรโบนิวคลิกแอซิดค่ะ DNA นะครับประกอบไปด้วยฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะและไนโตรเจนัสเบสค่ะไนโตรเจนัสเบสของ DNA นะครับประกอบไปด้วย A T C และ C ค่ะ A นะคะย่อมาจากอะดีนีนค่ะ T ไทมีน C ไซโตซีนและ G คือกวานีนค่ะต่อไปนะคะ RNA นะคะประกอบไปด้วย3องค์ประกอบเช่นเดียวกันนะคะได้แก่ฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะไนโตรเจนัสเบสนะคะไนโตรเจนัสเบสของ RNA นะครับประกอบไปด้วย AUCGค่ะ A คืออะดีนีนนะคะ U คือยูราซิล C คือไซโตซีนและ G คือกวานีนค่ะสิ่งที่แตกต่างกันนะคะของ DNA แล้วก็ RNA คือน้ำตาลนั่นเองนะคะโดยน้ำตาลของ DNA นะคะให้ observe นะคะหรือดูที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะเราจะพบว่าประกอบไปด้วยไฮโดรเจนนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยน้ำตาลของ RNA นะคะที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะประกอบไปด้วยหมู่ OH นั่นเองค่ะจึงทำให้ปริมาณของ O นะคะของ RNA แล้วก็ DNA เนี่ยแตกต่างกันนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วย1ค่ะชูการ์2ไนโตรเจนัสเบสนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่1ของน้ำตาลค่ะและฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะของน้ำตาลนั่นเองค่ะต่อไปนะคะมาดูที่ DNA structure ค่ะ DNA structure นะคะเริ่มต้นที่นะคะนิวคลีโอไทด์นั่นเองค่ะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วยน้ำตาลเบสและ3นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปจึงจะจัดว่าเป็น1นิวคลีโอไทด์นะคะอันนี้ก็จัดเป็น1นิวคลีโอไทด์ค่ะการนะคะที่นิวคลีโอไทด์เนี่ยสามารถเชื่อมต่อกันนะคะหรือลิงก์กันได้นะคะมันจะสร้างพันธะนะคะที่ชื่อว่าฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์ค่ะซึ่งพันธะนี้นะคะจะเรียกเป็นภาษาไทยนะคะว่าพันธะราวบันไดค่ะพันธะนี้นะคะเกิดขึ้นนะคะระหว่างฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะของนิวคลีโอไทด์นะคะตัวที่2และ OH กรุ๊ปนะคะของนิวคลีโอไทด์ตัวที่1นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรามาเช็คลิสต์คำศัพท์กันค่ะ complementary base pair นะคะเราจะพบว่าการเข้าคู่กันของเบสนะคะหรือเบสคู่สมเนี่ยจะพบว่าเบส A นะคะหรืออะดีนีนเนี่ยจะเข้าคู่กับเบส T และเบส A กับเบส T เนี่ยยังสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะระหว่างเบสได้นะคะได้2พันธะไฮโดรเจนค่ะ complementary base pair อีกชนิดนึงนะคะก็คือเป็นการเข้าคู่กันนะคะของ C และ G ค่ะซึ่ง C กับ G นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้ถึง3พันธะค่ะอันนี้ก็เช็คลิสต์ได้เลยนะคะไฮโดรเจนบอนด์ก็คือเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair หรือเบสคู่สมนั่นเองค่ะต่อไปนะครับพิวรีนแล้วก็ไพริมิดีนนะคะพี่ขอเพิ่มเติมให้นะครับพิวรีนเนี่ยมันจะมีโครงสร้างนิดหนึ่งนะคะโครงสร้างของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยวงนะคะ6เหลี่ยมนะคะ1วงและวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงส่วนไพริมิดีนเนี่ยประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะเพียง1วงเท่านั้นค่ะวิธีการจำนะคะเราสามารถจำได้ว่าชื่อสั้นนะคะตัวจะยาวนะคะแต่ถ้าชื่อยาวเนี่ยตัวจะสั้นนะคะแล้วถามว่ามีเบสอะไรบ้างล่ะในกรุ๊ปของพิวรีนนะคะพิวรีนเนี่ยจะประกอบไปด้วย A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะประกอบไปด้วยเบส C แล้วก็เบส T ค่ะโอเคนะคะฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์นะคะสามารถเช็คได้เลยนะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวคลีโอไทด์2ตัวนะคะโดยเป็นการนำหมู่ฟอสเฟตนะคะมาทำปฏิกิริยาหรือสร้างพันธะนะคะกับ OH กรุ๊ปนั่นเองนะคะต่อไปนะคะ double stranded นะคะ DNA หรือจะใช้คำว่า double helix นะคะ DNA นะคะจะเป็นเกี่ยวคู่นั่นเองนะคะเราสามารถดูได้นะคะว่าอันนี้เป็นสายที่1นะคะและอันนี้เป็นสายที่2นะคะโดยสายของ DNA นะคะจะเวียนนะคะวนทางด้านขวานั่นเองค่ะและนะคะจะมีอีก1คำนะคะได้แก่คำว่าanti parallel หรือ anti parallel นั่นเองนะคะคำนี้เนี่ยสามารถอธิบายนะคะด้วยคำว่า5 prime end และก็3 prime end ค่ะวิธีการดูของพี่นะคะจะดูที่จุดสูงสุดแล้วก็จุดต่ำสุดค่ะไปดูที่ฝั่งนี้ค่ะจุดสูงสุดของมันนะคะก็คือหมู่ฟอสเฟตกรุ๊ปใช่ไหมคะฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5ของน้ำตาลนะคะพี่นะคะจะให้ความสำคัญนะคะกับตำแหน่งของคาร์บอนเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้เนี่ยพี่ก็จะใช้คำว่า5 prime end นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยทางด้านนี้เนาะสิ่งที่อยู่ต่ำสุดเนี่ยได้แก่ OH กรุ๊ปนะคะและ OH กรุ๊ปเนี่ยเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่3ของน้ำตาลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้นะคะพี่ก็จะใช้นะคำว่า 3' N นะคะหรือปลายด้าน3นั่นเองค่ะ

ต่อไปนะคะจะพบว่าอีกด้านหนึ่งหรืออีกสายหนึ่งเนี่ยจะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามยังไงคะเราพบว่าจุดต่ำสุดนะคะของสายนี้นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะใช้คำว่า5 prime end นะคะและทางด้านนี้นะคะก็จะใช้คำว่า3 prime end ค่ะเราจะเห็นใช่ไหมคะว่าด้านหนึ่งเนี่ยจะเป็นด้านจาก5ไป3ส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็คือจาก3ไป5จะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนะคะลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนี้นะคะเขาจะเรียกว่า anti parallel นะคะหรือ anti parallel นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเช็คลิสต์ค่ะถ้าน้องๆเข้าใจนะคะมาลองทำแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะและสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรนะคะตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมเนี่ยคืออะไรไม่รู้นะคะแต่เราสามารถเดาได้นะคะเพราะว่ามันมีเบสมาเกาะนะคะเบสเนี่ยต้องเกาะที่น้ำตาลถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสี่เหลี่ยมก็คืออะไรชูการ์นะคะส่วนนะคะวงกลมคืออะไรคะวงกลมนะคะก็เกาะอยู่ที่น้ำตาลเหมือนกันค่ะก็คือฟอสเฟตกรุ๊ปนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะคืออะไรแล้วก็วงกลมคืออะไรตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมคืออะไรคะน้ำตาลนะคะมีช้อยที่เข้ารอบกี่ข้อคะ1 2ค่ะต่อไปนะคะสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรคะคือฟอสเฟตใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนะข้อนี้ตอบข้ออะไรคะตอบข้อ4นั่นเองค่ะข้อใดไม่ถูกต้องนะคะข้อ1นะคะเขาบอกว่าเกี่ยวคู่ของสายโพลีนิวเคลียไทด์นะคะหรือ DNA นะคะเวียนขวาตามเข็มนาฬิกาเป็นยังไงคะถูกไหมคะถูกต้องค่ะข้อที่2นะคะเบสคู่สมนะคะสายโพลีนิวเคลียไทด์นะคะยึดกันด้วยพันธะไฮโดรเจนข้อนี้ถูกไหมคะข้อนี้ก็ถูกนะคะเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair เนี่ยก็คือ A เข้าคู่กับT นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะส่วน C นะคะจะเข้าคู่กับ G สามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์ได้3พันธะนั่นเองนะคะพันธะไฮโดรเจนจึงเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair นั่นเองค่ะถ้าเปรียบโครงสร้างของ DNA นะคะเป็นบันไดเวียนขวานะคะราวบันไดนะคะเกิดจากไนโตรเจนัสเบสนะคะจับกับหมู่ฟอสเฟตนะคะจริงๆแล้วเนี่ยราวบันไดคือพันธะที่ชื่อว่าฟอสโฟอะไรคะไดเอสเตอร์บอนด์ฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์เนี่ยถ้าน้องๆจำได้นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง OH กรุ๊ปนะคะแล้วก็ฟอสเฟตกรุ๊ปนั่นเองเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเป็นการสร้างพันธะระหว่างไนโตรเจนัสเบสกับหมู่ฟอสเฟตข้อนี้ถูกหรือผิดคะผิดค่ะมาดูที่ข้อ4นะคะพบว่าเบสพิวรีนนะคะเป็นวงแหวนนะคะประกอบด้วยนะคะคาร์บอนและไนโตรเจนเนี่ย2วงนะคะและไพริมิดีนเนี่ยมีวงแหวนอยู่1วงจำได้ไหมคะชื่อสั้นตัวจะยาวพิวรีนใช่ไหมคะมีวง6เหลี่ยม1วงนะคะและมีวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงประกอบเป็น2วงถูกต้องค่ะส่วนไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะเป็นยังไงคะตัวจะสั้นนะคะประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะคะแค่1วงเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ถูกนะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อ3เนี่ยไม่ถูกต้องแบบฝึกหัดข้อถัดไปค่ะโครงสร้างโมเลกุลของวัสดุแอนคริกนะคะเป็น DNA เกลียวคู่นะคะหรือดับเบิลฮีลิกซ์นะคะถ้า DNA สายหนึ่งนะคะมีลำดับเบสดังนี้ข้อใดคือลำดับเบสของ DNA ที่เป็นเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair นะคะพิจารณาอย่างช้าๆค่ะข้อนี้นะคะอีกสายนึงเนี่ยที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยจะต้องอยู่ในลักษณะของ anti parallel นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกสายนึงเนี่ยควรที่จะอยู่ในทิศทาง3พามนะคะไป5พามนะคะต่อไปนะคะการเข้าคู่กันของ complementary base pair นะคะเราจะพบว่า A นะคะเข้าคู่กับ T นะคะและ G เข้าคู่กับ C นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอีกสายนึงนะคะจะมีลำดับเบสเป็นดังนี้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเรามาดูช้อยกันดีกว่านะคะข้อใดนะคะเป็นไปตามนะคะที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมานะคะข้อที่1 นะคะเขาพบว่าเฮ้ยเหมือนกับสิ่งที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมาเลยใช่ไหมคะแต่ทิศทางเป็นยังไงคะทิศทาง3พามกับ5พามเนี่ยอยู่คนละด้านเพราะฉะนั้นนะคะคำตอบข้อนี้นะคะเลยผิดค่ะต่อไปนะคะไปดูที่ช้อยข้อที่2นะคะข้อนี้เนี่ยถ้าสังเกตดีๆนะคะเขาจะมีการนะคะกลับสายนะคะจากด้านหนึ่งนะคะไปอยู่อีกด้านหนึ่งนะคะเพื่อเป็นการหลอกเรานะคะหรือเราดูอย่างช้าๆนั่นเองนะคะ A นะคะ C ค่ะ G นะคะ C ค่ะเราจะพบว่าเหมือนกันทุกประการนะคะและทิศทางเนี่ยยังถูกอีกด้วยนะคะก็คือทิศทางจาก5พามนะคะไป3พามเพราะฉะนั้นนะคะชอยข้อนี้นะคะเลยตอบ

ข้อที่2นั่นเองค่ะเรามาดูนะคะว่าทำไมชอยข้อที่3แล้วก็ชอยข้อที่4นะคะจึงผิดเรามาดูข้อที่3กันค่ะเราพบว่าทรายนะคะที่ถูกสร้างมาใหม่นะคะ A นะคะควรที่จะเข้าคู่กับอะไรคะควรที่จะเข้าคู่กับ T นะคะแต่เริ่มต้นมานะคะ A เข้าคู่กับ A เพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นยังไงคะผิดค่ะต่อไปนะคะเราไปดูที่ข้อ4นะคะจริงๆแล้วเนี่ยข้อ4เนี่ยเป็นการลอกโจทย์นะคะลงมาเลยนะคะแต่ทิศทางนะคะมันกลับด้านกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้เนี่ยก็ผิดเช่นเดียวกันนะคะสำหรับโครงสร้างของ DNA นะคะน้องๆจะต้องเช็คลิสต์คำศัพท์เหล่านี้ค่ะ 1. complementary base pair ค่ะคือการเข้าคู่กันของเบสคู่สมนะคะโดย A เข้าคู่กับ T นะคะและ C เข้าคู่กับ G ค่ะไฮโดรเจนบอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างเบสนั่นเองนะคะ A นะคะเข้าคู่กับ T สามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะและ C เข้าคู่กับ G นะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะค่ะพิวรีนแล้วก็ไพริมิดีนนะคะพิวรีนชื่อสั้นตัวจะยาวไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะสั้นนะคะกรุ๊ปพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยเบส A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะประกอบไปด้วย T นะคะแล้วก็ C ค่ะต่อไปนะคะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์ค่ะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวคลีโอไทด์2ตัวนะคะโดยการสร้างนั้นนะคะจะใช้ OH กรุ๊ปนะคะและฟอสเฟสกรุ๊ปค่ะต่อไปนะคะดับเบิลสแตนเดดนะคะแล้วก็แอนตี้พาราเรลหรือแอนตี้พาราเรลนะคะเราจะพบนะคะว่า DNA นะคะจะอยู่เป็นเกลียวคู่นะคะและเวียนขวานะคะทิศทางนะคะจะตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามในที่นี้นะคะก็คือตรงกันข้ามระหว่าง5พรามเอ็นแล้วก็ T พรามเอ็นนะคะระหว่างดับเบิลสแตนเดด DNA นะคะหรือ DNA ทั้ง2สายค่ะคำคมสำหรับวิชาชีววิทยาวันนี้นะคะ DNA อยู่บนใบหน้ามองหน้ามีลายป่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: น้องๆรู้หรือไม่คะว่าคนเราสามารถบิดกระป๋องให้ขาดออกจากกันได้ด้วยมือเปล่าวิธีการทดลองก็คือพี่เตรียมกระป๋องเปล่าไว้2ใบใบแรกแช่น้ำเปล่าใบที่2แช่สารละลาย Copper to Sulfate จากนั้นแช่ทิ้งไว้1คืนหลังจากที่เราแช่กระป๋องทิ้งไว้1คืนจะพบว่ากระป๋องที่แช่น้ำจะไม่สามารถบิดออกจากกันให้ขาดได้อย่างง่ายดายแต่กระป๋องที่แช่สารละลาย Copper to Sulfate ก็สามารถบิดให้ขาดออกจากกันได้อย่างง่ายดายเลยค่ะซึ่งจากผลการทดลองนี้นะคะสามารถอธิบายจากปฏิกิริยาต่อไปนี้เลยค่ะจากการทดลองนะคะที่เราทำการแช่กระป๋องอลูมิเนียมลงในสารละลาย Copper to Sulfate จะพบว่าอลูมิเนียมจะจ่ายอิเล็กตรอนให้กับสารละลาย Copper to Ion ทำให้กระป๋องอลูมิเนียมเกิดการผุก่อนนั่นเองค่ะจากค่าสากไฟฟ้ามาตรฐานของเครื่องเซลล์รีดักชันที่298เคลวินน้องๆจะสังเกตได้ว่าค่า E0 รีดักชันของอลูมิเนียมจะมีค่าน้อยกว่า E0 รีดักชันของคอปเปอร์ซึ่งอลูมิเนียมนะคะจะมีความสามารถในการจ่ายอิเล็กตรอนให้กับคอปเปอร์ทำให้อลูมิเนียมนะคะเกิดการผุก่อนนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะได้มีการทำการทดลองโดยการจุ่มแผ่นโลหะลงไปในสารละลายซึ่งคอนเซปต์ในการทำข้อนี้นะคะนั่นก็คือ E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายจะทำให้แผ่นโลหะเกิดการผุกร่อนนั่นเองและจากคอนเซปต์นี้เองนะคะจะช่วยให้เราตอบคำถามของตัวอย่างนี้ได้โดยสังเกตจากค่า E0 reduction และจากตัวเลือกที่3นะคะน้องๆจะพบว่าค่า E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่าสารละลายเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการทำการทดลองที่คล้ายๆกันเพราะฉะนั้นนะคะเราก็เริ่มจากการสังเกตค่า E0 reduction กันเลยค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะเมื่อน้องๆสังเกตค่า E0 reduction จะพบว่าในตัวเลือกที่1และในตัวเลือกที่4 E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถตัดตัวเลือกได้2ตัวเลือกนั่นก็คือตัดตัวเลือกที่2กับตัวเลือกที่3ออกเพราะทั้ง2ตัวเลือกนี้นะคะจะไม่เกิดปฏิกิริยาได้เองนั่นเองค่ะทีนี้แล้วข้อมูลใดจะถูกต้องที่สุดวิธีการดูนะคะก็คือเราจะทำการคำนวณค่า E0 cell จากสมการนี้เลยค่ะ E0 cell เท่ากับ E0 cathode ลบ E0 anode E0 cathode จะเกิดปฏิกิริยา reduction E0 anode จะเกิดจากปฏิกิริยา oxidation เพราะฉะนั้นนะคะเมื่อน้องๆแทนค่าลงไปในสมการในตัวเลือกที่1จะพบว่าค่า E0 cell มีค่าเป็นดังนี้แล้วก็คำนวณออกมานะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 2.24 โวลต์ซึ่งค่าที่ได้นะคะสังเกตจากตัวเลือกแล้วเนี่ยจะพบว่ามีค่าไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะต่อมาเราไปดูในตัวเลือกที่4กันต่อเลยนะคะเราทำการคำนวณค่า E0 cell ได้ค่าเป็นดังนี้ซึ่งคำนวณออกมาแล้วนะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 0.74 โวลต์ซึ่งตรงกับที่ตัวอย่างให้มาดังนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนั่นเองค่ะและในหัวข้อนี้เองนะคะน้องๆก็ได้เรียนรู้ไป2อย่างอย่างแรกก็คือ E0 reduction ของแผ่นโลหะเมื่อน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายเราจะสามารถสังเกตได้ว่าแผ่นโลหะเกิดการ ผุก่อนนั่นเองอย่างที่2นะคะก็คือเราสามารถคำนวณปฏิกิริยาทางไฟฟ้าเคมีได้จากสมการ E0 เซลล์เท่ากับ E0 แคโทดลบ E0 แอโนดนั่นเองค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้
2: โห
1: นี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

วัสดีครับพบกับผมและ Teachers Network ครับหนึ่งในหลายรายการของโทรทัศน์ครูโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครับรายการที่รวบรวมเอาเครือข่ายของคุณครูและบุคลากรทางการศึกษามานำเสนอแบบแผนที่น่าสนใจครับและเชื่อว่าเครือข่ายแบบนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนครูครับและผมอยู่ที่เขาสามมุกจังหวัดชลบุรีครับเพื่อมาร่วมกับโครงการของสปท.ที่ทำกับคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่นี่เขาพาครูที่สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มาจากทั่วประเทศเลยครับมาออกพื้นที่กันเพื่อที่จะมาดูสภาพของหินพื้นผิวอะไรต่างๆเพราะว่าทุกวันนี้โลกร้อนขึ้นแล้วก็มีพิบัติภัยต่างๆเกิดขึ้นมากมายคุณครูก็จะเห็นของจริงมาหยิบมาจับและฟังการบรรยายจากวิทยากรผู้มีความรู้ครับเพื่อจะนำไปสอนเด็กในห้องเรียนลองมาดูกันครับว่าคุณครูมาที่นี่แล้วคุณครูจะเรียนรู้อะไรเพื่อจะกลับไปถึงเด็กนั

0: สำหรับผลึกแร่ควอตซ์นี่ก็เอาเป็นหินประดับได้นะครับบางทีมันขาวใสเนียนที่ไม่ว่าจะเป็นมิงกี้ควอตซ์หรือว่าโรสควอตซ์อะไรพวกนี้นะครับเอาเป็นเครื่องประดับได้ทั้งนั้นสายแร่ควอตซ์มันมาเนี่ยฮะเวลามันสัมผัสอากาศเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวเย็นมันก็เริ่มแตกครับมันก็แตกตัวบางช่วงมันก็แตกมันก็เริ่มพังออกมาจริงๆแล้วสมัยก่อนเนี่ยปลายแหลมเนี่ยนะครับที่เราเรียกว่ากอดไดนะฮะลักษณะใหญ่ๆแบบนี้นะฮะกอดไดเนี่ยมันพุ่งลงไปในทะเลเลย
1: อาจารย์ครับนี่คือโครงการอะไรฮะ
2: เป็นโครงการพัฒนาครูทั้งระบบของสปท.นะครับ
1: ครับเป็นโครงการของสปท.แล้วมาร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับแล้วเขาต้องการจะให้ความรู้หรือว่าอบรมเรื่องอะไรบ้างครับ
2: จริงๆแล้วเป็นโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์ทั้งระบบเลยนะคร
1: ับ
2: ฟิสิกส์เคมีชีวะคณิตศาสตร
1: ์อ๋อด้วยคณิตศาสตร์ด้วยคอมพิวเตอร์ด้วย
2: แล้วก็โลกดาราศาสตร์และอวกาศ
1: โอ้นี
2: ่ทั้งหมดเลย
1: งั้นครูจากหลายกลุ่มสาระการเรียนรู้จะมา
2: ก็จะแยกกันไปเป็นกลุ่มๆไปเลย
1: อ๋อเหรอฮะแต่อันนี้คือกลุ่มวิทยาศาสตร
2: ์ของวิทยาศาสตร์โลกดาราศาสตร์และอวกาศ
1: ครับแล้วมีคณิตศาสตร์มาด้วย
2: ไม่มีครับไม่มี
1: นะฮะ
2: จะแยกกันคร
1: ับอ๋อจะแยกกลุ่มครูไป
2: ครับ
1: ครับแล้วการคัดเลือกครูที่มาร่วมโครงการนี้เขาเลือกยังไงหรือให้สมัครเข้ามาครับ
2: อันนี้มาจากเขาจะมีการสอบก่อนนะครับสอบครูผู้สอนทั่วประเทศก่อนนะครับแล้วในวิชาเนี่ยพอสอบแล้วเนี่ยเราจะคัดครูเป็น2ระดับ
1: ครับ
2: ครูระดับมาสเตอร
1: ์ครับ
2: ที่ได้คะแนนดีในบทลงก่อน
1: ครับ
2: จากคะแนนดีนั้นเราอบรมไปแล้ว10วันเมื่อปีที่แล้ว
1: ครับ
2: แล้วจากใน10วันนั้นเราก็คัดที่คะแนนดีเด่นอีกมาเป็นครูกลุ่มนี้ครับ
1: ถือ
2: ว่าเป็นครูที่ดีที่สุด
1: ครับผม
2: ครับ
1: ก็แสดงว่ามีการคัดเลือกด้วยการสอบที่เป็นคะแนนแล้วก็ค่อยอบรมไป
2: ครับ
1: แต่จริงๆคือตั้งใจจะอบรมหมดเลยไหมฮะทั้งประเทศอะไรแบบนั้นเลย
2: ทั้งประเทศครับ
1: ตั้งใจจะเป็นยังไงกลุ่มอย่างกลุ่มวันนี้เข้ามากันกี่ท่านฮะ
2: วันนี้มาทั้งหมด48ท่าน
1: ครับ48ท่านจากพื้นที่ไหนตรงไหนยังไงบ้าง
2: มากับทั่วประเทศครับเป็นตัวแทนมาเลยด้วยครับ
1: ฮะ
2: คือเดิมที่จะมีครูแกนนำที่ว่าผ่านการอบรมที่แรกแล้วผ่านมาแล้วจุดหนึ่งพอขาดปุ๊บเนี่ยเราจะขาดเอาเติมครูที่เสริมในภาคที่ยังไม่มีนะครับ
1: ด้วยแล้วเห็นมีการเดินทางหลายที่เลยในทริปในครั้งนี้ที
2: ่พอดีครั้งนี้เราจะมีอบรมที่ภาควิชาเนี่ยนะครับทางเป็นอุดมอุตุนิยมวิทยา1วันนะครับและอันนี้เป็นเรื่องของธรณีพิบัติภัย3วันนะครับใน3วันเนี่ยเราจะมีภาคสนาม1วันคือวันนี้คร
1: ับที่เขาจะต้องออกมาดูตามที่ต่างๆ
2: ครับว่าธรณีพิบัติภัยเป็นอย่างไรบ้างให้ครูได้เข้าใจนะคร
1: ับอย่างตอนนี้เวลาประมาณบ่าย2โมงกว่าๆนี่เป็นที่ที่เป็นสถานที่ที่เท่าไหร่แล้วฮะ
2: อันนี้เป็นสถานที่ที่3ครับ
1: ที่3แล้วนะฮะแต่ว่ายังมีอีกใช่มั้ย
2: ยังมีอีก2จุดครับ
1: ยังมีอีก2จุดนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปตามไปดูว่าเขาจะไปเก็บตัวอย่างหินอะไรกันข้างล่างนะ

0: นี่เก็บตัวอย่างหินของอะไรครับอาจารย์
1: คือตรงนี้ทางคณะครูคงอยากจะดูว่าหินที่ชี้ทั้งบนนั้นน่ะข้างล่างเป็นอย่างไรดูของจริง
0: ว่าเหมือนไหมกับหินควอสทั้งบนนี่แหละ
1: ครับแล้วจะดูว่านอกจากหินควอสแล้วมีหินตัวอื่นไหมนะครับ
0: แต่ผมดูเนี่ยมีทั้งเศษอิฐเศษกระเบื้องแล้วก็บางทีมีเห็นมีขวดมีอะไรด้วย
1: อันนั้นจากมนุษย์นะครับเราต้องแยกจากของธรรมชาติก่อนนะ
0: ใช่ฮะแสดงว่าเขาต้องก็ต้องรู้ว่าหินควอสหน้าตาเป็นยังไงหินอื่นๆเป็นยังไงเศษอิฐเศษกระเบื้องอะไรพวกนี้ที่มาปนกันอยู่ก็ต้องแยกออกด้วย
1: ครับ
0: แล้วพอเก็บตัวอย่างหินตรงนี้ไปได้เนี่ยเอาไปทำอะไรต่ออ
1: ันนี้เป็นการศึกษาเบื้องต้นนะฮะเพื่อครูได้เข้าใจว่าหินเนี่ยมันมีความสมบัติต่างกันตามที่ใช้ประโยชน์ได้อย่างแรกควอสเนี่ยมันก็เอาไปใช้ประโยชน์ได้ทำพวกซิลิคอนที่ทำพวกไอเสียแสงอาทิตย์พวกนี้นะครับแต่หินบางอื่นบางอย่างบางตัวก็ถ้าเป็นหินทรายอาจจะเป็นที่กักเก็บน้ำบาดาลหรือเก็บน้ำมันอะไรอย่างนี้นะครับ
0: ครับการมาเรียนรู้สภาพธรณีวิทยาการได้เก็บตัวอย่างหินแล้วจะนำไปสู่การเรียนรู้ธรณีพิบัติภัยหรือว่าเรียนรู้ว่าโรคนี้กำลังโรคกำลังร้อนขึ้นนะอะไรมันจะไปเชื่อมโยงกันยังไงฮะ
1: มีส่วนเชื่อมโยงได้ครับเพราะว่าจริงๆแล้วไอ้หินเนี่ยมันต่างกันอย่างน้อยสุดเราแสดงถึงการกัดเซาะที่ต่างกันได้นะครับบางเงินที่นี่เองเนี่ยที่เขาสามมุกเนี่ยมันเคยมีร่องรอยของการกัดกร่อนของน้ำทะเล
0: ระ
1: ดับสูงประมาณ8เมตรก็บ่งว่าเมื่อก่อนเนี่ยน้ำทะเลเคยสูงขึ้นถึงระดับ8เมตรนะครับมันปรากฏอยู่ในหินที่เห็นอยู่ได้ครับ
0: เพราะว่าร่องรอยที่ชั้นหินเนี่ยจะบอกถึง
1: การกัดกร่อนของมัน
0: การกัดกร่อนที่ชั้นหินจะบอกใช่ไหมฮะทีนี้อันนี้อาจารย์ลองตัวไหนตัวอย่างหินควอสอันไหนคือเป็นตัวอย่างที่เราน่าจะใช้ประโยชน์ได้จากการ
1: ควอสเนี่ยนะฮะอันนี้ก็เป็นควอสทั้งนั้นเลยนะฮะเนี่ยอันนี้คือควอสแข็ง
0: ขาวๆนี่ใช่หมดเลยที่ฝังอยู่ที่ชายหาดนั่นใช่หมดไหมฮะ
1: ส่วนใหญ่จะเป็นควอสเพราะหล่นจากทางบนเนี่ยเป็นตัวใหญ่คือตัวนี้นะครับ
0: นี่เลย
1: อันนี้จะแข็งมาก
0: ครับ
1: ตัวนี้จะแข็งกว่าเหล็กนะครับ
0: ทีนี้สีบางก้อนสีเข้มนี่สีเกือบขาว
1: มันอาจจะมีเคลือบการผุพังนิดหน่อยมีเคลือบจากสนิมบ้างอะไรบ้างนิดหน่อยแต่ส่วนใหญ่พอทุบไปแล้วจะขาวนะครับ
0: แล้วที่ผมมองไปไกลๆนี่จะเห็นออกเป็นสีน้ำตาลสีเข้มๆเป็นส่วนใหญ่สีเทาบ้างเนี่ยอันนี้ใช่ควอสไหมฮะ
1: ส่วนใหญ่ใช่ฮะ
0: ก็ใช่ใช่
1: แต่ส่วนใหญ่ท่านี้มันมีพวกหอยเกาะไงฮะแล้วตะไคร่น้ำบ้างอะไรบ้างนะครับทำให้สีมันเปลี่ยน
0: ครับอุ้ยเราไม่เคยสังเกตแบบนี้เลย
1: ต้องทุบดูฮะนักธรณีปฏิต้องมีค้อนไงฮะแล้วต้องทุบว่าหินสดเป็นอะไรครับ

0: ภาวะโลกร้อนเนี่ยนะครับก็ทำให้อุณหภูมิระหว่างผิวดินกับผิวน้ำเนี่ยมันต่างกันมากเพราะเนื่องอัตราการคายตัวของดินกับของน้ำเนี่ยมันต่างกันใช่ไหมครับมันก็จะทำให้อากาศร้อนก็ต้องวิ่งหาอากาศเย็นก็เกิดลมใช่ไหมครับเนื่องจากพอมันมีความแตกต่างทางอากาศมากเนี่ยก็ทำให้เกิดลมพัดแรงมากขึ้นแรงมากดังนั้นขึ้นลมจะแรงกว่าปกติถ้าในการภาวะโลกร้อนเนี่ยฮะก็จะเป็นสาเหตุหนึ่งทำให้เกิดการกัดเซาะรุนแรงขึ้นมากกว่าเดิม
1: ตอนนี้เราอยู่ที่วัดหงทองครับอาจารย์เลิศศิลป์พามาที่นี่เพราะว่าอะไรครับ
2: คืออยากจะให้คุณครูได้ไปเห็นว่าสภาพการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศไทยค่อนข้างจะรุนแรงจริงๆนะครับ
1: การกัดเซาะชายฝั่งแปลว่าที่ผมยืนที่เรายืนอยู่ตรงนี้แต่ก่อนเป็นแผ่นดินนะฮะ
2: เพราะแต่ก่อนเป็นแผ่นดินครับ
1: ไปแค่ไหนฮะ
2: ผมเรียนนะครับคือก่อนหน้านั้นเรามีการศึกษาภาพดาวเทียม
1: ครับ
2: เรามีการศึกษาแผนที่ภูมิประเทศ
1: ครับ
2: เราพบว่าเมื่อก่อนปี2517
1: ครับ
2: แผ่นดินบริเวณนี้ยังมีการงอกอยู
1: ่อ๋อแผ่นดินก็ยังเพิ่มขึ้น
2: ยังเพิ่มขึ้น
1: เพิ่มขึ้น
2: นะฮะ
1: อุ้ย
2: แต่หลังจาก2517
1: ครับ
2: มาจนถึงปัจจุบัน
1: ฮะ
2: ท่านทราบไหมครับแผ่นดินบริเวณนี
1: ้ครับ
2: ด้านขวาของปากแม่น้ำบางปะกง
1: ครับ
2: ในช่วง30ปีที่ผ่านมาเนี่ยหายไปแล้ว1กิโลกว่า
1: โอ้โหจากเดิมนี่เคยเป็นแผ่นดินแต่วัดเข้าไปกิโลกว่านี่แผ่นดินหายไปน้ำมาแทนฮะ
2: น้ำมาแทนครับ
1: โอ้โห
2: วัดนี้นะครับ
1: ครับ
2: เคยอยู่บนแผ่นดินนะครับเคยมีการสร้างโครงสร้างเพื่อป้องกันการกระซ้อชายฝั่ง
1: ที่เห็นแนวนั้นใช่
2: ครับที่เห็นแนวเนี่ยนะครับถ้ายามน้ำลงจะเห็นได้ชัดนะครับว่าเป็นแนวค่อนข้างจะยาวไปเลย
1: ครับอาจารย์ครับแล้วการที่คุณครูได้มาเห็นแบบนี้เนี่ยจะนำไปสอนเด็กในห้องเรียนได้ยังไงบ้าง
2: หนึ่งก็คือจะได้รับทราบเลยนะครับว่าธรรมชาติไม่มีทางเอาชนะเขาได
1: ้เราไม่มีทาง
2: เราไม่มีทางที่จะเอาชนะธรรมชาติเลย
1: ครับ
2: เราจะต้องสอนให้เยาวชนของเรา
1: ร
2: ู้ในการที่จะอยู่ร่วมกับธรรมชาติโดยไม่ให้ธรรมชาติทำร้ายเราเต็มที
1: ่
2: นะครับ
1: ครับเราก็นี่เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่คุณครูจะได้นำเอาประสบการณ์แล้วมาเห็นด้วยตาไปสอนเด็ก
2: ใช่ครับ
1: แล้วถ้าพูดถึงตั้งแต่เช้าเลยฮะภาคสนามที่เราพาครูออกมาเนี่ยไปที่ไหนเราเรียนรู้อะไรบ้างครับอาจารย
2: ์ตั้งแต่เช้าเลยเนี่ยเราได้ไปดูที่บ่อดินนะครับไปดูที่เขาเรียกกันว่าตะกอนดินเหนียวใต้ชั้นกรุงเทพซึ่งมีคนจะพูดกันเรื่อยเวลาเกิดแผ่นดินไหว บอกว่าดินเหนียวใต้กรุงเทพเนี่ยเป็นดินอ่อ
1: อน
2: ขยายคลื่นแผ่นดินไหวได
1: ้
2: ก็ให้คุณครูได้มาเห็นด้วยตาตนเองนะครับว่าลักษณะดินอ่อนเป็นยังไงแล้วก็เผอิญทางด้านตะวันออกของกรุงเทพเนี่ยชั้นดินพวกนี้ค่อนข้างหนามีผลกระทบต่อเนื่องเรื่องดินทรุดเข้าไปอีกนะครับแต่จากการศึกษาแล้วเนี่ยอย่างน้อยก็ได้คุณครูทุกท่านได้เห็นยืนยันนะครับว่าไอ้ดินเหนียวพวกนี
1: ้
2: ไม่มีผลกระทบจากแผ่นดินไหวเลย
1: ครับ
2: นั่นก็แสดงว่ากรุงเทพในรอบหมื่นปีที่ผ่านมาเนี่ย
1: ปลอดภัยไหม
2: ค่อนข้างจะได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวน้อยจริง
1: ๆน้อยมาก
2: ได้แค่รู้สึกได้ครับ
1: ครับ
2: บางคนก็บอกว่าโอ้ยบ้านตรงนั้นร้าวตึกตรงนั้นร้าวพอเราไปตรวจสอบจริงๆแล้วเป็นเรื่องของการถมที่ไม่ดีอะไรไม่ดีมากกว่า
1: เป็นการก่อสร้างไป
2: ใช่ครับใช่ครับ
1: ครับอาจารย์สมชายตอนเมื่อเช้าที่คุณครูมาแล้วเป็นไงฮะเขาได้ตื่นเต้นแค่ไหนแล้วเขา
3: ผมว่าส่วนใหญ่ครูสนใจนะครับสนใจแต่อย่างที่ท่านได้ว่าธรณีพิบัติไปมันก็ไปโยงเรื่องหินเรื่องเล็กแล้วก็สนใจเรื่องอื่นด้วยนะครับครูก็ต้องการความรู้ที่มากขึ้น
1: ครับแล้วจากดินอ่อนไปไหนต่อ
2: ครับก็ไปที่วัดเขาดินนะคร
1: ับ
2: เพื่อไปดูหินที่แก่ที่สุดในประเทศไทย
1: หินที่แก่ที่สุด
2: ครับผม
1: ทำไม
2: คืออย่างนี้ครับในวงการครูเนี่ยเคยได้รับการสอนมาว่าหินที่แก่ที่สุดเนี่ยเป็นหินตะลุเตา
1: ครับ
2: ผมขอเรียนนะครับว่
1: า
2: ใช่ครับที่เกาะตะลุเตาผมขอเรียนว่าอันนั้นเป็นหินตะกอนหินตะกอนที่เกาะตะลุเตาเนี่ยจะแก่ที่สุด
1: ครับ
2: ก็อายุประมาณสัก500กว่าล้านปี
1: ครับ500กว่าล้านปีด้วยนะ
2: ครับแต่สำหรับหินแปรที่เราไปดูที่วัดเขาดินนะครับ
1: กี่ร้อยล้านป
2: ีเป็นหินแปรเกรดสูงเป็นหินแปรซึ่งแปรสภาพจากหินดั้งเดิ
1: ม
2: จนเป็นหินไนซ์ค ข้อมูลของกรมทรัพยากรธรณีในสมัยก่อนเนี่ยบอกว่าอายุพรีแคมเบรียนนั่นหมายความว่าอายุเกิน560ล้านปี
1: โอ้แก่สุดแล้วนะฮะ
2: ก็แก่มากนะครับ
1: เป็นพี่ใหญ่สุดของหินเมืองไทย
2: ใช่ครับ

0: ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวน้อยจริง
1: ๆน้อยมาก
0: ได้แค่รู้สึกได้ครับ
1: ครับ
0: บางคนก็บอกว่าโอ้ยบ้านตรงนั้นร้าวตึกตรงนั้นร้าวพอเราไปตรวจสอบจริงๆแล้วเป็นเรื่องของการถมที่ไม่ดีอะไรไม่ดีมากกว่า
1: เป็นการก่อสร้างไป
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ครับอาจารย์สมชายตอนเมื่อเช้าที่คุณครูมาแล้วเป็นไงฮะเขาได้ตื่นเต้นแค่ไหนแล้วเขา
2: ผมว่าส่วนใหญ่ครูสนใจนะครับสนใจแต่อย่างที่ท่านได้ว่าธรณีพิบัติไปมันก็ไปโยงเรื่องหินเรื่องแร่ด้วยแล้วก็สนใจเรื่องอื่นด้วยนะครับครูก็ต้องการความรู้ที่มากขึ้นนะคร
1: ับแล้วจากดินอ่อนไปไหนต่อฮะ
0: ครับก็ไปที่วัดเขาดินนะคร
1: ับ
0: เพื่อไปดูหินที่แก่ที่สุดในประเทศไทย
1: หินที่แก่ที่สุด
0: ครับผม
1: ทำไม
0: คือยังไงครับในวงการครูเนี่ยเคยได้รับการสอนมาว่าหินที่แก่ที่สุดเนี่ยเป็นหินตะลุเตา
1: ครับ
0: ผมขอเรียนนะครับว่
1: า
0: ใช่ครับที่เกาะตะลุเตาผมขอเรียนว่าอันนั้นเป็นหินตะกอนหินตะกอนที่เกาะตะลุเตาเนี่ยจะแก่ที่สุด
1: ครับ
0: ก็อายุประมาณสัก500

0: 500 500กว่าล้านปี
1: ครับ500กว่าล้านปีด้วยนะ
0: ครับแต่สำหรับหินแปรที่เราไปดูที่วัดเขาดินนะครับ
1: กี่ร้อยล้านป
0: ีเป็นหินแปรเกรดสูง
1: ครับ
0: เป็นหินแปรซึ่งแปรสภาพจากหินดั้งเดิมจนเป็นหินไนซ
1: ์
0: ข้อมูลของกรมทรัพยากรธรณีในสมัยก่อนเนี่ยบอกว่าอายุพรีแคมเบรียนนั่นหมายความว่าอายุเกิน560ล้านปี
1: โอ้แก่สุดแล้วนะฮะ
0: ก็แก่มากนะครับ
1: เป็นพี่ใหญ่สุดของหินเมืองไทย
0: ใช่ครับ

0: จากรถไปดูให้ลึกซึ้งแล้วพบว่ามันเป็นหินแปรหมดเลยนะครับสาเหตุที่บอกเป็นหินแปรเนี่ยเพราะมีแร่หลายชนิดที่เกิดจากการแปรสภาพไม่ใช่เป็นแร่ดั้งเดิมนะครับบางแห่งจะเห็นการแยกชั้นของแร่สีดำกับแร่สีขาวอันนี้เป็นลักษณะเด่นของหินไนซ์ด้วยความที่มันเป็นหินแปรเกรดสูงดังนั้นในแผนที่ธรณีวิทยาเราเลยแมปบริเวณหินบริเวณนี้ว่าเป็นหินแปรยุคพรีแคมเบรียนนั่นก็คืออายุมากกว่า560ล้านปี
1: แล้วอันนี้ไปดูเพื่ออะไรฮะไปดูหินแก่สุดแล้วเพื่อจะ
2: คือให้ครูก็ได้รับทราบว่าหน้าตาของคําว่าหินแปร
1: ครับ
2: เป็นยังไง
1: อ๋อฮะ
2: คือปกติแล้วเนี่ยได้แต่ท่องว่าหินแปรมีประเภทหินไนซ์ซินชีสเราพามาดูของจริงเลยครับ
1: ใช่ครับเราเห็นในแค่ในรูปเท่านั้นน
2: ี่
1: เห็นของจริง
2: ได้ได้มาเห็นของจริง
1: ครับ
2: วิชาธรณีวิทยานี่นะครับการที่จะได้เห็นของจริง
1: ร
2: ได้สัมผัสม
1: ัน
2: ถึงจะรู้ถึงจะจดจำถ้าท่องจำล
1: ื
2: มหมดครับ
1: ใช่ฮะเด็กๆด้วยนะฮะก็ต้องมีโอกาสไงคุณครูเป็นไงฮะพอเห็นหินที่แก่ที่สุดเห็นหิน
3: เขาก็ตื่นเต้นนะครับ
1: เต้นอีกครั้งหนึ่งนะฮะ
3: ค
1: ือเต้นครั้งที่สองแล้ว
3: ครับ
1: ครับมีเสียงบอกสะท้อนอะไรมา
3: ก็ถามตลอดนะฮะ
1: ถามตลอด
3: แล้วก็อยากให้ไปอบรมที่จังหวัดของเขา
1: อ๋อ
3: นะครับก็บอกนี่มันไกลนะ
1: ครับที่ครูที่อยู่ใกล้ๆได้เข้ามา
3: เพราะ
1: คราวนี้คือครูมาจากแทบจะทั่วทุกภูมิภาคเลย
3: ครับทุกภูมิภาค
1: ทุกภูมิภาคจากหินแปรก็ไปที
2: ่เราไปที่เขาสามมุก
1: ที่ผมได้พบอาจารย์
2: ใช่ครับ
1: ครับ
2: ที่เขาสามมุกเนี่ยความตั้งใจอยากจะไปดูสิ่งหนึ่งที่เราเรียกว่าสายแร่กวอด
1: ครับ
2: แร่กวอดเนี่ยเราใช้ประโยชน์กันเยอะ
1: ครับ
2: คงเคยได้ยินบ่อยๆนาฬิกากวอด
1: คร
2: ับ วัตถุดิบต้นมันก็มาจากสายแร่กวอดนี่แหละครับ
1: ก็เอาชื่อของแร่ที่หินเนี่ยมา
2: ใช่ครับ
1: นาฬิกาควอตซ์แร่ควอตซ
2: ์ใช่ครับ
1: อะไรแบบนี
2: ้ปัจจุบันในวงการแพทย์ใช้ซิลิก้าเจลกันเยอะ
1: ครับ
2: ไม่ว่าทั้งด้านเสริมสวยในการเติมแต่งอะไรสารพัดซิลิก้าเจลก็มาจากแร่ควอตซ์ตัวนี้
1: ที่อาจารย์บอกว่าไปอยู่ในจมูกของบางคน
2: ใช่ครับ
1: อยู่ในจมูกอะไรบนใบหน้าอะไรเงี้ยนะ
2: นั่นแหละครับ
1: ฮะ
2: วัตถุดิบต้นก็แร่ควอตซ์นี่ครับ
1: แล้วก็มาที่นี
2: ่ครับผมพูดอีกเรื่องนึงก
1: ็
2: คือไอ้พวกโซลาร์เซลล
1: ์อ๋อฮะ
2: โซลาร์เซลล์เนี่ยวัตถุดิบต้นก็แร่ควอตซ์น
1: ี่
2: คร
1: ับ
2: ครับผม
1: เฮ้ยไม่กลัวคนจะไปสกัดหินแถวนั้นเอาไป
2: อ๋อที่บางที่เนี่ยเราห้ามทำอยู่แล้วครับเพราะมันมีกฎหมายควบคุมอยู่แล้วแต่ว่าในบางพื้นที่ที่พอที่จะอนุญาตให้ทำได้เพื่อใช้ประโยชน์ของประเทศเราก็ให้ทำมันนะครับ
1: ครับแล้วจากเขาสามมุกก็มาที่นี่
2: ก็มาที่นี่ครับเพ
1: ื่
2: อมาเห็นการกระซ้อชายฝั่งที่มันรุนแรงจริง
1: ครับนี่ยังไม่ได้สอบถามเป็นไงกันบ้างฮะพอมาเห็นแล้วก็เห็นถ่ายรูปกันว่าตรงนี้เคยเป็นแนวพื้นดินอะไรอย่างนี้นะฮะ
2: ใช่ครับ
1: ครับแล้วคงจะได้หลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นประสบการณ์กลับไปครับอาจารย์สมชายครับนี่เป็นการออกภาคสนามแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็จะมีการนั่งเรียนทฤษฎีกัน
3: ครับครับ
1: เขาเรียนอะไรกันมาก่อนหน้านี้ฮะ
3: ก็เรามีโครงการนี้มัน4วันนะครับวันแรกก็จะพูดถึงเรื่องทฤษฎีของทางอุตุนิยมวิทยา
1: เป็นทฤษฎีทางอุตุนิยม
3: ครับ
1: วิทยา
3: เพราะอุตุนิยมวิทยากับธรณีพิบัติภัยมันจะไปด้วยกัน
1: อ๋อ
3: นะครับแล้วก็วันที่2ก็จะเป็นพิบัติภัยซึ่งพิบัติภัยนี่เราจะมีหลายหัวข้อ
1: ครับ
3: นะครับซึ่งในวันแรกเราก็พูดถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศใช่มั้ยฮะแล้วก็การกระซ้อชายฝั่งนะครับแล้วดินถล่มแล้วรู้สึกนะครับ
1: ครับ
3: แล้วเรามาออกภาคสนาม
1: ครับ
3: แล้วพรุ่งนี้เราก็ไปต่อ
1: พรุ่งนี้ต่อเรื่องอะไร
3: กันดินไหว
1: น
3: ะ
2: เรื่องสึนามิ
3: สึนามิ
1: ครับโอ้เป็นเหตุภัยพิบัติที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นาน
2: ใช่ครับ
1: เราคงจะเด็กๆคงจะถามครูเรื่องนี้กันเยอะใช่ไหม
2: ใช่ครับซึ่งสำคัญที่สุดเลยก็คือจะได้รู้ว่าก่อนเกิดสึนามิม
1: ัน
2: มีเหตุการณ์อะไร
1: ครับ
2: แล้วขณะเกิดถ้าอยู่ในพื้นที่ประสบภัย

0: ควรจะทำตัวยังไง
1: ครับ
0: ถ้าภัยธรรมชาตินะครับคือถ้าเรารู้จักปฏิบัติตนผมเชื่อว่าสามารถรอดปลอดภัยจากไอ้ภัยเหล่านั้นได้นะครับ
1: ครับ
0: ก็จะมีเพียงกับภัยแผ่นดินไหวซึ่งมันยากที่จะพยากรณ
1: ์
0: ยากที่จะทำนายแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับถ้ารู้วิธีปฏิบัติจริงๆนะฮะมันก็จะสามารถรอดปลอดภัยได้เพราะว่าประเทศไทยไม่ใช่เป็นพื้นที่เสี่ยงแผ่นดินไหวที่รุนแรงอาจจะไหวแบบสั่นบ้างทำให้คนตื่นเต้นแต่สิ่งที่เรากลัวก็คือพอตื่นเต้นแล้ววิ่งหนีกลัวกันไปณที่ใดที่หนึ่ง
1: แล้วอาจจะเหยียบกัน
0: เหยียบกันเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตนี่คือสิ่งที่เรากลัว
1: ครับอาจารย์สมชายครับแล้วคุณครูที่มาอบรมเขาจะเอาไปถ่ายทอดเนี่ยถ่ายทอดให้เด็กนักเรียนอย่างเดียวไหมฮะหรือว่าเขาจะไปขยายต่อให้เพื่อนครูด้วยกันในโรงเรียนใกล้เคียงหรือในเขตการศึกษา
2: ผมเราหวังอย่างนั้นนะครับจริงๆแล้วกระทรวงศึกษาก็หวังแต่ยากนะครับวิชาที่เป็นวิชาที่ครูไม่ได้เรียนมาในพื้นฐานนะครับผมว่าเขาไปสอนให้เด็กด้วยความเข้าใจก็เราก็ดีใจแล้วครับ
1: อืมงั้นหน้าที่ของเราก็ต้องสอนครูหลายๆรุ่นต่อไปเรื่อย
2: ๆยังต้องทำอีกครับ
1: ความร่วมมือที่เป็นเครือข่ายแบบนี้มีข้อดียังไงบ้างในมุมมองของอาจารย์ครับ
2: ก็เราได้รวบรวมเราร่วมมือกันอย่างดีนะครับมันมาจากจริงๆแล้วมาจากสมาคมวิทยาศาสตร
1: ์
2: นะครับแล้วทางสมาคมเนี่ยก็มีนโยบายจัดอบรมครูมานานพอสพท.ต้องการความร่วมมือทางนักวิชาการกับคณะวิทยาศาสตร
1: ์
2: คณะวิทยาศาสตร์ก็ต้องไปขอทางสมาคมก็มาช่วยทีนี้สมาคมวิทยาศาสตร์เนี่ยเราร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์21มหาวิทยาลัยรวมทั้งกรมทรัพย์ด้วยอย่างคุณรศิษย์นี่ก็เป็นกรรมการอยู่ในทีมของวิทยาศาสตร์ของสมาคมด้วยแล้วก็ร่วมมือกันมา
1: ก็มาให้ความรู้มาบรรยายนะฮะ
2: คร
1: ับก็หวังว่าจะอย่างน้อยเนี่ยเอาข้อมูลที่ถูกต้องไปถ่ายทอดให้กับเด
2: ็
1: กแล้วถ้ามีโอกาสที่เป็นเครือข่ายเขาอาจจะได้ถ่ายทอดกับคุณครูด้วยกันเอง
2: ครับ
1: ครับนั่นเป็นสิ่งที่จริงๆแล้วเราก็หวัง
2: เราหวัง
1: ก็หวังใช่ไหมครับก็หวังว่าจะเกิดสิ่งนั้นได้ในมุมของอาจารย์ฤศิลป์แล้วครับการที่ได้สัมผัสกับคุณครูกลุ่มที่มา3วันแล้วนะมีวันหนึ่งคิดว่าสิ่งที่เราหวังเนี่ยมันจะไปเกิดผลออกดอกออกผลไปถึงเด็กๆแล้วถึงเพื่อนครูท่านอื่นนะ
0: คือผมขอเรียนนะผมไม่ได้หวังนะครับ
1: อ๋อแ
0: ต่ผมมั่นใจครับ
1: อ๋อมั่นใจเลย
0: มั่นใจ
1: พวกเราหวังใช่ไหมแต่ว่ามั่นใจเลย
0: ผมมั่นใจครับคืออย่างนี้ครับครูที่มาร่วมโครงการ
1: คร
0: ับ เป็นครูที่มีความตั้งใจที่จะสอนสูงสังเกตไหมฮะว
1: ัน
0: น
1: ี
0: ้ช่วงนี้วันหยุด
1: คร
2: ับ เขา
0: จะเสียสละมา
1: เป็นวันหยุดยาวที่เขาเที่ยวกัน
0: ใช่ครับนั่นแสดงถึงว่าหนึ่งเขามีความตั้งใจที่จะถ่ายทอดองค์ความรู
1: ้
0: สองนะครับกลุ่มนี้เนี่ยจะค่อยๆซึมซับองค์ความรู
1: ้
0: เขารู้เทคนิคแท็กติกเรื่องการสอนเราให้องค์ความรู้เข้าไปเขาจะผูกโยงสองเรื่องเขาได้รับองค์ความรู้แล้วเขาก็เอาแท็กติกเทคนิคไปสอนไปถ่ายทอดเขารู้นะครับว่าเขาควรจะสอนเครือข่ายของเขา
1: อ
0: ย่างไรปัจจุบันเกือบทุกโรงเรียนเกือบทุกเขตการศึกษาเขามีเครือข่ายของเขาเพราะฉะนั้นจากกลุ่มมาครั้งนี้50คนคนหนึ่งไปถ่ายทอดอีก20
1: ค
0: นปีหนึ่งได้พันละนะฮะ
1: นี่ทำมั่นใจเลยนะฮะ
0: มั่นใจครับ
1: โอ้เราฟังเยอะเราก็ดีใจนะ
2: ครับ
1: ว่าอาจารย์สัมผัสจริงๆ
0: ใช่ครับใช่ครับใช่คร
1: ับนี่ก็คงมีเพื่อนครูที่ชมรายการอยู่แล้วไม่มีโอกาสแบบนี
2: ้
1: อยากจะให้อาจารย์ทั้งสองท่านได้แนะนำหรือว่ามีอะไรที่อยากจะเพิ่มเติมในเรื่องของการหาข้อมูลอะไรอย่างนี้ก็ได้ครับเชิญอาจารย์สมชายครับ
2: คือเรื่องข้อมูลนะฮะก็อย่างน้อยสุดเรามีมหาวิทยาลัยนะฮะที่สอนด้านธรณีวิทยาทางด้านเนี่ยนะครับโลกดาราศาสตร์อวกาศนะครับด้านธรณีวิทยานั้นเราก็มีกรมทรัพยากรธรณีเนี่ยเป็นหัวเรือใหญ
1: ่ไปหาได้เลย
2: ครับ
1: แล้วมีเขต
2: มีหลายเขตด้วยนะครับได้ตอนนี้แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผมว่าอย่างเรื่องการอบรมเนี่ยเราก็มองว่าน่าจะเป็นอบรมที่เขตการศึกษาหรือที่จังหวัดนั้นๆและให้ครูเนี่ยได้เรียนรู้ในที่นั้นเองจะมีประโยชน์อย่างมาก
1: เขาอาจจะมีหินลักษณะของดินของอะไรต่างๆที่เป็นสภาพภูมิประเทศในใกล้ๆโรงเรียนตรงไหนที่เราควรจะเรียนรู
2: ้คือผมเคยมีตัวอย่างนะฮะอย่างที่โรงเรียนตาครีเนี่ยคุณครูสามารถพาเด็กขึ้นไปดูเขาแล้วเก็บฟอสซิลมาทำโครงงานวิทยาศาสตร์เด็กมัธยมต้นนะ
1: ครับ
2: แล้วพูดเรื่องฟอสซิลเก่งมากเลยแล้วเด็กคนนั้นสุดท้ายก็มาเรียนธรณีวิทยา
1: โอ้โหดีมากเลย
2: ผมอยากเห็นอย่างนั้น
1: การสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กจริ ง
2: ครับ
1: ครับอาจารย์อยากเห็นยังไง
2: ครับ
1: ครับเราก็เชื่อมั่นว่าจะเห็นไหมอาจารย์
0: ใช่ครับคือในมุมมองของผมขอพูดในนามของ กรมทรัพยากรธรณีนะครับคือกรมทรัพยากรธรณีเนี่ยมีโครงการเกี่ยวกับเผยแพร่องค์ความรู้ด้านธรณีวิทยาสู่ครูเนี่ยมาหลายปีแล้ว
1: แปลว่าพร้อมเลยถ้าครูจะเข้าไปหา
0: ไม่เราทำมาหลายปีแล้วครับ
1: ไปหาครูเองหรือว่าไง
0: เราไปหาครูครับ
1: ไปหาครูเองด้วย
0: แล้วเราเน้นในพื้นที
1: ่
0: เราต้องการให้ครูนะครับได้รู้จักแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน
1: ครับ
0: เพื่อจะพัฒนาพาเด็กไปใกล้ๆครับร่วมกันพัฒนาก็ที่ผ่านมาเนี่ยก็ประสบผลสำเร็จเยอะที่เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนก็คือในช่วงสัปดาห์วิทยาศาสตร
1: ์
0: ปรากฏว่าเมื่อ3ปีที่แล้วมีโครงการเกี่ยวกับธรณีวิทยามาโชว์ที่ส่วนกลางตั้ง8โครงการและ8โครงการนี้เป็นโครงการที่กรมทรัพยากรธรณีเคยไปคุยกับครูเคยไปสอนนะครับเคยไปบอกแล้วเขาก็เห็นดีด้วยเขาก็ร่วมมือเอาไปสอนเด็กไปฝึกเด็กจนกระทั่งเกิดโครงการดีๆขึ้นมาครับผม
1: อย่าง
0: น
1: ี้ชื่นใจ
0: ครับผมเห็นแล้วชื่นใจจริงๆ
1: พ
0: ี่
1: นายอาจารย์บอกว่ามั่นใจนะ
0: ครับผมมั่นใจครับ
1: แม่เราได้ฟังอย่างนี้ก็ดีใจเพราะที่เป็นวิชาที่ยากนะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็ต้องมาเห็นของจริงต้องศึกษาจากผู้ที่รู้จริงๆด้วย
0: ใช่
1: ความรู้ที่ได้ไปก็หวังว่าเครือข่ายที่เรานำเสนอในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนครูครับโดยเฉพาะยิ่งถ้าอยู่ในสาขาวิชาธรณีวิทยาหรือว่าวิทยาศาสตร์ก็แล้วแต่ครับส่วนสาขาอื่นๆก็สามารถนำเอาวิธีการทำงานของเครือข่ายไปใช้เพื่อให้เกิดเครือข่ายของวิชาที่ท่านกำลังสอนนะครับในกลุ่มสาระที่สอนหรือว่าจะไปบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆก็ได้เช่นเดียวกันครับนี่คือ Teachers Network ครับขอบคุณอาจารย์สมชายและอาจารย์เลิศศิลป์เป็นอย่างยิ่งนะครับขอบคุณมากครับ
2: สวัสดีครับ
1: แล้วก็หวังว่าจะเกิดสิ่งที่เราบอกว่าเรามั่นใจหรือแม้กระทั่งที่เราหวังอยู่นะครับกับเพื่อนครูทุกคนครับนี่คือ Teachers Network ครับรายการที่จะนำเอาเครือข่ายที่น่าสนใจมานำเสนอถ้าอยากชมตอนอื่นๆนะครับสามารถชมย้อนหลังได้ดาวน์โหลดที่เว็บไซต์ครับ www.thaiteachers.tv ครับหรือชมทางสถานีโทรทัศน์ครูดาวเทียมไทยคม5ช่อง36 KU Band ครับวันนี้เวลาของ Teachers Network หมดแล้วนะครับผมและอาจารย์ทั้ง2ท่านลาไปก่อนพบกันในครั้งหน้าครับสวัสดีครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
3: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้ง

0: ฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: น้องๆรู้หรือไม่คะว่าคนเราสามารถบิดกระป๋องให้ขาดออกจากกันได้ด้วยมือเปล่าวิธีการทดลองก็คือพี่เตรียมกระป๋องเปล่าไว้2ใบใบแรกแช่น้ำเปล่าใบที่2แช่สารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตจากนั้นแช่ทิ้งไว้1คืนหลังจากที่เราแช่กระป๋องทิ้งไว้1คืนจะพบว่ากระป๋องที่แช่น้ำจะไม่สามารถบิดออกจากกันให้ขาดได้อย่างง่ายดายแต่กระป๋องที่แช่สารละลาย Copper True Sulfate ก็สามารถบิดให้ขาดออกจากกันได้อย่างง่ายดายเลยค่ะซึ่งจากผลการทดลองนี้นะคะสามารถอธิบายจากปฏิกิริยาต่อไปนี้เลยค่ะจากการทดลองนะคะที่เราทำการแช่กระป๋องอลูมิเนียมลงในสารละลาย Copper True Sulfate จะพบว่าอลูมิเนียมจะจ่ายอิเล็กตรอนให้กับสารละลาย Copper True Ion ทำให้กระป๋องอลูมิเนียมเกิดการผุก่อนนั่นเองค่ะจากค่าสากไฟฟ้ามาตรฐานของเครื่องเซลล์รีดักชันที่298เคลวินน้องๆจะสังเกตได้ว่าค่า E0 รีดักชันของอลูมิเนียมจะมีค่าน้อยกว่า E0 รีดักชันของคอปเปอร์ซึ่งอลูมิเนียมนะคะจะมีความสามารถในการจ่ายอิเล็กตรอนให้กับคอปเปอร์ทำให้อลูมิเนียมนะคะเกิดการผุก่อนนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะได้มีการทำการทดลองโดยการจุ่มแผ่นลงไปในสารละลายซึ่งคอนเซปต์ในการทำข้อนี้นะคะนั่นก็คือ E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายจะทำให้แผ่นโลหะเกิดการผุกร่อนนั่นเองและจากคอนเซปต์นี้เองนะคะจะช่วยให้เราตอบคำถามของตัวอย่างนี้ได้โดยสังเกตจากค่า E0 reductionและจากตัวเลือกที่3นะคะน้องๆจะพบว่าค่า E0 reductionของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่าสารละลายเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการทำการทดลองที่คล้ายๆกันเพราะฉะนั้นนะคะเราก็เริ่มจากการสังเกตค่า E0 reduction กันเลยค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะเมื่อน้องๆสังเกตค่า E0 reduction จะพบว่าในตัวเลือกที่1และในตัวเลือกที่4 E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถตัดตัวเลือกได้2ตัวเลือกนั่นก็คือตัดตัวเลือกที่2กับตัวเลือกที่3ออกเพราะทั้ง2ตัวเลือกนี้นะคะจะไม่เกิดปฏิกิริยาได้เองนั่นเองค่ะทีนี้แล้วข้อมูลใดจะถูกต้องที่สุดวิธีการดูนะคะก็คือเราจะทำการคำนวณค่า E0 cell จากสมการนี้เลยค่ะ E0 cell เท่ากับ E0 cathode ลบ E0 anode E0 cathode จะเกิดปฏิกิริยา reduction E0 anode จะเกิดจากปฏิกิริยา oxidation เพราะฉะนั้นนะคะเมื่อน้องๆแทนค่าลงไปในสมการในตัวเลือกที่1จะพบว่าค่า E0 cell มีค่าเป็นดังนี้แล้วก็คำนวณออกมานะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 2.24 โวลต์ซึ่งค่าที่ได้นะคะสังเกตจากตัวเลือกแล้วเนี่ยจะพบว่ามีค่าไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะต่อมาเราไปดูในตัวเลือกที่4กันต่อเลยนะคะเราทำการคำนวณค่า E0 cell ได้ค่าเป็นดังนี้ซึ่งคำนวณออกมาแล้วนะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 0.74 โวลต์ซึ่งตรงกับที่ตัวอย่างให้มาดังนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนั่นเองค่ะและในหัวข้อนี้เองนะคะน้องๆก็ได้เรียนรู้ไป2อย่างอย่างแรกก็คือ E0 reduction ของแผ่นโลหะเมื่อน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายเราจะสามารถสังเกตได้ว่าแผ่นโลหะเกิดการผุก่อนนั่นเองอย่างที่2นะคะก็คือเราสามารถคำนวณปฏิกิริยาทางไฟฟ้าเคมีได้จากสมการ E0 cell เท่ากับ E0 cathode ลบ E0 anode นั่นเองค่ะ

น้องๆเคยสงสัยไหมครับว่าวงกลม1หน่วยกับตรีโกณมิติเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงครับวงกลม1หน่วยนะครับคือวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางนะครับอยู่ที่จุดกำเนิดและมีรัศมีนะครับเท่ากับ1ครับถ้าเราสร้างสามเหลี่ยมมุมฉากขึ้นมาภายในวงกลม1หน่วยนี้นะครับมันก็จะมีด้านตรงข้ามมุมฉากเนี่ยเท่ากับ1เสมอใช่มั้ยครับและใน

ต้องตีกลมิตินะครับค่าคอร์สนะครับเท่ากับชิดส่วนฉากและค่าซ้ายเท่ากับข้ามส่วนฉากครับและฉากในสามเหลี่ยมรูปนี้นะครับจะมีค่าเท่ากับ1เสมอเพราะฉะนั้นนะครับ x ของเราเนี่ยก็จะได้ค่าเท่ากับคอร์สและ y ก็จะได้ค่าเท่ากับซ้ายครับสูตรทั่วไปของวงกลม1หน่วยนะครับก็คือ x กําลัง2บวก y กําลัง2เท่ากับ1ครับเราก็จะสามารถแทนค่าคอร์สและค่าซ้ายลงไปในค่า x และค่า y ได้ครับก็จะกลายเป็นคอร์สกําลัง2บวกซ้ายกําลัง2เท่ากับ1ครับโดยรูปทั่วไปนะครับเราจะเขียนกําลัง2อยู่ตรงนี้ของคอร์สและซ้ายนะครับเมื่อเรารู้จักค่าตรีโกณมิติและวงกลม1หน่วยแล้วใช่มั้ยครับวงกลม1หน่วยเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น4ควอแดรนท์นั่นเองครับโดยควอแดรนท์ที่1นะครับจะเป็นมุมระหว่าง0องศานะครับจนถึง90องศาครับและค่าซายและค่าคอสนะครับจะมีค่าเป็นบวกครับในควอแดรนท์ที่2นะครับจะมีค่าคอสเนี่ยติดลบแล้วก็ค่าซายเนี่ยที่เป็นบวกครับและมีมุมนะครับอยู่ในช่วง0ถึง180องศาครับซึ่งวิธีการหาค่าตรีโกณของมันนะครับก็คือเอา180นะครับลบด้วยมุมเกินครับเหมือนสมมุติน้องๆนะครับต้องการหาค่าซาย120องศานะครับก็ให้น้องๆนะครับหาค่า180ลบ120องศาครับก็จะได้กลายเป็นซาย60องศานั่นเองครับต่อไปนะครับจะเป็นควอแดรนท์ที่3นะครับควอแดรนท์ที่3นะครับจะเป็นมุมระหว่าง180องศานะครับจนถึง270องศาครับค่าคอสและค่าซายเนี่ยจะมีค่าที่ติดโดยวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับมันก็คือมุมเกินนะครับลบด้วย180นั่นเองครับและในจตุภาคที่4นะครับหรือว่าควอแดรนท์ที่4นะครับก็เป็นเหมือนกันครับแต่ค่าคอสและค่าซายนะครับค่าคอสจะเป็นบวกแล้วก็ค่าซายจะเป็นลบครับจากนั้นวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับก็จะเป็น360ลบมุมเกินครับหรือมันก็จะเป็นมุมติดลบนั่นเองครับต่อไปนะครับน้องๆก็จะต้องมาดูวิธีทั้งหมดนะครับว่าถ้าสมมติว่าน้องมีมุมเท่านี้มันจะอยู่ในควอแดรนท์ไหนใช่ไหมครับพิจารณาดูว่าจะหาค่าตรีโกณมิติในควอแดรนท์นั้นได้อย่างไรครับโดยเรานะครับจะหามุมทั่วไปที่เรารู้กันนะครับนั่นก็คือมุม0 30 45 60และ90ครับก่อนอื่นเลยนะครับน้องๆนะครับเอามือขึ้นมาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆคล่องนะครับว่าซ้ายเท่ากับซ้ายและคอสเท่ากับขวาครับแล้วเราเริ่มนะครับนิ้วแรกนะครับจะเป็นนิ้วที่0องศาครับนิ้วที่2นะครับจะเป็นนิ้วที่30องศาครับนิ้วที่3นะครับจะเป็นนิ้วที่45องศาครับนิ้วที่4นะครับจะเป็นนิ้วที่60องศาครับและนิ้วสุดท้ายนะครับจะเป็นนิ้วที่90องศาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆนะครับนับจำนวนนิ้วนะครับในฝั่งนั้นที่น้องๆจะหานะครับแล้วใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับเหมือนสมมุตินะครับน้องๆต้องการหาซาย45นะครับให้น้องๆเอานิ้วนั้นลงมาครับจากนั้นนะครับก็นับนิ้วฝั่งนั้นนะครับก็จะเป็น1 2ซาย45นะครับจะเป็นสแควร์รูท2ส่วน2นั่นเองครับหรือน้องๆนะครับต้องการหามุมคอส60องศานะครับคอสคือขวาใช่มั้ยครับ1ใช่มั้ยครับก็จะเป็นสแควร์รูท1ส่วน2นั่นเองครับและเมื่อเรารู้จักมุมองศากันแล้วใช่มั้ยครับต่อไปนะครับเราต้องมารู้จักกับมุมเรเดียนนะครับน้องๆคงสงสัยใช่ไหมครับว่า1เรเดียนเนี่ยเท่ากับกี่องศาครับอันดับแรกนะครับเราต้องมาเทียบบัญญัติตรรยางกันก่อนนะครับว่า360องศาเนี่ยมันเป็น2พายเรเดียนใช่ไหมครับแล้วถ้าสมมติน้องมีมุมเซต้ามันจะเป็นกี่เรเดียนนั่นครับเราก็จะใช้บัญญัติตรรยางนะครับขวาตั้งซ้ายหารล่างคูณครับก็จะเป็น2พายหารด้วย360คูณด้วยเซต้าใช่ไหมครับจากนั้นก็ตัดเป็น180การที่เราจะเปลี่ยนมุมเซต้าให้กลายเป็นมุมเรเดียนเนี่ยเราจะต้องเอาเซต้าเนี่ยไปคูณด้วยพายส่วน180นั่นเองครับยกตัวอย่างเช่นนะครับน้องๆนะครับมีมุมเท่ากับ60องศานะครับแล้วน้องๆนะครับต้องการเปลี่ยนเป็นมุมเรเดียนก็จะกลายเป็น60คูณพายส่วน180นั่นเองครับก็จะเป็นตัดเป็น3ใช่ไหมครับก็จะเท่ากับพายส่วน3เรเดียนครับและน้องๆนะครับรู้จักกับมุมองศาและมุมเรเดียนกันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาลองทำโจทย์กันนะครับโจทย์ข้อแรกนะครับเขาบอกว่าจงหาค่าของซาย300ดูนะครับซาย300นะครับอันดับแรกนะครับเราต้องวาดวงกลม1หน่วยกันก่อนนะครับโดยซาย300เนี่ยเป็นการหมุนจนมาถึงควอแดรนท์ที่4นะครับซึ่งในควอแดรนท์นี้นะครับค่าซายเนี่ยจะมีค่าติดลบแปลว่าซาย300องศาเนี่ยจะมีค่าเท่ากับลบซาย360ลบด้วยมุม300นั่นเองครับและเมื่อเราลบกันเสร็จใช่มั้ยครับก็จะกลายเป็นซาย60องศาครับแล้วหารด้วย2ครับก็จะกลายเป็นลบสแควร์รูท3ส่วน2นั่นเองครับจากตัวอย่างเมื่อกี้นะครับเราได้ลองใช้กับมุมองศากันไปแล้วใช่มั้ยครับต่อไปนะครับเราจะมาลองใช้กับมุมเรเดียนกันดูนะครับแทน15พายส่วน4คูณด้วยซาย19พายส่วน6คูณด้วยโคเซก29พายส่วน2เนี่ยมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับอันดับแรกนะครับเราจะมาลองดูกันที่แทน15พายส่วน4นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องมาเปลี่ยนมุม15พายส่วน4เนี่ยให้เป็นมุมที่เรารู้จักกันก่อนนะครับมันก็จะเปลี่ยนกลายเป็น4พายลบด้วยพายส่วน4นั่นเองครับและเมื่อเรามาลองวาดรูปกันดูนะครับมันก็จะได้ว่ามุม4พายเนี่ยคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย2รอบครบไปแล้วใช่ไหมครับแล้วจะเหลืออยู่ลบพายส่วน4นะครับมันก็จะกลายเป็นควอแดรนท์ที่4อย่างนี้ใช่ไหมครับซึ่งในควอแดรนท์ที่4เนี่ยค่าแทนเนี่ยเกิดจากซายกับคอสใช่ไหมครับค่าซายในควอแดรนท์ที่4เนี่ยมีค่าติดลบและค่าคอสในควอแดรนท์ที่4เนี่ยมีค่าเป็นบวกครับเราจึงจะได้ว่าค่าแทนของเราเนี่ยจะติดลบนะครับต่อไปนะครับแทนคือซายส่วนคอสใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอ่ะลบแทนพายส่วน4เนี่ยก็จะได้เท่ากับลบซาย

ไพ่ส่วน4หารด้วยคอสไพ่ส่วน4ครับและไซน์และคอสไพ่ส่วน4เนี่ยเราก็ลองยกนิ้วขึ้นมานะครับไพ่ส่วน4คือมุม45องศาใช่ไหมครับไซน์คือ root 2ส่วน2คอสก็คือ root 2ส่วน2เช่นกันครับก็จะได้เป็นลบ square root 2ส่วน2หารด้วย root 2ส่วน2ก็จะมีค่าตัดกันได้พอดีใช่ไหมครับก็จะเป็นลบ1นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะหาค่าไซน์19ไพ่ส่วน6ไซน์19ไพ่ส่วน6เนี่ยสามารถเขียนขึ้นใหม่ได้เป็นไซน์3ไพ่บวกด้วยไพ่ส่วน6นั่นเองครับซึ่งไซน์3ไพ่นะครับเกิดจากการที่เราหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย1รอบแล้วบวกด้วยไพ่ใช่ไหมครับถ้าเราวาดรูปเนี่ยมันก็จะได้กลายเป็นไพ่อย่างนี้ใช่ไหมครับและบวกมาด้วยไพ่ส่วน6ในควอแดรนท์ที่3ใช่ไหมครับค่าไซน์เนี่ยมีค่าที่เป็นติดลบเพราะฉะนั้นมันก็จะได้เป็นลบไซน์ไพ่ส่วน6ครับและมุมไพ่ส่วน6นะครับคือมุม30องศา30องศานะครับค่าไซน์นะครับคือ1ส่วน2นั่นเองครับก็จะได้กลายเป็นลบ1ส่วน2ครับตัวสุดท้ายนะครับโคเซก29ไพ่ส่วน2โคเซกคือ1ส่วนไซน์ใช่ไหมครับก็จะเป็น1ส่วนไซน์และเรานะครับต้องเปลี่ยน29ไพ่ส่วน2เนี่ยให้เป็นรูปทั่วไปนะครับก็คือ29หาร2ได้เป็น14ไพ่บวกไพ่ส่วน2นั่นเองครับซึ่ง14ไพ่นะครับคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย7ครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปนี้นะครับก็จะเหลือเพียงแค่บวกเข้าไปไพ่ส่วน2ใช่ไหมครับซึ่งไพ่ส่วน2ในรูปนี้นะครับจะเป็นค่าบวกนั่นเองครับก็จะกลายเป็น1ส่วนไซน์ไพ่ส่วน2ครับซึ่งไซน์ไพ่ส่วน2คืออะไรครับคือ90องศาใช่ไหมครับ90องศาคือ square root 4หาร2 square root 4เท่ากับ2 2หาร2เท่ากับ1นั่นเองครับดังนั้นผลคูณของข้อนี้นะครับก็จะเป็นลบ1คูณด้วยลบ1ส่วน2คูณ1ครับก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน2นั่นเองครับจะเห็นได้ว่าถ้าเมื่อเรามีความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและตรีโกณมิติครบแล้วนะครับเราก็จะสามารถหาค่ามุมต่างๆของค่าตรีโกณมิติได้ครับไม่ว่ามุมนั้นนะครับจะมีมุมเป็นมุมองศาหรือมุมเรเดียนเนี่ยเราก็สามารถประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและควอแดรนท์ของมันเนี่ยเพื่อที่จะหาค่าได้นั่นเองครับ

0: ี้เอาไว้ใช้ประจำวันส่วนอันนี้ก็เป็นเงินเก็บ
1: ดีมากเลยตะวันรู้จักเก็บหอมรอมริบแล้วเมฆล่ะมีเงินเก็บกับเขาบ้างไหม
2: โอ้ยผมยังเด็กไปทำไมครับปู่เงินน่ะมีไว้ใช้เราก็ต้องใช้สิครับแล้วเนี่ยเก็บไว้ที่บ้านเยอะๆถึงเวลาหายทีนะหายหมดเลย
0: แล้วใครบอกว่าฉันเก็บเงินไว้ที่บ้านฉันฝากไว้ที่ธนาคารออมสินอย่า
1: โอ้นี่รู้ไหมธนาคารออมสินเนี่ยในหลวงรัชกาลที่6ทรงตั้งมาเพื่อให้คนไทยรู้จักออมเงินโดยเฉพาะเลยนะปู่ว่าปู่เองก็มีสมุดบัญชีออมสินเก่าๆอยู่ที่บ้านนี่นะอยู่ตรงไหนนะไปหาก่อน

0: สยามสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2462
1: ทำไมมาโผล่บนนี้เนี่ยตกไปนี่ขาหักได้เลยนะเนี่ย
2: ดูน้อยสิ
3: พ่อปู่ช่วยลูกโดยเถิดควายลูกมันหลุดออกจากคอกลูกจะไปซื้อควายใหม่แต่หายใส่เงินที่ฝังดินไว้หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอผีมันต้องมาบังตาแน่ๆเลยพ่อปู
4: ่ผีบ้าอะไรมาบังตาเองฮะคิดว่าผีมันว่างนะหรือไง
3: ผู้ใหญ
4: ่มูแต่โทษผีโทษสางตัวเองนั่นแหละฝังไว้ที่ไหนทำไมจำไม่ได้อย่าบอกนะว่าตอนมาฝังก็กินเหล้ามานะใช่ไหม
3: แหมก็นิดเดียวแต่จำเลยว่าฝังไว้ใต้ต้นไม้แน่ๆนะผู้ใหญ่นะ
4: โอ้ยต้นไม้มันมีกี่ร้อยกี่พันต้นหาจนหัวงอคงจะเจอหรอก
3: โอ้ย
4: แล้วเดี๋ยวนี้ใครเข้าเงินฝังดินกันเขาไปฝากธนาคารกันหมดแล้ว
3: ธนาคารเหรอไอ้ที่เขาเรียกว่าอะไรจนๆนั่นน่ะหรือผู้ใหญ
4: ่นั่นมันสยามกำมาจน อันนั้นมันธนาคารของพวกพ่อค้าเขาไว้ลงทุนไว้ส่งเงินข้ามชาติกันข้าหมายถึงคลังออมสินที่ในหลวงตั้งขึ้นมาท่านตั้งเพื่อให้ประชาชนรู้จักออมเงินไม่ใช่มีเท่าไหร่ก็เอาไปสำมะเลเทเมาหมดแบบนี
3: ้ปะโถเอ้ยผู้ใหญ่ตอกย้ำเจ็บ
4: เสียงใครวะนั่นออกมาสิ
3: อย่าค่อยๆย่องค่อยๆย่องจ้าเฮ้ยผู้ใหญ่ไหของข้าพ่อปู่ช่วยลูกแล้วผู้ใหญ่เห็นไหมอ่ะ
1: ถ้าทุกคนรู้จักประหยัดอดออมก็จะมีเงินเอาไว้ใช้ในเวลาที่ลำบากในหลวงรัชกาลที่6ทรงตั้งธนาคารออมสินขึ้นเพื่อให้ประชาชนรู้จักเก็บออมตั้งแต่วันนี้ฉันจะแบ่งค่าขนมไว้ดูสิว่าฉันกับตะวันใครจะเก็บเงินได้มากกว่ากัน

0: ยุคนี้แค่7ขวบก็มีบัตรประชาชนกันแล้วเนอะ
1: เด็กชายเมคาเย็นไพศาลทำไมคนต้องมีนามสกุลกันเหรอคะ
2: โหต่อแถวอะไรกันเนี่ย
1: แก่นแก้วยา
3: ไม่เป็นไร
1: ศิลป
3: ์ไม่เป็น
1: นามสกุลเย็นไพศาลแล้วคนนี้เขาเป็นอะไรกับนายหรือเปล่า

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
4: เคยสงสัยไหมครับว่าวงจรบริดคืออะไรแล้วเงื่อนไขที่เรียกว่าบริดสมดุลเนี่ยทำให้ผลคูณไขว้ต้องเท่ากันแล้ววงจรที่มีแคปซิเตอร์เนี่ยทำไมต้องมีเงื่อนไขเขียนว่าเปิดไว้สักพักนึงก่อนแล้วค่อยพิจารณาวันนี้เราจะมาพูดถึงวงจรไฟฟ้ากันครับน้องๆเนี่ยคงรู้จักปริมาณต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวงจรไฟฟ้ามาบ้างแล้วไม่ว่าจะเป็นความต่างศักย์ความต้านทานกระแสไฟฟ้าซึ่งปริมาณเหล่านี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าวงจรของที่เราสนใจเนี่ยมันมีความซับซ้อนมากแค่ไหนซึ่งในวันนี้เนี่ยพี่จะโฟกัสที่อุปกรณ์อยู่2อย่างตัวต้านทานตัวเก็บประจุซึ่งวงจรที่พี่จะพูดถึงเนี่ยมีอยู่2วงจรก็คือวงจรแรกวงจร Wheatstone Bridge อีกวงจรนึงก็คือวงจรที่มีแคปซิเตอร์หรือตัวเก็บประจุเกี่ยวข้องนั่นเองเราก็จะมาเริ่มในส่วนของทฤษฎีกันเลยนะครับความรู้พื้นฐานที่ใช้เนี่ยจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่าง V กับ I เป็นหลักนะครับเหตุผลที่พี่พูด V กับ I เนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะดูในส่วนของมิเตอร์หรือตัวที่ใช้วัดกระแสแล้วก็ตัววัดความต่างศักย์กันด้วยชุดการทดลองแรกของเรานะครับที่เป็น Wheatstone Bridge หน้าตาของวงจรเนี่ยจะเป็นแบบนี้ครับจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีตัวต้านทานที่อยู่ตรงข้ามกันอยู่แบบนี้ทั้งหมด4ตัวนะครับแล้วก็มีสายไฟเส้นกลาง1เส้นวงจร Wheatstone Bridge เนี่ยมันจะมีเงื่อนไขที่เรียกว่าบิดสมดุลก็คือเมื่อใดก็ตามที่ผลคูณตัวที่อยู่ตรงข้ามกันอย่างนี้เป็น R1 กับ R4แล้วก็ตัว R2 กับ R3 เนี่ยมีค่าเท่ากันมันจะทำให้กระแสไฟที่ไหลในเส้นกลางเนี่ยพี่เขียนเป็น I0 มันจะทำให้ I0 เนี่ยมีค่าเท่ากับ0นั่นเองที่มาคร่าวๆของเงื่อนไขที่เรียกว่าบิดสมดุลทำไมคูณไขว้กันถึงได้กระแสออกมาเป็น0เรามาลองดูภาพนี้กันเริ่มจากใส่เงื่อนไข Wheatstone Bridge ไปเลยให้ Wheatstone Bridge อันนี้กลายเป็นบิดสมดุลมันจะทำให้กระแสไฟตรงกลางเนี่ยไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าเราลองดูจากภาพนี้กระแสไฟที่ไหลเข้ามาเนี่ยมีค่าเป็น Iและแยกออกมาเป็น I1 กับ I2 เพราะฉะนั้นถ้ามันไม่มีไฟไหลในเส้นกลางเนี่ยมันก็จะทำให้ I1 ไหลไปสู่ R2 แล้วก็ I2 เนี่ยก็จะไหลมาสู่ R4 ก็ไหลต่อกันมาแบบนี้การที่ไม่มีกระแสไฟไหลตรงกลางเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีคุณสมบัติของการไหลของกระแสไฟฟ้าอยู่นะว่ากระแสไฟฟ้าเนี่ยจะไหลจากที่ที่มีศักย์สูงไปศักย์ต่ำแต่ว่าถ้าสมมติว่าศักย์2ที่เนี่ยมันเท่ากันหรือที่เราเรียกว่าความต่างศักย์เท่ากับ0เนี่ยกระแสไฟฟ้าก็จะไม่เกิดการไหลเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่ทำในที่นี้ก็คือการหาสักไฟฟ้าในแต่ละจุดเราเริ่มต้นจากการใส่สักไฟฟ้าก็คือแบตเตอรี่ของเราเนี่ยเราใส่ไป V0 เพราะฉะนั้นตอนที่มันไหลผ่านตัวด้านทานต่างๆอย่างถ้าเราลองดูตามสมการนี้เนาะ2สมการแรกเนี่ยพี่มี VA กับ VB ซึ่ง VA กับ VB ก็คือสักไฟฟ้าที่จุดด้านบนกับสักไฟฟ้าที่จุดด้านล่างซึ่งถ้า2ค่านี้มันเท่ากันเนี่ยกระแสไฟฟ้าตรงกลางก็จะไม่ไหลซึ่งพี่ใส่เป็นเงื่อนไขบิดสมดุลไปเรียบร้อยแล้วส่วน2สมการหลังเนี่ยมาจากการที่หลังจาก VA แล้วเนี่ยมันไหลผ่าน R2 ไปอีกพอมันไหลผ่าน R2 ไปมันทำให้สักตรงนี้เนี่ยมันกลายเป็น0แล้วเนื่องจากว่าเราต่อแบตเตอรี่เนาะขั้วนึงก็จะเป็น V0 ฝั่งนึงก็จะเป็น0เพราะฉะนั้นเมื่อกระแสไฟวิ่งผ่านเส้น R2 ไปแล้วซึ่งรวมถึง R4 เช่นกันมันก็ให้สักไฟฟ้าที่เหลืออยู่ณจุดนี้เนี่ย V เท่ากับ0เพราะฉะนั้นภาพที่เราเห็นเนี่ยสมการก็จะมาอยู่ในรูปแบบนี้ก็คือ VA ไหลผ่าน R2 ก็ถูกหักทิ้งอีกเท่านี้ แล้วผลลัพธ์ที่เหลือก็คือ0นั่นเองซึ่งสมการล่างก็ให้ผลเดียวกันทีนี้เนี่ยเรามีอยู่4สมการสมการ1 2เนี่ยเราจับเท่ากันได้เพราะว่าเราใช้เงื่อนไขบิดสมดุลส่วนสมการที่3สมการที่4เนี่ยเราสามารถย้ายข้างตัว i กับ r เนี่ยไปอีกฝั่งนึงได้เพราะฉะนั้นเราก็จะได้สมการที่3กับสมการที่4อยู่ในรูปแบบนี้ซึ่งในตอนจบแล้วก็คือเราก็แค่จับ2สมการนี้เท่ากันแล้วก็จับ2สมการนี้เท่ากันแล้วเราก็ตัด v 0ออกไปซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นกระบวนการคณิตศาสตร์ทั้งหมดเลยสุดท้ายผลลัพธ์ที่เราได้ก็จะเป็นเงื่อนไขบิดสมดุลอันนี้ซึ่งมันมาจากแนวคิดง่ายๆเนาะก็คือถ้าสมมติว่าโวลต์2จุดมันเท่ากันกระแสไฟก็จะไม่ไหลอีกอันนึงซึ่งอันนี้เนี่ยเราจะทำให้ดูแบบเน้นการทดลองเป็นหลักเลยก็คือวงจรที่มีตัวเก็บประจุเนื่องจากว่าเรามักจะเจอปัญหาอย่างเช่นวงจรแบบนี้มีการต่อตัวเก็บประจุเข้ามาแล้วมันมีคำที่มักจะพ่วงมาด้วยว่าเราต้องเปิดวงจรทิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วค่อยพิจารณาซึ่งการเปิดวงจรทิ้งไว้เนี่ยอย่างที่พี่เขียนไว้เลยมันคือการชาร์จประจุนั่นเองซึ่งการที่ตัวเก็บประจุเนี่ยมันถูกชาร์จจนเต็มมันก็จะทำให้มันไม่มีกระแสไฟไหลเข้าไปในตัวเก็บประจุอีกแล้วถ้าสมมติว่ามันมีเส้นทางของการไหลของกระแสไฟอยู่ในแนวนี้เมื่อตัวเก็บประจุชาร์จเต็มเนี่ยกระแสไฟในวงจรเนี่ยก็แทบจะเข้าใกล้ศูนย์เลยสำหรับการทดลองในเรื่องของวงจรเนี่ยเราเริ่มจากชุดแรกก่อนก็คือวงจร Wheatstone Bridge ซึ่งสิ่งที่เราจะทดลองเนี่ยเราจะพยายามทดลองเงื่อนไขบิดสมดุลหรือว่าความต้านทานที่อยู่ตรงข้ามกันเนี่ยมันมีผลคูณมีค่าเท่ากันมันจะทำให้กระแสไฟในเส้นกลางเนี่ยไม่ไหลซึ่งการที่ไม่มีกระแสไฟไหลเนี่ยมันเกิดจากการที่โวลต์ทั้ง2ฝั่งเนี่ยมีค่าเท่ากันนั่นเองครับ2เส้นเปล่าที่พี่เปิดไว้ตรงนี้นะครับจะเป็นเส้นกลางซึ่งเดี๋ยวเราจะเอาโวลต์มิเตอร์แล้วก็แอมมิเตอร์เข้าไปต่อแนะนำอุปกรณ์กันก่อนนะครับอย่างแรกก็จะมีตัวถ่านไฟฉายนะครับตัวด้านทานขนาด 1,000 โอห์มเนี่ย2ตัวแล้วก็มีตัวด้านทานที่ปรับค่าได้เนี่ย2ตัวเพื่อให้ผลคูณเนี่ยมันเท่ากันได้ง่ายขึ้นมี1ตัวนะครับมีค่าอยู่ระหว่างช่วง0ถึง20,000 โอห์มแล้วก็มีตัวนึงเนี่ยพี่ใช้เป็นช่วงที่มันเป็น0ถึง 2,000 โอห์มเนื่องจากว่าเดี๋ยวพี่จะปรับ 20,000 โอห์มเนี่ยมันมีค่าน้อยๆให้มันอยู่ในช่วง 2,000 โอห์มแล้วค่อยปรับตัว 2,000 โอห์มอีกทีเพราะว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเราปรับเนี่ยค่าที่มันปรับเนี่ยมันจะหยาบกว่า 2,000 โอห์มเพราะว่าช่วงมันกว้างกว่าเพราะฉะนั้นพี่เลยเลือกปรับตัวหยาบก่อนแล้วก็ค่อยปรับตัวที่ค่ามันละเอียดมากขึ้นนะครับเราจะมาเริ่มทดลองกันเลยโดยการต่อตัวโวลต์มิเตอร์เข้าไปนะครับในเส้นกลางซึ่งเมื่อพี่ต่อเข้าไปนะครับก็จะเห็นว่าตัวโวลต์มิเตอร์เนี่ยมันไม่ได้มีค่าเป็น0นะครับซึ่งมันแสดงให้เห็นว่าจุด2จุดของเส้นกลางเนี้ยมันยังมีศักย์ไฟฟ้าไม่เท่ากันเพื่อทำให้มันเกิดเงื่อนไขบิดสมดุลนะครับพี่จึงปรับตัวความต้านทานตัวนี้ซึ่งเมื่อพี่ปรับถึงค่านึงปุ๊บมันก็จะกลายเป็น0เราก็ค่อนข้างมั่นใจแล้วว่าเฮ้ยตัวเนี้ยมันน่าจะเข้าเงื่อนไขบิดสมดุลแหละแต่ว่าเพื่อให้ความมั่นใจมากขึ้นนะครับเราก็จะลองต่อกับแอมมิเตอร์ดูเนื่องด้วยว่าตัวแอมมิเตอร์เนี้ยอันนี้อยู่ในสเกลที่ค่อนข้างละเอียดกว่านะครับบิดเพิ่มตัวความต้านทานนะครับไปถึงค่านึงเราสังเกตเห็นว่าเนี่ยครับค่ากระแสมันโดดไปเลยครับเหตุผลจากว่าตัวผลคูณนี้เนี่ยมันมีค่าไม่เท่ากันแล้วนั่นเองทำให้บิดเนี่ยไม่สมดุลนะครับเพราะถ้าเราปรับไปถึงค่านึงมันก็จะเข้าใกล้0มากๆเลยเงื่อนไขบิดสมดุลที่เราได้อธิบายไปก่อนหน้านี้นะครับก็จะสามารถทำให้เห็นได้จริงประมาณนี้เลยเราก็มาเริ่มถึงชุดการทดลองที่2ของเรานะครับก็คือการทดลองการอัดประจุของตัวเก็บประจุนั่นเองนะครับหลักๆเนี่ยก็คือมีมิเตอร์2ตัวนะครับก็คือตัวโวลต์มิเตอร์ใช้วัดความต่างศักย์แล้วก็ตัวแอมมิเตอร์ใช้วัดกระแสนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดของการศึกษาวงจรนี้ก็คือตัวเก็บประจุหรือแคปซิเตอร์นั่นเองนะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่ก็จะต่อตัวโวลต์มิเตอร์คล่อมตัวนี้ไว้เพื่อดูว่าค่าความต่างศักย์คล่อมตัวเก็บประจุเนี่ยมีค่าเท่าไหร่นะครับแล้วก็ต่อตัวแอมมิเตอร์เพื่อดูค่ากระแสที่ผ่านเข้ามาในเส้นทางของตัวเก็บประจุนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นตัวต้านทานนั่นเองในที่นี้นะครับเราจะพูดถึงแค่ส่วนของการชาร์จประจุเท่านั้นก็อันนี้เนี่ยเดี๋ยวน้องๆต้องจับตาดูดีๆนะครับเพราะว่าทุกอย่างเกิดขึ้นไวมากนะครับโดยทฤษฎีแล้วเนี่ยค่ามันควรจะเพิ่มขึ้นเมื่อเราอัดประจุเข้าไปเต็มนะครับถึงค่านึงแต่ค่าของกระแสเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆเนื่องจากว่าอย่างที่เราเคยพูดถึงไปว่าถ้าถูกว่าตัวเก็บประจุมันอัดเต็มมันจะไม่มีกระแสไหลเข้าไปในเส้นทางนั้นนะครับจะสังเกตเห็นว่าตัวแอมมิเตอร์มันดีดขึ้นไปก่อนเพราะว่าตอนแรกเราปรับให้มันครบวงจรแล้วหลังจากนั้นมันก็ค่อยๆลดลงด้วยผลของการอัดตัวเก็บประจุนั่นเองสำหรับวงจรแรกที่เราได้พิจารณากันนะครับก็คือวงจร Wheatstone Bridge นั่นเองซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าถ้าสมมติว่าเราปรับค่า R เนี่ยให้ตัวต้านทานที่มันอยู่ตรงข้ามกันเนี่ยคูณกันแล้วมีค่าเท่ากันก็จะทำให้กระแสไฟในเส้นกลางเนี่ยไม่ไหลหรือว่าถ้าเราไม่วัดด้วยแอมมิเตอร์เนี่ยก็คือเราวัดด้วยโวลต์มิเตอร์เราก็จะได้ว่าโวลต์ที่เราวัดได้เนี่ยเป็น0นั่นเองครับเพราะว่าเราวัดเทียบโวลต์2จุดส่วนวงจรถัดไปเนี่ยก็คือวงจรที่มีแคปซิเตอร์ซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าตอนที่พี่เปิดให้มันชาร์จประจุหรืออัดประจุเข้าไปเนี่ยช่วงแรกเนี่ยกระแสเนี่ยมันจะเด้งไปถึงค่านึงเลย แล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆในขณะที่โวลต์ของตัวเก็บประจุเนี่ยมันขึ้นไปถึงค่าหนึ่งซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยก็มักจะเกิดขึ้นเวลาน้องๆทำโจทย์หรือเจอโจทย์ที่มีตัวเก็บประจุแล้วมีคำพูดที่ตอบมาด้วยว่าจะต้องเปิดไว้สักพักหนึ่งเหตุผลมันก็คืออย่างนี้นั่นเองเนื่องจากว่าเมื่อเราเปิดให้มันอัดประจุเข้าไปเนี่ยตัวกระแสเนี่ยจะพุ่งขึ้นไปถึงค่าหนึ่งแต่เมื่อทิ้งไว้สักพักหนึ่งเนี่ยกระแสไฟฟ้าเนี่ยจะลดลงจนเป็นศูนย์ในขณะที่ตัวเก็บประจุเนี่ยมีความต่างศักย์อยู่ที่ค่าหนึ่งนั่นเองครับดังนั้นเนี่ยถ้าน้องๆเนี่ยไปเจอโจทย์ปัญหาในที่ไหนที่มีตัวเก็บประจุอยู่แล้วเปิดทิ้งไว้สักพักหนึ่งซึ่งนั่นหมายความว่าตัวเก็บประจุเหล่านั้นเนี่ยถูกชาร์จจนเต็มเพราะฉะนั้นวงจรที่น้องเห็นว่ามันยุ่งยากเนี่ยอาจจะลดลงเหลือแค่วงจรอนุกรมธรรมดาเลยก็ได้ครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
2: สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับไฟฟ้าและแม่เหล็กกันนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เราได้นำมาใช้ประโยชน์อย่างมากมายในปัจจุบันทั้งทางตรงและทางอ้อมเรามาดูว่าสิ่งเหล่านี้มีส่วนช่วยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเราและพัฒนาประเทศได้อย่างไรนะในท่าต่อไปเราจะเรียนรู้กันว่ามีอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องในการเรียนรู้เราจะแยกเนื้อหาเป็น2 ส่วนนะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาเกี่ยวกับไฟฟ้าจะมีเรื่องของกระแสไฟฟ้าสักไฟฟ้าวงจรไฟฟ้าการแก้ปัญหาโจทย์และการประยุกต์ความรู้ไฟฟ้าไปใช้งานนะครับในส่วนของแม่เหล็กก็เช่นเดียวกันเราจะพูดถึงสนามแม่เหล็กแรงแม่เหล็กการแก้ปัญหาโจทย์และการประยุกต์ความรู้เรื่องแม่เหล็กไปใช้ประโยชน์นะครับในส่วนของกระแสไฟฟ้านะครับเกิดจากการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าซึ่งประจุไฟฟ้าอาจจะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรือเกิดจากการประดิษฐ์ของมนุษย์ก็ได้ถ้าประจุที่ถูกสร้างขึ้นมาไม่มีสื่อนำไฟฟ้าทำให้เกิดการเคลื่อนที่เราเรียกว่าไฟฟ้าสถิตแต่เมื่อมีสื่อนำไฟฟ้าจะทำให้เกิดการไหลของประจุกลายเป็นไฟฟ้ากระแสซึ่งอาจจะเกิดจากการเคลื่อนที่ของประจุบวกหรือประจุลบก็ได้อัตราการเคลื่อนที่ของประจุต่อเวลาจะกลายเป็นปริมาณของกระแสไฟฟ้าในระบบนะครับวัสดุต่างๆจะเป็นตัวกำหนดกระแสไฟฟ้าในวงจรซึ่งขึ้นอยู่กับจำนวนพาหะในวัสดุความเร็วเฉลี่ยของพาหะที่เราเรียกว่าความเร็วลอยเลื่อนและพื้นที่หน้าตัดของวัสดุ

0: ตามสมการที่แสดงนะครับแต่เนื่องจากเป็นสมการที่มีตัวแปรเป็นจำนวนมากจึงมีวิธีการหากระแสไฟฟ้าผ่านตัวแปรที่ง่ายขึ้นอีกวิธีหนึ่งที่จะได้กล่าวต่อไปจากสมการที่ยุ่งยากสามารถที่จะทำให้เข้าใจได้ง่ายโดยแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้าและความต้านทานถ้าความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันไฟฟ้ากับกระแสไฟฟ้าเป็นเชิงเส้นซึ่งจะได้ความชันของกราฟค่า1ความชันนั้นก็คือความต้านทานไฟฟ้านั่นเองสมการเชิงเส้นเราเรียกว่ากฎของโอห์มนะครับตัวต้านทานในปัจจุบันจะกำหนดค่าความต้านทานต่างๆตามความต้องการใช้งานแต่ในวงจรไฟฟ้าจะประกอบไปด้วยตัวต้านทานหลายๆตัวอาจจะต่อแบบอนุกรมขนานหรือแบบผสมกันเราสามารถหาความต้านทานรวมได้ในแต่ละวงจรตามแพทเทิร์นหรือรูปแบบของแต่ละวงจรไปเช่นสำหรับวงจรอนุกรมดังรูปนะครับเราสามารถหาค่าความต้านทานรวมหรือ RT ได้จากการนำความต้านทานแต่ละค่ามาบวกกันตามรูปนะครับรูปนี้จะทำให้เราเห็นวิธีการหาค่า RT ระหว่าง R ตัวแรกและ R ตัวสุดท้ายได้ชัดเจนขึ้นเมื่อนำวงจรไปใช้งานจุด2จุดนี้จะนำไปต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟฟ้าเพื่อทำให้เกิดการไหลของกระแสไฟฟ้าขึ้นมาสำหรับวงจรขนานจะมีวิธีการต่อวงจรดังรูปซึ่งเป็นรูปแบบเดียวกับการต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆภายในบ้านโดยในการคำนวณความต้านทานตัวอย่างในรูปก็คือจะมีตัวต้านทาน R1 R2 R3 จนถึง RN วิธีการหาความต้านทานรวมหาได้จากสมการ1ส่วน RT เท่ากับ1ส่วน R1 บวก1ส่วน R2 บวก1ส่วน R3 บวกไปเรื่อยจนถึง1ส่วน RN นะครับโดยที่ RT คือค่าความต้านทานรวม RN คือค่าความต้านทานแต่ละตัวในวงจรเครื่องหมายดับเบิลสแลชหมายถึงการต่อแบบขนานนะครับสมมติว่าค่าความต้านทาน R1 เท่ากับ10โอห์ม R2 เท่ากับ20โอห์ม R3 เท่ากับ20โอห์มวิธีการหาค่า RT เราจะแทนค่าตามสมการนะครับก็คือ1ส่วน RT เท่ากับ1ส่วน R1 บวก1ส่วน R2 บวก1ส่วน R3 ซึ่งแทนค่า R1 เท่ากับ10 R2 เท่ากับ20 R3 เท่ากับ20ก็จะได้ RT เท่ากับ5โอห์มนะครับตามรูปและตามสมการด้านขวามือนะครับสำหรับวงจรผสมนะครับจะพบว่าจะมีส่วนผสมระหว่างวงจรอนุกรมและวงจรขนานซึ่งการคำนวณก็ใช้รูปแบบเดียวกันทั้ง2 อย่างรวมกันนะครับถ้าอุปกรณ์หรือตัวต้านทานที่ต่อแบบอนุกรมก็ใช้วิธีการคำนวณแบบอนุกรมถ้าอุปกรณ์หรือตัวต้านทานที่ต่อแบบขนานก็ใช้วิธีการคำนวณแบบขนานนะครับก็เป็นการผสมระหว่างการคำนวณแบบอนุกรมและการคำนวณแบบขนานนะครับสำหรับการหาค่ากระแสและแรงดันไฟฟ้าในวงจรวิธีที่ง่ายที่สุดคือการวัดด้วยแอมมิเตอร์หรือโวลต์มิเตอร์นะครับสำหรับการวัดกระแสในวงจรอนุกรมจะนำแอมมิเตอร์ต่ออนุกรมกับวงจรซึ่งจะต่อกับจุดใดจุดหนึ่งก็ได้เนื่องจากวงจรอนุกรมกระแสในวงจรจะเท่ากันทุกจุดนะครับสำหรับการวัดแรงดันไฟฟ้าในวงจรอนุกรมจะมีวิธีการต่อโดยต่อโวลต์มิเตอร์ขนานกับตัวต้านทานในวงจรซึ่งค่าแรงดันที่ได้จะขึ้นอยู่กับค่าความต้านทานของตัวต้านทานแต่ละตัวถ้าความต้านทานมากค่าแรงดันไฟฟ้าจะมากขึ้นด้วยถ้าความต้านทานน้อยค่าแรงดันไฟฟ้าก็จะน้อยลงสำหรับวงจรขนานนะครับในการวัดกระแสในวงจรขนานจะกระทำได้โดยการนำแอมมิเตอร์มาต่อเข้ากับวงจรอังรูปนะครับซึ่งกระแสจะเปลี่ยนแปลงตามค่าความต้านทานของค่าความต้านทานแต่ละตัวถ้าค่าความต้านทานมากค่ากระแสจะน้อยถ้าความต้านทานน้อยค่ากระแสจะมีค่ามากขึ้นนะครับสำหรับปริมาณอีกอันหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าได้แก่กำลังไฟฟ้าซึ่งเป็นปริมาณที่เป็นผลคูณของกระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้าแต่เมื่อพิจารณาตามกฎของโอห์มสามารถหาค่ากำลังไฟฟ้าได้จากความสัมพันธ์ของกระแสและความต้านทานหรือแรงดันไฟฟ้ากับความต้านทานดังสมการในรูปนะครับโดย P เท่ากับ IV หรือเท่ากับ i สแควร์ r หรือเท่ากับ v สแควร์ส่วน r โดยหน่วยของกำลังไฟฟ้ามีหน่วยเป็นวัตต์นะครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับไฟฟ้าไปแล้วต่อไปเรามาเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับแม่เหล็กกันนะครับในส่วนเนื้อหาเกี่ยวกับแม่เหล็กเราจะพูดถึงสนามแม่เหล็กเป็นอันดับแรกสนามแม่เหล็กขึ้นอยู่กับอะไรบ้างถ้าดูตามรูปนะครับก็คือเป็นลักษณะวัสดุแม่เหล็กที่เราเจอกันโดยทั่วไปรูปร่างของสนามแม่เหล็กจะสัมพันธ์กับลักษณะของรูปร่างของแม่เหล็กนะครับโดยแม่เหล็กจะมีแบ่ง2ชนิดคือแม่เหล็กถาวรและแม่เหล็กชั่วคราวหรือแม่เหล็กไฟฟ้านั่นเองนะครับแหล่งกำเนิดสนามแม่เหล็กที่พบโดยทั่วไปคือสนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเส้นลวดนะครับซึ่งจากการทดลองพบว่าขนาดของสนามแม่เหล็กจะเพิ่มขึ้นตามขนาดของกระแสไฟฟ้าแต่จะแปรผกผันกับระยะห่างจากเส้นลวดตัวนำโดยสนามแม่เหล็กจะมีหน่วยเป็นเทสลาโดยความสัมพันธ์ระหว่างสนามแม่เหล็กกระแสและระยะห่างจากลวดตัวนำเป็นไปตามสมการดังรูปนะครับต่อไปมาดูสนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าไหลผ่านขดลวดวงกลมบ้างนะครับสนามแม่เหล็กจะเกิดขึ้นรอบๆขดลวดโดยขนาดของสนามแม่เหล็กที่จุดศูนย์กลางของขดลวดจะแปรผกผันกับรัศมีของขดลวดเดี๋ยวจะแปรผันตามจำนวนรอบของขดลวดตามปริมาณของกระแสนะครับตามสมการด้านขวามือครับคือ b เท่ากับมิวศูนย์ ni ส่วน 2a โดย n คือจำนวนรอบของขดลวดนะครับสนามแม่เหล็กอีกรูปแบบหนึ่งที่นำมาประยุกต์ใช้กันมากก็คือสนามแม่เหล็กในขดลวดโซลีนอยด์นะครับซึ่งถูกประยุกต์ใช้ในการทำอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆเช่นออดไฟฟ้าวาล์วโซลีนอยด์เป็นต้นโดยสนามแม่เหล็กหาได้โดยถ้าแกนขดลวดเป็นวัสดุใดๆเราหาได้จากสมการ b เท่ากับมิว ni นะครับแต่ถ้าแกนขดลวดเป็นอากาศเราหาสนามแม่เหล็กได้จาก b เท่ากับมิวศูนย์ ni นะครับต่อไปมาดูอิทธิพลของสนามแม่เหล็กกันบ้างนะครับโดยปกติแล้วสนามแม่เหล็กจะมีอิทธิพลต่ออนุภาคที่มีประจุนะครับประจุก็ได้ประจุบวกหรือประจุลบโดยที่ขนาดของแรงที่กระทำต่อประจุที่วางอยู่ในสนามแม่เหล็กหาได้จากสมการ F เท่ากับ Q คูณ V คูณ B คูณไซน์เซต้านะครับโดย F ก็คือแรงที่สนามแม่เหล็กกระทำกับประจุมีหน่วยเป็นนิวตัน Q ก็คือประจุไฟฟ้าที่เคลื่อนที่เข้าไปในสนามแม่เหล็กมีหน่วยเป็นคูลอมV จะเป็นอัตราเร็วของประจุที่เคลื่อนที่เข้าไปในสนามแม่เหล็กมีหน่วยเป็นเมตรเปอร์เซกนะครับส่วน B ก็คือสนามแม่เหล็กมีหน่วยเป็นเทสลาเซต้าคือมุมระหว่างเวกเตอร์ V กับเวกเตอร์ B นะครับโดยทิศของแรงแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจะเป็นไปตามกฎมือขวานะครับโดยนิ้วชี้เราให้เป็นทิศของความเร็วของอนุภาคนิ้วกลางจะเป็นทิศของสนามแม่เหล็กส่วนนิ้วโป้งจะเป็นทิศของแรงที่กระทำของแรงแม่เหล็กนะครับมาดูตัวอย่างกันนะครับสมมติว่าโปรตอน1ตัวเคลื่อนที่ผ่านสนามแม่เหล็กโลกในแนวตั้งฉากกับทิศของสนามด้วยความเร็ว10ยกกำลัง7เมตรต่อวินาทีความเข้มของสนามแม่เหล็กที่เส้นศูนย์สูตรเท่ากับ10ยกกำลัง9เทสลาจงหาแรงที่กระทำบนโปรตอนโดยสนามนี้และเปรียบเทียบกับขนาดของแรงโน้มถ่วงวิธีทำนะครับจากแรงแม่เหล็กที่กระทำบนโปรตอนเท่ากับ QVB sin θ เนื่องจากสนามแม่เหล็กโลกกับความเร็วของโปรตอนตั้งฉากกันเพราะนั้นเซต้าจะเท่ากับพายส่วน2นะครับเมื่อแทนค่าลงไปจะได้ว่าตัว Q ก็คือ 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ19นะครับ V เท่ากับ10ยกกำลัง7 B เท่ากับ10ยกกำลัง9นะครับแล้วก็ sin θ หรือ sin พายส่วน2จะเท่ากับ1นะครับซึ่งจะได้แรงแม่เหล็กที่กระทำบนโปรตอนเท่ากับ 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ3นิวตันนะครับทีนี้มาดูแรงโน้มถ่วงบนโปรตอนนะครับจะเท่ากับ m คูณ g ซึ่ง m เท่ากับ 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ27นะครับส่วน g คือ 9.81 ก็จะได้แรงโน้มถ่วงบนโปรตอนเท่ากับ 1.57 คูณ10
1: ยกกำลังลบ26นิวตันนะครับดังนั้นแรงแม่เหล็กจะมีค่าประมาณ10ยกกำลัง23เท่าของ

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: และทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: And the culture of Thai is greeting to our Earth's Mother in Mother Day.
1: Mm-hmm. Right.
0: To have some formalai to their mother. Right. Thai flag and Loi Ka Thong and the king is the important. I want to show about these two. Another student think about Tom Yam Kung too, same in Bangkok, in Nong Khai. Something about currency of Thai, Thanabat in Thai. And this person, this student, I want to show this student. He never hand in my homework, but when I told them, what about you think when you meet the foreigner people in the future? He tried to draw for me. This is the first favor of him to me. look like he's elephant. I think it doesn't have elephant. It doesn't be elephant. And he have some different idea from the other student, such as guan and egg and Thai suit. Yeah, I think good for him. I think I will develop him to another skill in the letter. Thank you.
1: Excellent. Thank you very much. Look at that, your student, his first homework assignment that he gave to you. And yes, now you have discovered what he likes to do, what he's interested in. And he thinks differently. He put different things in his bag. Excellent. And I just wanted to highlight that you, when one of your students said, can I just put it on my shirt or my dress? Of course, right? It doesn't have to be a bag, it could be anything. All right, excellent. Thank you very much. Should we wrap up? Okay.
2: A quick wrap up. ค่ะอาจารย์ฮะรู้สึกว่าไอเดียดีกันมากเลยนะคะดิฉันดีใจมากเลยมันเป็นการแบ่งปันที่วิเศษมากเลยนะคะอาจารย์เชได้บอกว่ามันไม่ใช่เป็นแบ็กแล้วตอนนี้เริ่มออกมาเป็นแอคทิวิตี้แล้วนะมันเป็นรูปธรรมมากขึ้นนะคะจากทางกรุงเทพก็ได้นำเสนอเป็นโปรเจกต์ใหญ่นะคะคืออาจจะเป็นว่าสำหรับเด็กโตหน่อยนะคะจะมีโปรเจกต์ใหญ่คือเกี่ยวกับเรื่องของอาเซียนแคมป์ซึ่งตรงนั้นจะได้ทำกิจกรรมค่อนข้างหลากหลายนะคะจะอาจจะเริ่มแต่เรื่องของการไทยแดนซ์มีซูวีเนียร์รวมทั้งการจัดปาร์ตี้ซึ่งเป็นโอกาสให้นักเรียนได้เป็นตัวแทนของประเทศต่างๆทำให้เขาได้เข้าใจถึงวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆหรืออีกหนึ่งความกิจกรรมก็เป็นเรื่องของการจัดกิจกรรมเรื่องของเอากีฬาเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะจะได้ออกกำลังกายเป็นการให้นักเรียนคิดถึงเรื่องของกีฬาประจำชาติซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการแล้วเมื่อหลังจากทำไปแล้วก็จะมีการให้นักเรียนแสดงจริงๆมีการแข่งขันจริงซึ่งก็คงน่าสนุกหวังว่าอาจารย์คงได้ถ่ายวิดีโอออกมาให้พวกเราได้เห็นบ้างนะคะส่วนทางหนองคายนะคะทางหนองคายก็ได้นำเสนอว่าอาจารย์ก็เสนอเป็นรูปของโครงงานเล็กๆเหมือนกันที่จะให้นักเรียนได้ทำบอกว่าอยากจะรับประทานอะไรขอโทษค่ะอยากจะนำเสนออาหารประเภทไหนให้แก่เพื่อนในสมาชิกอาเซียนก็จะมีการเสนอหลากหลายเช่นต้มยำกุ้งแกงเขียวหวานพูดถึงในแง่เรื่องของการปรุงเรื่องของประเภทอาจารย์เชได้เสริมว่าเราอยากจะให้เด็กได้คิดเพิ่มเติมต่อไปคือนอกเหนือจากเรื่องของว่ามีอาหารส่วนประกอบอย่างนั้นให้นึกว่าทำไมถึงอาหารเหล่านั้นมีความสัมพันธ์กับความสำคัญกับเราอย่างไรนะคะในฐานะที่เป็นคนไทยที่เรากินอาหารประเภทนั้นเพราะอะไรและอาหารประเภทนั้นดีต่อสุขภาพอย่างไรอันนี้ก็ช่วยกันส่งเสริมต่อยอดความคิดของนักเรียนนอกเหนือจากที่ให้ทำโปรเจกต์ที่เป็นเรื่องของนำเสนอสิ่งที่มองเห็นก็จะพบว่าก็คือในลักษณะเดิมที่อาจารย์เชได้นำเสนอตอนแรกว่าโปรเจกต์ควรจะต่อยอดไปถึงสิ่งที่มันอยู่ลึกเข้าไปสะท้อนถึงสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์หรือความคิดเห็นหรือความสำคัญของสิ่งที่เรานำเสนอนะคะส่วนทางหัวหิน

0: last question that they will interview the foreigner is, what are different different from their country? So then, after they get the answer from the foreigner, we will share the answer together and let them do the project. Why do the foreigner come to Nong Khai and visit Nong Khai? Yeah.
1: Right.
0: And
1: okay.
0: We will use the video to get the thoughts for the creation that we have interviewed the foreigners. Yeah, thank you.
1: Again, getting to know foreigners who visit Thailand, especially Nong Khai, there are many tourists there who also are probably doing some kind of visa run for Lao, right? But also it brings more tourists to Nong Khai, and asking those general questions, getting to know you questions, right? Small talk, chit-chat questions. All right, and also getting to know what it is that they're interested in Thailand. All right, thank you.
2: ค่ะสรุปก็คืออาจารย์ส่วนใหญ่ก็จะเน้นในเรื่องของให้นักเรียนไปสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวหรือไม่ก็เป็นปัจจุบันถ้าเป็นแถวหัวหินก็บอกว่าจะมีคนงานพม่าเยอะนะคะงะส่วนใหญ่ประเด็นที่จะเป็นการตั้งคำถามนอกจากคำถามทั่วไปแล้วก็จะเป็นเรื่องของมีความหลากหลายมากทางหัวหินก็จะเสนอเรื่องของบทบาทของสมาชิกในครอบครัวเรื่องของยูนิคเนี่ยซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีให้เขาเห็นว่าประเทศนั้นๆมีความสำคัญอย่างมีเอกลักษณ์ของตัวเองอย่างไรซึ่งดิฉันคิดว่าตรงนี้จะดีตรงที่ถ้าเราให้นักเป็นโอกาสที่ให้นักเรียนจะต้องไปค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองอีกทีนึงถ้าใครได้รับมอบหมายไปดูของประเทศเนี่ยไปทําประเทศไหนนะคะตรงส่วนนึงก็คือเรื่องของทางกรุงเทพซึ่งจะเน้นเรื่องของการพาเด็กออกไปสัมภาษณ์จริงอาจารย์ได้เล่าประสบการณ์ว่าพาเด็กไปสัมภาษณ์ตอนที่อาจารย์สอนอยู่แถวโรงเรียนแถวหัวลำโพงก็ให้เด็กไปสัมภาษณ์แถวลำโพงย้ายมาแถวดอนเมืองก็มาสัมภาษณ์ที่แอร์พอร์ตซึ่งพบว่าเด็กเขาสนุกสนานและได้รับประสบการณ์จริงซึ่งนำไปสู่ความสำเร็จในการเรียนของเด็กด้วยเป็นความภาคภูมิใจของทั้งโรงเรียนและของตัวนักเรียนเองนะคะทางหนองคายก็ได้เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นผลของการแบ่งปันนะคะเพราะหนองคายบอกว่าเมื่อฟังสองจากสองไซส์แล้วได้เกิดความคิดละว่าจะนำไปใช้เป็นโปรเจกต์เวิร์กให้เด็กไปสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวโดยเน้นประเด็นเรื่องของการมาเมื่อไหร่มาอยู่นานเท่าไหร่และที่สำคัญก็คือประทับใจอะไรที่อยากมาแล้วก็จะให้นักเรียนทำเป็นโปรเจกต์โดยเป็นหัวข้อว่าทำไมถึงอยากมาเที่ยวเมืองหนองคายนะคะยันขอฝากประเด็นนี้ว่าทั้งหมดเมื่ออาจารย์ทำโปรเจกต์แล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดอาจารย์เชก็ได้ย้ำมาตอนช่วงต้นๆแล้วก็คือว่าทำไมสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับเด็กทำไมเราถึงต้องทำตรงนี้นักเรียนเรียนอะไรได้เรียนรู้อะไรจากการทำงานนี้โดยเฉพาะในเรื่องของcultural sensitivity หรือความแตกต่างของทางวัฒนธรรมนะคะบางทีเราให้เด็กทำกิจกรรมไปโดยที่เราไม่ได้ให้เด็กมานั่งคิดตระหนักว่าสิ่งนั้นสำคัญยังไงเกิดผลอะไรมันก็จะเป็นผลประโยชน์ที่ได้ไม่คุ้มค่าเพราะเมื่อเข้าไปเจอชีวิตจริงเข้ามาเขาอาจจะไม่ได้ตระหนักว่าเอ๊ะมันคืออะไรแต่ถ้าเราให้เด็กมีการอภิปรายส่วนนี้เรียนคิดว่าก็จะช่วยเติมเต็มให้โปรเจกต์นั้นสำคัญและมีประโยชน์มากขึ้นค่ะ
1: Thank you. So we still have energy? Yeah? I think it's time to wake up some more. We have a little contest here. Okay? So think first. A contest between all the sites. But you only have 1 minute. Okay.What kind of jobs are needed now and will be needed more when AEC opens in 2015? So each site, Bangkok, Hua Hin, and Lao, sorry, Nong Khai, come up with as many jobs as possible. Not the industry, don't say agriculture. You have to say like farmer,

0: also critical thinking in life after school, right? And being able to read job descriptions well and being able to understand what it is that they need. So in that way, it's applying critical thinking.
1: อาจารย์นะคะจะสรุปสั้นๆที่เราทำกันคือ guessing game เกี่ยวกับเรื่องของอาชีพนะคะซึ่งอาจารย์ได้ทำกันหลากหลายอาจารย์เชสรุปตรงนี้ว่ากิจกรรมอันนี้ช่วยประยุกต์กับการcritical thinking ในห้องเรียนอย่างไรซึ่งได้ความได้ว่าจากการที่เด็กจะต้อง work out ตัวคำตอบมันเป็นส่วนที่ทำให้เด็กต้องคิดตัดสินใจนำเอาตัว clues หรือตัวโจทย์มาคิดแล้วใช้ประมวลจากสิ่งที่เป็นประสบการณ์ของตัวเองกับสิ่งที่ตัวเองอ่านจากภาษาที่เป็นภาษาอังกฤษเพื่อประมวลแล้วก็นำมาสู่คำตอบสุดท้ายนะคะซึ่งนอกเหนือจากการที่เด็กจะต้อง work out จากภาษาในห้องเรียนแล้วสิ่งที่สำคัญลงไปก็คือเหมือนเราเตรียมตัวให้เด็กทั้งสิ่งที่ในอนาคตข้างหน้าจะทำให้เด็กได้ระหนักว่าความสำคัญของทักษะที่เขาควรจะได้เพื่อจะนำไปสู่อาชีพที่เขาคิดว่าอยากจะทำหรือเตรียมตัวเพื่อจะทำในอนาคตอันใกล้ที่เราจะต้องร่วมภาคีกับ AEC อันนี้นะคะซึ่งดิฉันจะขอเสริมว่าตัวนี้เป็นส่วนที่ครูจะต้องสร้างความตระหนักให้กับนักเรียนด้วยการหลังจากทำกิจกรรมแล้วควรจะมาคุยกันแล้วก็ให้เขาแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมจะช่วยทำให้เขานึกถึงตัวเขานึกถึงทักษะที่เขาคิดว่าน่าจะต้องเตรียมตัวถ้าเราคิดว่าเราจะไปทำอะไรในอนาคตด้วยค่ะ
0: Thank you So for your assignment or homework is to try and adapt this activityin your classroom. Whatever grade level you have, how would you adapt this activity, applying critical thinking with ASEAN and thinking of jobs or career or development in your classroom? How would you apply and adapt this? And we're going to continue with some more critical thinking and talk about creative thinking in the next session. But before we wrap up,I would like to mention that in your last session, session 6 in September 20, is the final project culmination. I will be talking about this more in the next 2 weeks, but your final project is basically you coming as a group of teachers here presenting via PowerPoint, video, whatever, right? You will be showing yourproject-based learning, and you will be sharing what kind of project will you have your students do that would incorporate all the 5 C's and how this is preparing them for ASEAN. That's your final project. It's something that maybe you are already doing with your students, or something that you are halfway doing with your students.Or something that you would like to do with your students. But it's a project for you as a group of teachers collaborating with each other. How are the 5 C's going to help in preparing your students for ASEAN? And you'll present it here where I'm standing, or in Hua Hin or Nong Khai where you are sitting, right? And you will have some kind of visual document or documents to prepare. So you are the stars for the last one. Be prepared.Okay, all right. Thank you very much for a wonderful session. We will continue next week, and I look forward to your more experiences from your classroom. ขอบคุณค่ะ
1: ค่ะ อาจารย์ฮะ อาจารย์เชได้ขอให้อาจารย์ช่วยกลับไปคิดนะคะว่าอาจารย์จะทำกิจกรรมอะไรกับนักเรียนในการประยุกต์สิ่งที่เราเรียนวันนี้โดยเฉพาะเรื่องของการเกี่ยวข้องกับเรื่องของอาชีพและเรื่องของการที่จะนำไปสู่เกี่ยวข้องกับอาเซียนนะคะแล้วอาจารย์เชฝากว่าอาจารย์ช่วยกรุณาคิดถึงเรื่องของโปรเจกต์โครงงานที่เราจะนำเสนอในวันสุดท้ายของการของซีรีส์นะคะคือเซสชั่นที่6ซึ่งอาจารย์จะต้องออกมาแสดงให้เพื่อนๆได้เห็นกันในทุกไซต์นะคะโดยที่อาจารย์เชย้ำว่าอาจารย์จะเป็นกิจกรรมที่อาจารย์กำลังทำหรือคิดจะทำหรือทำไปแล้วก็ได้นะคะและขอให้เตรียมให้ชัดเจน

เพื่อจะได้นำมานำเสนอให้กับทุกๆคนที่เข้ามาร่วมกันในรายการค่ะก็พบกันใหม่นะคะในวันศุกร์ที่23สิงหาคมค่ะซึ่งเป็นเซสชั่นที่3ต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ปฏิพันธ์จำกัดเขตสามารถหาค่าได้ยังไงเดี๋ยววันนี้พี่บูมจะมาเล่าให้ฟังนะครับทฤษฎีบทกล่าวไว้ว่าถ้า f นะครับเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วงปิด AB และถ้า f ใหญ่นะครับเป็นปฏิยานุพันธ์ของ f เล็กนะครับบนช่วงปิด AB แล้วนะครับอินดิเคตตั้งแต่ a จนถึง b นะครับของ fx dx นะครับจะเท่ากับ f ใหญ่ x นะครับตั้งแต่ a จนถึง b นะครับหรือเรานะครับสามารถเขียนอยู่ในอีกรูปแบบนึงได้นะครับนั่นก็คือ f ใหญ่แทนค่า b นะครับลบด้วย f ใหญ่แทนค่า a ครับดังนั้นนะครับเรามาลองทบทวนสูตรที่เราจะได้ใช้กันต่อไปนะครับนั่นก็คือ dx กําลัง n / dx นะครับจะได้เป็น n x กําลัง n ลบ1นะครับในส่วนของอินทิเกรตล่ะครับถ้าเราอินทิเกรต x กําลัง n dx ล่ะครับก็จะได้เป็น x กําลัง n บวก1นะครับหารด้วย n บวก1นะครับแล้วก็อย่าลืมบวกค่า c ด้วยนะครับโดยที่ n นะครับจะไม่เท่ากับลบ1นะครับตัวอย่างโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่าจงหาค่าอินทิเกรตนะครับตั้งแต่1จนถึง3ของ 2x กําลัง3 dx นะครับอันดับแรกนะครับเราต้องอินทิเกรต 2x กําลัง3ก่อนใช่มั้ยครับ 2x กําลัง3นะครับถ้าเราอินทิเกรตมันก็จะได้เป็น 2x กําลัง3บวก1กลายเป็น 2x กําลัง4นั่นเองครับแล้วหารด้วย4จากนั้นนะครับก็จำกัดขอบเขตมันนะครับตั้งแต่ช่วง1จนถึง3นั่นเองครับจะเห็นได้ว่ามันตัดกันได้นะครับเราก็ตัดกันไปก่อนนะเราก็แทนค่าลงไปนะครับก็จะกลายเป็น3กําลัง4ส่วน2ลบ1กําลัง4ส่วน2นะครับก็จะได้เป็น81ส่วน2ลบ1ส่วน2นั่นเองครับจากนั้นนะครับส่วนเท่ากันนะครับก็เอามาลบกันได้เลยก็เป็น80ส่วน2เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะตอบ40นี้นะครับพี่จะทำโจทย์ข้อต่อไปให้ดูนะครับซึ่งโจทย์ข้อนี้นะครับเราจะต้องมีความรู้ทั้งในเรื่องดิฟทั้งในเรื่องฟังก์ชันแล้วก็ในเรื่องอินทิเกรตนะครับโดยโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่ากำหนดให้ฟังก์ชัน f(x) นะครับเท่ากับ ax ของบวก bx บวก c เมื่อ a b c นะครับเป็นจำนวนจริงครับถ้า f ลบ1นะครับบวก f 1เท่ากับ14 f พาม1นะครับเท่ากับ 2f 1นะครับและ f พาม0นะครับบวก f พาม0นะครับจะเท่ากับ6แล้วอินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของ f 3x dx เนี่ยจะเท่ากับเท่าไหร่นะครับเราจะเห็นว่าในรูปที่เราต้องแทนค่าเนี่ยเราจะต้องมีการดิฟมันนะครับดิฟ1ครั้งดิฟ2ครั้งใช่ไหมครับหรือเราจะเรียกมันว่าดิฟอันดับที่1หรือดิฟอันดับที่2อย่างนี้นะครับเราก็จะต้องมาเขียนรูปทั่วไปของมันก่อนก็คือ fx เท่ากับ a x กำลัง2บวก bx บวก c จากนั้นนะก็ทำการดิฟตัวมันนะครับก็จะกลายเป็น f พาม x จะเท่ากับดึง2ลงมาใช่ไหมครับก็จะเป็น 2ax บวก b ใช่ไหมครับแล้วก็ดิฟอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะกลายเป็น f พัมพัม x นะครับจะเท่ากับ 2a นั่นเองครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะทำการแทนฟังก์ชันในพวกนี้นะครับเข้าไปในสูตรที่ทางโจทย์ได้กำหนดมาให้นะครับนั่นก็คือ f ลบ1บวก f 1นะครับเท่ากับ14ใช่ไหมครับแต่เราก็แทนค่าลงไปก่อนนะครับก็จะกลายเป็น a คูณลบ1กำลัง2บวก b คูณลบ1บวก c นะครับแล้วบวกอยู่กับ a แทน1ลงไปนะครับ1กำลัง2บวก b แทน1ลงไปแล้วก็บวก c นะครับจะเห็นได้ว่าไอ้2ตัวนี้มันมีตัวที่ตัดกันได้ก่อนนะครับลบ b ตัดกับ b ใช่ไหมครับแล้วเขาบอกว่า f ลบ1บวกกับ f 1เนี่ยบวกกันแล้วนะครับมันจะได้เท่ากับ14นะครับส่วนฝั่งนี้นะครับลบ1กำลัง2ก็กลายเป็น1ถูกไหมครับมันก็เลยจะได้ว่า a บวก a กลายเป็น 2aแล้วก็ c บวก c กลายเป็น 2c นะครับดึงตัวประกอบร่วมนะครับแล้วก็ย้ายไปหารอีกฝั่งนะครับก็จะกลายเป็นว่า7นะครับจะเท่ากับ a บวก c นั่นเองครับให้เป็นสมการที่1นี่คือฟังก์ชันแรกนะครับที่เขากำหนดมาให้ต่อไปนะครับจากฟังก์ชันที่2นะครับที่โจทย์กำหนดก็คือ f พาม1เท่ากับ 2f 1ใช่ไหมครับเราก็จะต้องเขียนกันนะครับว่าจาก f พาม1นะครับเท่ากับ 2f 1นะครับเราก็แทนค่าลงไปนะครับ f พามแล้วก็แทน1ลงไปก็จะกลายเป็น2คูณ a คูณ1บวก b นะครับจะเท่ากับ

แทน1ลงไปใน f ธรรมดาใช่ไหมครับแล้วก็คูณด้วย2ก็จะกลายเป็น2คูณ a 1กำลัง2บวก b คูณ1บวก c นะครับจากนั้นก็คูณ2เข้าไปนะครับก็จะกลายเป็น 2a บวก b นะครับเท่ากับ 2a บวก 2b บวก 2c ใช่ไหมครับจะเห็นได้ว่ามี2ข้างที่เหมือนกันนะครับเราสามารถตัดได้แล้วก็ย้าย b ย้าย c ไปอีกฝั่งนะครับก็จะได้เป็นว่า b นะครับจะเท่ากับลบ 2c นั่นเองครับให้เป็นสมการที่2นะครับจากเงื่อนไขสุดท้ายนะครับก็คือ f พาม0บวก f พาม0เท่ากับ6นะครับเราก็จะต้องนำมันมาเขียนนะครับจาก f พาม0ครับบวก f พามพาม0เท่ากับ6นะครับเราก็จะแทนค่าลงในสิ่งที่เราหามาแล้วนะครับ f พาม0ก็แทน0ลงไปก็เป็น 2a คูณอยู่กับ0นะครับบวก b f พามพาม0ก็จะเป็น 2a นะครับเท่ากับ6ใช่ไหมครับแปลว่าพจน์นี้นะครับก็จะได้เป็น 2a บวก b เท่ากับ6นะครับแต่เรารู้มาก่อนหน้านี้นะครับว่า b นะครับมันเท่ากับลบ 2c ใช่ไหมครับเราก็จะใช้สมการที่2นะครับแทนลงไปนะครับแทนสมการที่2นะครับก็จะกลายเป็น 2a ลบ 2c นะครับเท่ากับ6ใช่ไหมครับแล้วก็ a ลบ c นะครับจะเท่ากับดึง2ออกมาเอา2ย้ายไปหาร6ก็จะกลายเป็น3นั่นเองครับให้เป็นสมการที่3นะครับแล้วเราเห็นความเหมือนหรือความต่างอะไรกันระหว่างสมการที่1และก็สมการที่3มั้ยครับถ้าเราเอาสมการที่1บวกด้วยสมการที่3นะครับมันก็จะได้ค่า a ออกมาใช่มั้ยครับเราก็เลยนำสมการที่1นะครับบวกด้วยสมการที่3ก็จะกลายเป็น a บวก c บวก a ลบ c เท่ากับ7บวก3นะครับ c ก็จะตัดกับ c ไปนะครับก็จะได้เป็นว่า 2a นะครับเท่ากับ10แล้วก็ a นะครับเท่ากับ5ครับจากนั้นนะครับเมื่อเราได้ค่า a มาแล้วใช่ไหมครับเราก็จะทำการไปแทนเพื่อที่จะหาค่า c และค่า b ต่อไปนะครับเราก็จะไปแทนในสมการที่1นะครับเพื่อหาค่า c ครับในสมการที่1นะครับ a หรือ5นะครับบวก c นะครับจะเท่ากับ7แปลว่า c นะครับ2นั่นเองครับแล้วเรานะครับต้องไปหาค่า b ต่อใช่ไหมครับเราก็ไปแทนในสมการที่2นะครับก็คือ b นะครับเท่ากับลบ2คูณ c ใช่ไหมครับก็เป็น2 b ก็จะเท่ากับลบ4นั่นเองครับจากนั้นนะครับเราก็จะมาหาค่าสุดท้ายที่โจทย์ต้องการหานะครับนั่นก็คืออินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของ f 3xdx นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องเอา a b c มาเขียนในรูป fx ให้ได้ก่อนนะครับ fx a ใช่ไหมครับก็เป็น 5x กำลัง2ลบลบ 4x บวก2นี่ครับอันนี้คือ fx ใช่ไหมครับจากนั้นนะครับสิ่งที่โจทย์ต้องการหานะครับก็คืออินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของ f 3x dx นะครับอินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ใช่ไหมครับแล้วเราก็แทน 3x ลงไปใน x ของ fx นี่เองครับมันก็จะได้เป็น5คูณ 3x ทั้งหมดกำลัง2ลบ4คูณ 3x บวก2แล้วก็ dx นะครับกระจายกำลังเข้าไปนะครับก็เป็น1 0เป็น45 9คูณ5ใช่ไหมครับเป็น 45x กำลัง2 4คูณ3เป็น 12x บวก2 dx นะครับจากนั้นก็ทำการอินทิเกรตครับ 45x กำลัง2อินทิเกรตได้เป็น 45x กำลัง3ส่วน3นะครับลบ 12x อินทิเกรตได้เป็นลบ 12x กำลัง2ส่วน2นะครับแล้วบวก2อินทิเกรตได้เป็นบวก 2x นะครับและเราก็จำกัดเขตมันไว้ที่0จนถึง1นั่นเองครับ45ส่วน3ตัดได้เป็น15นะครับ2ตัดกับ12ได้เป็น6แปลว่าเรานะครับต้องแทน1เข้าไปในฟังก์ชันนี้นะครับก็จะกลายเป็น15 1กำลัง3ลบ6คูณ1กำลัง2บวก2คูณ1นะครับลบกับแทน0ลงไปนะครับก็จะเป็น15คูณ0กำลัง3ลบ6คูณ0กำลัง2นะครับแล้วก็บวก2คูณ0นะครับจากนั้นก็จะได้เป็น15ลบ6ใช่ไหมครับแล้วก็บวกด้วย2มีค่าเท่ากับ11นะครับเป็นคำตอบนะครับน้องๆเห็นไหมครับว่าการทำโจทย์ปฏิพันธ์จำกัดเขตเนี่ยจะต้องใช้เรื่องอนุพันธ์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องโจทย์เกี่ยวกับอนุพันธ์หรือโจทย์เกี่ยวกับปฏิพันธ์เนี่ยน้องๆจะต้องทบทวนทั้ง2เรื่องนี้ไปพร้อมๆกันนะครับเพราะว่าทั้ง2เรื่องนี้สำคัญมากในการทำโจทย์เรื่องนี้ครับ

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ึกถึงความหมายนะคะในความคิดเห็นของอาจารย์แล้วก็ยกตัวอย่างด้วยนะคะสัก 2-3 ตัวอย่างค่ะให้เวลา2 นาทีค่ะอาจารย์ปรึกษากันได้นะคะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ยอุปนิสัยในการเรียนและความสนใจที่แตกต่างกันของเด็กนักเรียนทำให้โรงเรียนบ้านคูเมืองอ่อนอนุเคราะห์จังหวัดอุบลราชธานีแบ่งการเรียนการสอนเป็น3กลุ่มคือจิตเอื้อเฟื้อค่อนข้างเรียนดีจิตอาสาเรียนปานกลางและจิตสาธารณะซึ่งเป็นกลุ่มพิเศษที่ไม่ชอบเรียนจากตำราแต่ถนัดทักษะการคิดสร้างสรรค์ครูพรทิพย์มายุสิริจึงใช้วิธีผสมผสานการเรียนภาษาไทยผ่านศิลปะเพื่อให้การเรียนสัมฤทธิ์ผลการประยุกต์ใช้ศิลปะเพื่อสร้างความเข้าใจในบทเรียนช่วยสร้างสมาธิในการเรียนมากขึ้นทั้งยังช่วยให้เกิดความภาคภูมิใจและลดความขัดแย้งมีพัฒนาการดีขึ้นในทุกด้าน
1: ปัญหาที่อยู่ในห้องเรียนเนี่ยเด็กกลุ่มนี้เนี่ยจะสนมากเข้ามาในห้องเรียนเนี่ยถ้าครูเตรียมการสอนไม่ดีจะเอาเข้าไม่อยู่ก็พอดีไปเห็นรูปแบบการสอนของครูสุภลักษณ์มีปานนะคะที่ท่านสอนเด็กพิเศษนะคะก็เลยคิดว่าเอ๊นักเรียนเราเนี่ยเขาสนใจศิลปะนะเขาสนใจในเรื่องของการร้องเพลงนะก็เลยลองเริ่มเอางานศิลปะมาช่วยในเรื่องของการเรียนการสอน
0: ก่อนการเรียนรู้จะมีการเตรียมความพร้อมด้วยการเล่นเกมฝึกทักษะด้านต่างๆเพื่อสร้างความน่าสนใจในการเรียน
1: ลูกได้อะไรจากเกมนี้มีสมาธิในการฟังได้ความคิดด้วยใช่ไหมคะได้ความสนุกด้วยถึงช่วงนี้ลูกพร้อมหรือยังที่จะเรียนกิจกรรมแรกที่ใช้นะคะก็เป็นการปั้นกระดาษรูปรอยตัวแล้วก็ให้เขาเล่านะคะจากกิจกรรมแรกเนี่ยครูรู้สึกว่าคุณครูพอใจจากการที่เขาไม่อยู่นิ่งเขาไม่มีสมาธิเลยนะคะเขามีใจจดจ่ออยู่กับงานที่เขาทำนะคะวันนี้คุณครูจะลองให้ลูกๆเนี่ยสร้างตัวละครแล้วก็เขียนเรื่องเล่ามาเล่าให้แบ่งกลุ่มละ3คนถ้าในการเขียนเรื่องนะคะมันจะมีแนวในการเขียนเรื่องให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่ครูให้นะคะว่าขั้นตอนในการสร้างเรื่องอันดับแรกก็คือต้องคุยกันก่อนใช่ไหมคะต้องแบ่งงานกันก่อนคิดเรื่องขึ้นมาเสร็จแล้วลูกก็จะมาสร้างตัวละครลองทดลองเล่านะคะบ้านของสุนัขนี่บ้านของสุนัขนี่มันจะเป็นแบบบ้านคนไหมล่ะ
2: เป็นครับ
1: เป็นแบบบ้านคนไหมสมมุติใช่ไหมสมมุติว่าเป็นบ้านคน

0: อากาศแบบนั้นท้องนาหรือว่าในป่า
1: ในป
0: ่าเพราะนั้นรอบๆสิ่งแวดล้อมของหมู่ของกบมันก็ต้องมีใช่ไหมคะเป็นการสร้างบรรยากาศ

0: เราจะทำตัวละครเกี่ยวกับนิทานที่เราแต่งขึ้นนะได้พิจารณาการถึงตัวละครผู้ร่วมสูตรครับช่วยเพื่อนทำเยอะๆก็พอไปเล่าก็หัวเราะกัน
1: รู้จักฝึกคิดเรื่องเกี่ยวกับการเล่านิทานการปั้นผสมผสานภาษาไทยกับศิลปะเข้าไปด้วยกัน

0: ลุ่มไหนที่จะแสดงก่อนคะ
1: ผมครับ
2: กลุ่มจักรชัย
0: ประมือเลยค่ะ
1: วันนี้ผมจะมาเล่านิทานเรื่องงูเหลือมกับไก่ครับตัวละครก็มีงูเหลือม
3: ครับงูเหลือม
1: ไก่แล้วก็หมาป่าครับ
3: หมาป่าก
1: ระทั่งหนึ่งนานมาแล้วมีงูเหลือมตัวหนึ่งได้ออกไปหากินอาหารในป่าเขาไปพบไข่โดยไม่รู้ว่าไข่เป็นไข่ไก่งูเหลือมก็เลยเก็บไข่มาเลี้ยงจนไข่ไก่ฟักออกเป็นตัวไก่ก็ไม่รู้ว่างูเหลือมเป็นแม่งูเหลือมก็นึกว่าไก่เป็นลูกของเขาทั้งสองพากันออกไปหากินไก่นึกขึ้นได้ว่าเอ๊ะแม่ของข้าเป็นงูเหลือมนี่ว่าแล้วไก่ก็กระโดดลัดหมาตายนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าก่อนจะทำอะไรควรคิดให้รอบคอบครับ
4: เยี่ยม
0: การถอดบทเรียนนะคะก็จะเป็นข้อคิดในการทำงานในครั้งต่อไปของเราด้วยขั้นตอนในการนำเสนออะไรต่างๆมันจะมีอยู่3ขั้นตอนแล้วก็รายงานในสิ่งที่เราได้ทำต้องการให้ละครเป็นแบบไหนเพื่อนคนฟังสนุกสนานไหม
4: ขั้นวางแผนมีการแบ่งหน้าที่ในการทำงานขั้นปฏิบัติทำงานช่วยกันดี
5: ขั้นที่1ขั้นวางแผนให้เวลา1ชั่วโมงในการปั้นตัวละครการรายงานตัวการสรุปขั้นที่2ขั้นปฏิบัติปั้นตรงตามเวลาที่วางไว้พอดีการสรุปการรายงานตัวตรงตามเวลาพอดีไม่ขาดไม่เกินขั้นที่3การปรับปรุงแก้ไขต้องกล้าแสดงออกกว่านี้ครับ
0: จากกิจกรรมที่1เนี่ยทำให้เขารู้สึกว่าเขารู้ตัวเขามากขึ้นว่าเขามีความเก่งอยู่เป็นที่ยอมรับของคนอื่นอยู่ในกลุ่มอยู่การแบ่งกลุ่มย่อยที่ออกมานำเสนองานเนี่ยนะคะจากที่เขาไม่เคยได้ออกมาเสนองานเลยตอนนี้เขาเป็นหัวหน้ากลุ่มแล้วเขาได้ออกมานำเสนองานนะคะตรงนี้คุณครูก็กิจกรรมแรกคุณครูก็รู้สึกว่าคุณครูประทับใจในตัวนักเรียนแล้วก็มีอะไรหลายๆอย่างที่คุณครูไม่รู้ในตัวเขาบางครั้งครูก็ทึ่งในความสามารถของเขาเขาเป็นเด็กที่กล้าคิดนอกกรอบพอสมควรนักเรียนคะคราวที่แล้วเราเรียนการเล่าเรื่องจากจินตนาการใช่ไหมคะลูกได้ปั้นรูปลอยตัวโดยใช้กระดาษนะคะในวันนี้เราก็จะมีการเล่าเหมือนกันแต่การเล่านั้นเล่าจากการอ่านแล้วมาเล่านะคะจะเป็นวรรณคดีที่ลูกๆรู้จักกันดีก็คือพระอภัยมณีปางมือ

0: ใช่ไซส์สูง
1: กิจกรรมที่2ก็คือการสอนวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีอันนี้คือจุดสำคัญก็คืออยากจะเน้นในเรื่องของการอ่านแล้วนำมาเล่า

การสื่อความหมายการสื่อความนะคะแล้วก็รู้จักว่าเมื่อทำแล้วเนี่ยตรวจสอบตัวเองไหมเราได้วางมีการวางแผนไหมขั้นต้นแล้วพอการปฏิบัติมีปัญหาอะไรทีนี้คุณครูจะให้ศึกษาเนื้อเรื่องย่อของพระอภัยมณีในนี้แล้วก็ลูกเลือกตัวละครว่าลูกชอบตัวละครตัวไหนสื่อออกมาทางการปั้นนะคะปั้นด้วยดินน้ำมันทีนี้ลูกปั้นตัวไหนลูกศึกษาประวัติของตัวละครตัวนั้นด้วยแล้วก็มาเล่านะคะ

0: อันนี้ตัวอะไรลูก
1: มานิงมังกรครับ
0: มานิงมังกรตัวนี้เป็นอะไรคะ
1: มานิงมังกรคร
0: ับอ้วนไปหน่อยเนาะ
1: ครับ
0: ตัวนี้อะไรคะ
2: นางยักษ์ครับ
0: นางยักษ
3: ์มามังกรหรือมานิงมังกรปรากฏตัวขึ้นครั้งแรกที่เกาะแก้วพิสดารสุดซักความไปพบจึงคิดอยากได้จึงไปขอไม้เท้าโยคีมาปราบมานิงมังกรจึงกลายเป็นพาหนะของสุดซักคร
0: กิจกรรมที่3ก็คือการเขียนอธิบายตามลำดับขั้นตอนนะคะอันนี้จะฝึกให้เขารู้จักการใช้ภาษาในการอธิบายสิ่งที่เขาทำโดยใช้ฝอยไม้ไผ่หลังจากการเล่าเสร็จแล้วนะคะนี่เราจะมีการเขียนอธิบายลำดับขั้นตอนในการทำงานเนี่ยเป็นยังไงเขียนออกมาแล้วคนอ่านเนี่ยสามารถที่ทำตามเราได้ไหมถ้าสามารถทำตามได้ก็แสดงว่าขั้นตอนของการเขียนของเรานั้นดีเราแลกเปลี่ยนกันได้นะคะ
4: มาตัวเห็ดขาเด้อเดี๋ยวมาเห็ดตัวมัน
3: นี่ดิ
4: มีเห็ดขาต้องกันเดินทำหางนะ
0: ส่วนไหนเป็นหัวเป็นหางลูกใช่แล้ว
5: นี่หัวครับ
0: อันนี้หัว
5: อ
0: ัน
5: นี้เป็นหัวกับขา
0: ตัว
5: ขาครับ
0: นี่หางใช่ไหม
5: นี่ขาครับ

0: ตอนนี้ทุกคนได้หุ่นแล้วนะคะทีนี้คุณครูจะให้เขียนอธิบายตามลำดับขั้นตอนอุปกรณ์ลูกมีอะไรบ้างขั้นตอนในการทำ
1: กราบเรียนครูที่เคารพและสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้จะมาอธิบายขั้นตอนการประดิษฐ์ของเล่นเศษวัสดุฟอยล์ไม้ไผ่วัสดุอุปกรณ์ฟอยล์ไม้ไผ่กันไกลได้วิธีทำเอาฟอยล์มารวมกันเป็นก้อนเอาได้มัดเอาชิ้นส่วนที่แยกมาต่อกันตั้งขาให้ตรงแล้วมัด
2: เดี๋ยวมาถอดบทเรียนครับขั้นบางแขนจะให้ควายเขายาวๆและตัวอ้วนๆขั้นปฏิบัติควายเขายาวพอดีแต่ตัวพร้อมเกินไปก็ควรปรับปรุงควรทำควายให้ตัวอ้วนกว่านี้ครับ
3: การเรียนภาษาไทยผสมผสานกับศิลปะก็ได้สมาธิในการปั้นมีความสนุกแล้วก็ได้ความรู้เรื่องภาษาไทยด้วยครับที่อาสาแล้วก็มีสมาธิทำอะไรแล้วก็ตั้งใจขึ้นกว่าเดิมครับ
0: ผลที่ได้จากการทำกิจกรรมทั้ง3ขั้นตอนเนี่ยนะคะเราก็มาสังเกตดูพฤติกรรมของนักเรียนเองนะคะในการที่จะออกมานำเสนองานเนี่ยแต่ก่อนเขาไม่ค่อยกล้านะคะเขาไม่ค่อยกล้าที่จะมาแสดงออกพอเขามีประสบการณ์ตรงนี้แล้วเขาสามารถที่จะมาเล่าได้นะคะไม่ต้องเขียนคนนู้นคนนี้แล้วก็การเขียนของเขานี่ก็รู้สึกว่าเขาจะมีพัฒนาการขึ้นซึ่งเราไม่เคยคิดว่าเขาจะทำตรงนี้ได้

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมเลนส์นูนถึงรวมแสงทำไมเลนส์วอล์กถึงกระจายแสงแล้วที่เราเห็นกันในหนังสือว่าเราสามารถลากเส้นรังสีของแสงผ่านเลนส์นูนแล้วให้มันรวมแสงได้เนี่ยเราสามารถสังเกตสิ่งเหล่านี้ในชีวิตจริงได้หรือเปล่าเดี๋ยววันนี้พี่จะมาทำให้พวกเราดูกันครับโดยธรรมชาติของแสงแล้วเนี่ยแสงเป็นทั้งคลื่นและอนุภาคหรือเขาเรียกว่าทวิภาคนั่นเองครับซึ่งทำให้แสงเนี่ยมีสมบัติอยู่ทั้ง4อย่างของทั้งคลื่นและอนุภาครวมกันก็คือสะท้อนหักเหแทรกสอดและเลี้ยวเบนนั่นเองครับซึ่งความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้เนี่ยเมื่อพูดถึงการหักเหเนี่ยแน่นอนครับเราต้องพูดถึงกฎการหักเหของสเนลอยู่แล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นพื้นผิวระหว่างตัวกลาง2ตัวกลางนะครับซึ่งพี่กำหนดให้เป็น N1 และ N2 ซึ่ง N1 N2 เนี่ยคือค่าดัชนีหักเหนั่นเองและส่วนมุมเทต้าที่น้องๆเห็นอยู่นะครับก็จะเป็นมุมที่เบนจากเส้นตั้งฉากระหว่างผิวสัมผัสนี้นั่นเองนะครับย้ำว่าเป็นเส้นตั้งฉากนะครับกฎการหักเหของสเนลเนี่ยมันก็จะมีความสัมพันธ์อยู่ว่า N1 ไซน์ของมุมเทต้า1จะเท่ากับ N2 ไซน์ของมุมเทต้า2ซึ่งถ้าน้องๆดูโดยสมการแบบนี้แล้วเนี่ยเราจะต้องคำนวณเสมอหรือเปล่าแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเราลองสังเกตดูนะครับว่าถ้าสมมติว่า n ฝั่งหนึ่งมีค่ามากมันจะทำให้ค่าของไซน์เทต้าเนี่ยมีค่าน้อยลงเพื่อถ่วงน้ำหนักกันเนื่องจากว่ามันเป็นผลคูณนะครับซึ่งการที่ไซน์เทต้าน้อยลงเนี่ยมันจะเป็นผลทำให้มุมที่เบนออกมีค่าน้อยลงนั่นเองสำหรับการหักเหผ่านตัวกลางใดๆมันจะมีการเบี่ยงเบนของแนวการเดินทางของแสงนั่นเองนะครับซึ่งเป็นผลมาจากค่าดัชนีหักเหที่ต่างกันนั่นเองเรามาลองมาดูของเลนส์นูนกันก่อนเลยนะครับสำหรับเลนส์นูนเนี่ยพี่เส้นสีน้ำเงินไว้นะครับ2เส้นอันนี้เนี่ยเป็นเส้นที่ตั้งฉากกับผิวแต่ละผิวของเลนส์นูนนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการพิจารณาเนี่ยพี่ก็จะให้เส้นรังสีของเราเนี่ยเข้ามาในแนวระดับซึ่งเส้นนี้เนี่ยมันก็จะเข้ามาเป็นมุมเทต้า1ค่า1เราจะสังเกตเห็นว่าอันนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางจากอากาศเนี่ยกลายเป็นแก้วซึ่งแก้วเนี่ยมีค่าดัชนีหักเหสูงกว่าอากาศนะครับทำให้มุมที่เกิดขึ้นเนี่ยหลังจากที่มันเกิดการหักเหแล้วมันเบนเข้าหาเส้นตั้งฉากของเรานะครับมุมนี้เป็นมุมเทต้า2ซึ่งมันจะน้อยกว่าเทต้า1ด้วยผลจากกฎการหักเหของสเนลนะครับทีนี้เนี่ยเรามาลองดูผิวที่2เรามีเส้นที่เอียงมาเล็กน้อยตรงนี้แล้วเป็นผลมาจากผิวแรกนะครับตรงนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางอีกครั้งจากแก้วกลายเป็นอากาศนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าดัชนีหักเหของอากาศเนี่ยมีค่าน้อยกว่าแก้วมุมที่เราวัดเนี่ยเราจะวัดจากเส้นตั้งฉากนะครับอย่างที่เคยบอกไว้เพราะฉะนั้นตรงนี้พี่ให้เป็นเทต้า1เพราะว่าเราขึ้นรูปใหม่แล้วมันจะทําให้มุมเนี่ยเบนออกจากเส้นแนวเดิมเป็นมุมเทต้า2ซึ่งมีค่ามากกว่าเทต้า1นั่นเองซึ่งนี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงของแต่ละผิวนั่นเองครับถ้าสมมติว่าพี่เอา2รูปนี้มาต่อกันเส้นเนี่ยมันจะเบนเข้าหาแนวกลางมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยเลนส์นูนเนี่ยมันรวมแสงเข้ามาเนื่องจากการหักเหที่ผิวนูน2ผิวนั่นเองครับเรามาดูที่เลนส์วอล์กกันบ้างน้องๆจะสังเกตเห็นว่าลักษณะของเส้นที่พี่ตีเป็นเส้นตั้งฉากกับผิวสัมผัสเนี่ยมันจะเปลี่ยนแนวไปเนื่องจากว่าลักษณะความโค้งของเลนส์เว้าเนี่ยมันกลับด้านกับเลนส์นูนนะครับพี่ลากเส้นที่เป็นแนวแสงเหมือนเดิมตอนที่ผ่านจากอากาศมาแก้วเนี่ยมันจะทำให้การเคลื่อนที่ของแสงมันเบนเข้าหาแนวเส้นตั้งฉากของเรามากขึ้นซึ่งก็จะสังเกตจาก2มุมนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่ามุมมันจะเล็กลงทีนี้เนี่ยเราเปลี่ยนผิวอีกครั้งนึงเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศซึ่งการเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศเนี่ยก็จะทำให้เส้นแนวของแสงเนี่ยจะเบนออกจากเส้นตั้งฉากของเรานั่นเองนะครับมันก็จะกลายเป็นแบบนี้ซึ่งมุมก็จะเป็นมุมนี้กับมุมนี้ก็จะเป็นแบบเดียวกับของเลนส์นูนครับผลลัพธ์ที่มันออกมาเนี่ยก็คือเส้นที่เข้ามาเนี่ยมันค่อยๆกระจายออกแล้วก็กระจายออกเรื่อยๆซึ่งนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเลนส์วอลถึงทำหน้าที่กระจายแสงนั่นเองครับเพราะฉะนั้นทั้งเลนส์วอลและเลนส์นูนเนี่ยใช้ชุดความคิดเดียวกันใช้กฎของสเนลในการคิดเหมือนกัน

แต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันเนี่ยมีอยู่แค่ลักษณะของผิวที่เป็นรอยต่อระหว่างตัวกลางนั่นเองครับต่อไปเนี่ยก็จะเป็นส่วนของการทดลองนั่นเองนะครับพี่เนี่ยแบ่งการทดลองออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆส่วนแรกเนี่ยเราจะสังเกตการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์อย่างเดียวนะครับก็คือการฉายแสงผ่านเลนส์แล้วดูว่าภาพที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นยังไงในส่วนที่2เนี่ยเราจะลองทดสอบสมการที่น้องๆอาจจะเคยรู้จักกันมาที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างระยะโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุมาเริ่มจากการทดลองแรกกันก่อนที่เราดูลักษณะการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์ก่อนนะครับเราก็จะแบ่งการทดลองเป็น2ชุดย่อยๆก็คือชุดที่เป็นเลนวอลกับเลนนูนสิ่งที่เราต้องเซตอัพนะครับก็คือตัวกั้นแสงของเราแล้วลองใช้โทรศัพท์เนี่ยลองฉายแสงดูว่าแสงที่ออกมาเนี่ยเป็นเส้นในขณะที่เราต้องการพอไหมการทดลองนี้เนี่ยถ้าให้ดีน้องๆควรทำในห้องที่มืดนะครับยิ่งมืดยิ่งเห็นชัดน้องๆเนี่ยก็นำเลนส์เข้ามาวางอยู่หลังแผ่นกั้นออกไปแล้วลองฉายแสงดูครับผ่านเลนส์ซึ่งน้องๆเนี่ยจะเห็นภาพคร่าวๆของการกระจายแสงและการรวมแสงนั่นเองครับอุปกรณ์ตัวนึงที่จะช่วยให้น้องๆเนี่ยเห็นภาพได้ง่ายขึ้นก็คือหวีนั่นเองครับในที่นี้เนี่ยน้องๆสามารถใช้หวีขนาดไหนก็ได้หลังจากน้องๆลองวางหวีลงไปแล้วน้องๆก็จะเห็นว่าตอนนี้มันออกมาเป็นเส้นๆแล้วหลังจากที่เราเห็นเป็นเส้นแล้วเนี่ยเราสามารถนำไปต่อยอดได้มากกว่านี้อีกซึ่งจะเป็นอีกการทดลองหนึ่งนั่นเองครับพี่จะนำชุดการทดลองของเลนส์นูนเนี่ยลองมาหาค่าโฟกัสของเลนส์นั้นดูว่าถ้าเราใช้ชุดการทดลองนี้และใช้สมการที่เรารู้อยู่แล้วเนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นูนได้หรือเปล่าซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่จะใช้ดินสอเนี่ยจุดบางๆไว้ที่ขอบด้านบนและด้านล่างของเลนส์หลังจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าน้องๆลองวางหวีดูน้องๆก็จะเห็นมันเป็นเส้นใช่ไหมครับน้องๆลองเลือกเส้นมาสัก2ลำแสงซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่ก็จะเลือกมาแล้วพี่ก็จะจุดดินสอไว้ด้านหลังเลนแล้วก็4จุดด้านหน้าเลนนะครับก็คือดูแสงที่ก่อนจะหักเหและหลังจากหักเหนั่นเองในขั้นต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการลากเส้นเชื่อมนั่นเองเพื่อเป็นเหมือนการจำลองภาพที่เราเห็นในก่อนหน้านี้ที่เราปิดไฟหลังจากที่น้องๆลากเชื่อมกันหมดแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้ออกมาคือมันก็จะเป็นเหมือนภาพที่น้องได้เห็นในตอนปิดไฟนั่นแหละครับแต่ทีนี้น้องๆจะเห็นมันอยู่บนกระดาษแทนสิ่งที่เราจะใช้เนี่ยมันเป็นสมการที่มีความสัมพันธ์ของโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุใช่ไหมครับระยะภาพเนี่ยก็จะเป็นระยะที่อยู่หลังเลนส์ถ้าน้องๆเลือกลำแสงมา2ลำน้องๆต้องพยายามเลือกอยู่ด้านล่างของเลนส์และอยู่ด้านบนของเลนส์เพื่อให้มันไปตัดกันที่จุดๆนึงซึ่งจุดๆนั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นระยะภาพนั่นเองครับแล้วก็วัดระยะห่างจากเส้นที่เราตีเป็นเลนส์ไว้นะครับก็จะได้ระยะออกมาค่าหนึ่งส่วนนี้ค่าหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นระยะของวัตถุนะครับซึ่งเป็นตัวหลอดไฟของเรานั่นเองในที่นี้ที่เราใช้ในการฉายแสงหลังจากนั้นเนี่ยพี่ก็จะนำค่าที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยไปแทนในสมการที่พวกเรารู้จักกันนี้นั่นเองครับซึ่งจะทำให้เราได้ค่าโฟกัสของเลนส์ออกมานั่นเองทีนี้เนี่ยเรามาดูในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างระยะภาพระยะวัตถุระยะโฟกัสนะครับนี่เป็นสมการที่น้องๆอาจจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับก็คือ1ส่วน f เท่ากับ1ส่วน s บวก1ส่วน s พรามซึ่งทั้ง s และ s พรามที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยเราได้มาจากการทดลองเมื่อกี้แล้วทีนี้เนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นี้ได้นั่นเองซึ่งผลที่พี่ได้ออกมาเนี่ยพี่ได้ค่าโฟกัสออกมาอยู่ที่ 10.3 ซมนั่นเองครับแต่ว่าหลังจากที่พี่นำเลนส์นี้เนี่ยไปทดสอบหาระยะโฟกัสด้วยวิธีการที่สแตนดาร์ดนะครับเราพบว่าโฟกัสของเลนส์นี้เนี่ยมีค่าอยู่ที่ประมาณ 12.5 เซนติเมตรซึ่งน้องๆก็อาจจะสงสัยว่าเอ้ยอย่างนี้พี่ทำแล้วทำไมมันถึงไม่เท่ากันล่ะคำตอบคือไม่ใช่ครับคีย์หลักของสิ่งที่สำคัญที่สุดที่พี่ต้องการบอกในการทดลองนี้นะครับคือขอบเขตของสมการที่น้องๆรู้จักกันดีนั่นเองครับสำหรับสมการนี้เนี่ยน้องๆคิดว่ามันใช้ในกรณีทั่วไปแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับสำหรับกรณีทั่วไปหรือว่ารูปแบบที่เป็นเลนส์ทั่วไปจริงๆแล้วครับสมการนี้เนี่ยมันถูกจำกัดอยู่ด้วยสิ่งที่เรียกว่าเลนส์บางนั่นเองโดยปกติแล้วเลนส์ที่เราใช้เนี่ยถ้าเป็นเลนส์กระจกตาหรือว่าเป็นเลนส์ที่เราใช้ส่องเนี่ยเขาอาจจะทำให้ไม่หนามากจนสามารถใช้สมการนี้ได้ในขอบเขตที่ยอมรับได้แต่ถ้าน้องๆลองดูการทดลองที่พี่ใช้นะครับขนาดของเลนส์พี่เนี่ยมีความหนาค่อนข้างมากทีเดียวเพราะฉะนั้นการใช้สมการนี้เนี่ยอาจจะเป็นการประมาณที่มากเกินไปและทำให้ค่าผิดพลาดได้นั่นเองครับเราจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ยังไงซึ่งแน่นอนครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมการเลนส์บางเนี่ยมันเกิดมาจากสมการหนึ่งที่ใช้ในกรณีทั่วๆไปได้ครับซึ่งสมการนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสมการช่างทำเลนส์หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า lens maker equation นั่นเองครับซึ่งสมการช่างทำเลนส์นี้นะครับก็จะเป็นกรณีที่เลนส์เนี่ยมีความหนาน้องๆจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีเทอมที่เกี่ยวข้องกับรัศมีความโค้งก็คือตัว r ของเลนส์แล้วก็ยังมีตัว n เข้ามาครับซึ่งน้องๆจะเห็นไหมครับว่าความซับซ้อนมันก็จะยากขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเลยทีเดียวอยากให้น้องๆรู้ไว้ว่าสมการที่น้องๆใช้นะครับมันเป็นขอบเขตของเฉพาะเลนส์บางเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยต้องระวังนะครับถ้าสมมติว่าเอาไปใช้ในเหตุการณ์จริงอย่างกรณีนี้นั่นเองครับเพิ่มเติมจากส่วนที่

ที่เราทำกันในวันนี้นะครับน้องๆเนี่ยสามารถนำไปต่อยอดกันต่อได้โดยการเลือกเลนส์ที่บางกว่านี้ได้เนี่ยก็จะให้ค่าผลการทดลองที่ดีขึ้นรวมถึงการเซตอัพแผงกั้นตอนแรกซึ่งน้องๆจะสังเกตว่าพี่ตั้งแผงกั้นที่ขอบโต๊ะใช่ไหมครับแล้วกลายเป็นว่าไอ้เส้น2เส้นที่ออกมาจากแหล่งกำเนิดของพี่เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตัดกันจริงมันอาจจะไปตัดกันถอยกันมากกว่านั้นแต่พี่กลับเลือกใช้ระยะนั้นเพื่อเป็นการประมาณถ้าสมมติว่าน้องลบการประมาณตรงนี้ออกไปและสามารถทำให้เส้น2เส้นที่ลากมาจากแหล่งกำเนิดเนี่ยสามารถตัดกันจริงได้น้องๆก็จะได้ระยะวัตถุเนี่ยที่แม่นยำมากขึ้นนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วย2 อย่างนี้ถ้าน้องๆลองไปทำดูนะครับน้องๆอาจจะได้ผลที่ดีกว่าพี่ได้และอาจจะทำให้น้องๆได้เจออะไรใหม่ๆได้เช่นกันครับ

น้องๆเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะซึ่งในการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองข้างต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องๆนะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาตรนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ1000มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเรดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมล

นแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

0: บัติทางธรรมชาติตอนอุกกาบาตมหันตภัยจากนอกโลกการบ้านวันนี้มันยากหรือไงดูทุกคนใช้ความคิดกันมากผิดปกติ
1: ก็ไม่ยากหรอกนะ DLTV เพียงแต่มันเป็นเรื่องของอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเท่านั้นเองนะ
0: สรุปว่าการบ้านวันนี้คืออะไรกันแน่เนี่ย
2: อ๋อการบ้านวันนี้คือเขียนเรียงความเรื่องอาชีพในฝันนะ
3: ฉันน่ะมีคำตอบที่ชัดเจนมากว่าอาชีพในฝันของฉันน่ะคือการเข้าวงการบันเทิงไปเป็นดารานักแสดงมากความสามารถน่ะยัค
2: ส่วนฉันที่คิดออกตอนนี้ก็น่าจะเป็นเชฟกระทะเหล็กเพราะว่าฉันชอบกิน
1: ส่วนฉันอยากเป็นพยาบาลเหมือนแม่น่ะจะได้คอยดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยและคนที่ฉันรักน่ะ
2: แล้วทำไมฉันถึงยังไม่มีอาชีพในฝันเหมือนพวกนายล่ะเนี่ย
0: ใจเย็นๆบางครั้งคนเราก็อาจจะยังไม่รู้ว่าเราชอบหรืออยากเป็นอะไรในตอนนี้ก็ได้นะ
2: แล้วนายมีความสนใจในเรื่องอะไรเป็นพิเศษบ้างไหมล่ะมีเรื่องนึงที่ยังมีคำถามคาใจฉันนิดหน่อยนะ
0: ถามฉันได้เลยฉันตอบนายได้หมด
2: ฉันอยากรู้ว่าที่องค์การนาซาเขาทำงานอะไรกันหร
0: อองค์การนาซาหรือองค์การบริหารอวกาศและการบินแห่งชาติเขามีภารกิจหน้าที่หลักคือค้นคว้าและพัฒนาเรื่องยานอวกาศและสำรวจอวกาศเขาก็จะแบ่งเป็นแผนกวิศวกรรมการบินทางอวกาศแผนกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์อวกาศแผนกยานอวกาศแผนกข้อมูลติดตามงานด้านอวกาศและแผนกสถานีอวกาศน่ะ
2: โอ้โหฟังดูล้ำสมัยสุดๆไปเลยอ่ะฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกาบาตด้วยเนาะ
4: อุกกาบาต
0: อย่างภารกิจขององค์การนาซาในเดือนพฤศจิกายนคริสตศักราช2021ที่ผ่านมาเขาได้ปล่อยยานอวกาศที่เคยถูกใช้งานมาแล้วเข้าพุ่งชนอุกกาบาตเพื่อเบี่ยงวิถีและป้องกันอุกกาบาตพุ่งชนโลกยังไงล่ะ
2: ว้าวโอ้ยอดเยี่ยมเลย
3: เยี่ยมมากเลย
1: ฉันชักอยากจะรู้แล้วสิว่าอุกกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
0: เรื่องแค่นี้เองสบายมาก DLTV จัดให้อุกกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวแต่ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต
2: ใช่ๆๆในสารคดีเขาเล่าด้วยว่าอุกกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า
0: ภัยจากอุกกาบาตเคยเกิดขึ้นอยู่หลายครั้งในหลายประเทศแต่การที่อุกกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกเราจะต้องมีขนาดใหญ่มากพอจะฝ่าชั้นบรรยากาศมาถึงผิวโลกได้เพราะบางส่วนแม้หลุดเข้ามาก็จะถูกชั้นบรรยากาศโลกเผาไหม้ตั้งแต่อยู่กลางอากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่ตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะ
3: แล้วอุกกาบาตที่พุ่งชนโลกมันเคยตกที่ไหนบ้าง
0: เอาตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์เลยนะเมื่อ66ล้านปีก่อนช่วงเวลายุคครีเทเชียสยุคของไดโนเสาร์เกิดมีอุกกาบาตพุ่งลงมาที่อ่าวเม็กซิโกในปัจจุบันรอยหลุมอุกกาบาตจากเหตุการณ์

0: ครั้งนั้นยังมีอยู่เลยโดยมีปากหลุมกว้างกว่า200กิโลเมตรและลึกลงไปถึง20กิโลเมตรทำให้ไดโนเสาร์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆสูญพันธุ์ไปเลย
1: โอ้โหไดโนเสาร์สูญพันธุ
2: ์แล้วหลังจากนั้นหน่วยงานต่างๆเขาต้องจัดการสถานการณ์ยังไงกันบ้างหรอ
0: สำหรับการดูแลจัดการหลังเกิดอุกกาบาตพุ่งชนโลกแล้วในบริเวณที่เกิดเหตุจะไม่อนุญาตให้ใครเข้าไปได้นอกจากเจ้าหน้าที่เท่านั้นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะระดมสมองคิดค้นพัฒนา

0: ราะเมื่อเร็วๆนี้ตอนต้นปีคริสตศักราช2022ที่ผ่านมามีอุกกาบาตหรือดาวเคราะห์น้อยที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางถึง1กิโลเมตรจัดว่าเป็นดาวเคราะห์น้อยขนาดใหญ่ที่อาจเป็นอันตรายได้เคลื่อนตัวเข้ามาใกล้โลกของเราในระดับความเร็ว 68,800 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่สามารถผ่านพ้นไปได้อย่างปลอดภัยโดยที่ไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อโลกเรา
1: พอก่อนนะ DLTV อิงฟ้าหัวใจจะวายแล้วล่ะ
2: เท่าที่ฉันฟังข้อมูลมาจากนายเนี่ยก็พอจะเข้าใจได้ว่ามันคงเกิดขึ้นได้ยากเหมือนกันนะอุกกาบาตพุ่งชนโลกเนี่ยแต่เราพอจะมีวิธีเตรียมตัวรับมือกับมันบ้างไหมล่ะ
0: มีสิอย่างการเตรียมรับมือก่อนเกิดเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาก็จะเร่งพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อหาวิธีตรวจสอบดาวเคราะห์น้อยที่มีแนวโน้มเป็นอุกกาบาตตกลงมาบนโลกเพื่อเตือนภัยเฝ้าระวังทั้งโลกไม่ให้เกิดเรื่องร้ายแรงอย่างในอดีตนะส่วนในระหว่างนี้เราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารและสถานการณ์อย่างต่อเนื่องต้องเตรียมเบอร์โทรติดต่อหน่วยงานหากเกิดกรณีฉุกเฉินรวมถึงต้องเตรียมสิ่งของจำเป็นหากมีประกาศเตือนภัยให้อพยพนะใน www.bltb.ac.thและศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ยังมีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับอุกกาบาตอีกเพียบเลยพวกนายก็ลองเข้าไปดูกันได้นะ
3: ขอให้ในชาตินี้ไม่ต้องเจอกับอุกกาบาตทุกชนกับตัวเองเลย
0: โอ้โหขนาดนั้นเลยเหรออุกกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต
2: อิงฟ้าฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องเลยเธอพูดว่าอะไรนะ
1: ท่านบอกป
2: ้าอ้าวสัญญาณตัดไปแล้วอ่ะ
0: สัญญาณโทรศัพท์ล่มเฮ้ยหรือนี่จะเป็นภัยพิบัติพายุสุริยะที่ฉันเคยเจอที่ดาวดอนโม
4: ่ภัยพิบัติพายุสุริยะ
5: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ือนลำตะคองเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญที่อบอุ้มชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจหายจากความจุเต็ม314ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองจะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่คลอง3สายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคองระยะทางรวม190กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
1: จิตอาสาการก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจากเขาใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากที่สุดวันนี้ก็คือเรามาทำเรื่องของสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือทำลายสิ่งกีดขวางปล่อยให้ทางน้ำเดินได้สะดวก

0: ที่น่าตกใจก็คือสิ่งกีดขวางลำน้ำส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เริ่มจากปัญหาขยะสะสมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลกัดเซาะเข้าพื้นที่ของตนไปจนถึงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบไม่มีชีวิตคือปิดตายและสูงเกินกฎหมายกำหนดทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านตามธรรมชาติได้แม้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทำไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง200กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง
1: เราทุกคนต้องการน้ำแต่ทำยังไงที่จะทำให้น้ำคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราช่วยกันบำรุงรักษาไหมพัฒนาแหล่งน้ำกันบ้างไหมถ้าเรารักษาลำคลองลำน้ำลำห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆต่อไปได้ไหมเรามีอยู่ได้คนอื่นๆก็อยู่กับเราได้เหมือนกัน
2: อยากให้ทุกคนนะครับเคารพกติกาเคารพกฎหมายอยากจะให้ลำน้ำลำตะคองของเรามีความสะอาดคลองสวยน้ำใสเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่านานแสนนานครับ

นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจและลงมือแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อสายน้ำที่เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่ล่อเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่ดีและผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

น้องๆหลายคนอาจจะคุ้นเคยกราฟ S นี้ดีนะคะซึ่งกราฟนี้เนี่ยเป็นกราฟที่ได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดเบสหรือการทดลองการไทรเทรดระหว่างกรดเบสนั่นเองซึ่งกราฟนี้นะคะมีหัวใจสำคัญคืออะไรวันนี้พี่จะมาบอกให้ฟังค่ะซึ่งจากกราฟนะคะน้องๆจะสามารถรู้ได้ว่ากราฟนี้จะบอกสิ่งที่เรียกว่าจุดสมมูลนั่นเองซึ่งจุดสมมูลนะคะเป็นจุดที่กรดกระเบศทำปฏิกิริยากันพอดีแต่จุดนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงเติมสารละลายอินดิเคเตอร์ลงไปนะคะซึ่งอินดิเคเตอร์นี้จะทำให้เราสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีได้การเปลี่ยนแปลงของสีนี้นะคะจะพบที่จุดยุติซึ่งจุดยุติจะมีค่าใกล้เคียงกับจุดสมบูรณ์ที่ได้

จากการทดลองการไทรเทตนั่นเองค่ะในการทดลองการไทรเทตกรดเบสนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเข้มข้นของสารละลายที่ไม่ทราบค่าโดยใช้สมบัติกรดเบสนั่นเองซึ่งในการทดลองนี้นะคะพี่ก็ได้เตรียมสารไฮโดรคลอริกที่ไม่ทราบความเข้มข้นลงในขวดลูกชมพูและพี่ก็ได้นำ 0.5 โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์บรรจุลงในบิวเลตซึ่งสารนี้นะคะเราจะเรียกว่าไทรเทตนั่นเองค่ะจากนั้นพี่ก็โยนสารละลายฟีนอฟทาลีนลงไปในขวดลูกชมพูปริมาณ1หยดจากนั้นนะคะเราก็ทำการไขสารละลายที่อยู่ในบิวเลตลงมาเรื่อยๆนะคะซึ่งจุดนี้ให้น้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูซึ่งได้ผลดังภาพเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้ทำการทดลองการไทรเทตระหว่างไฮโดรคลอริกปริมาตร10มิลลิลิตรด้วยสารละลายเบสเข้มข้น 0.01 โมลาร์โดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ได้ผลดังกราฟต่อไปนี้เลยค่ะซึ่งตัวอย่างนะคะอยากรู้ว่าตัวเลือกที่ให้มาตัวเลือกใดผิดเราก็มาเริ่มสังเกตจากกราฟเลยนะคะซึ่งกราฟนี้นะคะเป็นกราฟที่ได้จากการทดลองการไทรเทตระหว่างกรดเบสนั่นเองโดยเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าในจุดแรกเริ่มของกราฟเนี่ยมีค่า pH น้อยกว่า7แสดงว่าสารละลายที่อยู่ในขวดลูกชมพูของเราเป็นสารละลายกรดนั่นเองซึ่งสารที่ทำปฏิกิริยาก็คือสารเบสนั่นเองจะบรรจุอยู่ในบิวเลตนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าจากตัวเลือกที่เขาให้มามีตัวเลือกใดที่ผิดบ้างในตัวเลือกที่1 นะคะเขาบอกว่าในการทดลองนี้สารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตน่าจะเป็นสารละลายเบสซึ่งจากที่เราทำนายไว้ข้างต้นนะคะสารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตเป็นสารละลายเบสเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วค่ะในตัวเลือกที่2นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มมากขึ้นจะพบว่าค่า pH จะลดลงจริงไหมถ้าน้องๆสังเกตดูจากกราฟนะคะจะพบว่าเมื่อเราเติมปริมาตรของเบสเพิ่มมากขึ้นค่า pH ก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราสามารถหาคำตอบได้แล้วแต่พี่อยากให้น้องดูต่อกันอีกนิดนึงนะคะในตัวเลือกที่3นะเขาบอกว่าที่จุดยุติจะสามารถสังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลายจากสายไม่มีสีเป็นสีชมพูได้จริงหรือเปล่าในที่นี้นะคะเราได้ใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าฟีนอฟทาลีนซึ่งจะเปลี่ยนสีในช่วงค่า pH 8ถึง10นั่นเองถ้าน้องสังเกตค่า pH ในช่วงนี้นะคะจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนสีของฟีนอฟทาลีนเพราะฉะนั้นนะคะในการสังเกตการเปลี่ยนสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มขึ้นอีก1ลูกบาศก์เซนติเมตรแสดงว่าตอนนี้นะคะเราเติมไปจนมีปริมาตรเป็น15ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองถ้าน้องสังเกตที่ปริมาตรที่10ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเป็นต้นมาเลยเนี่ยจะพบว่าค่าความชันของกราฟจะมีค่าคงที่เพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะทำการทดลองการไทรเทตระหว่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กับสารละลายมาตรฐานกรดไนตริกโดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลเป็นกราฟดังนี้เลยและจากตัวอย่างนี้อยากรู้ว่าความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มีค่าเท่าใดซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมีค่า pH มากกว่า7หมายความว่าสารละลายที่บรรจุอยู่ในขวดลูกชมพูจะต้องเป็นสารละลายเบสนั่นเองทีนี้นะคะสารที่ทำปฏิกิริยากันก็น่าจะเป็นสารละลายกรดไนตริกซึ่งในตัวอย่างนี้นะคะอยากทราบความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้นเราต้องทำการคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้ระบุมาแล้วว่ามีปริมาณเบสที่เราใช้เนี่ย20มิลลิลิตรความเข้มข้นนะของสารละลายกรดที่เราใช้เนี่ย 0.1 โมลาร์คำถามก็คือปริมาตรที่เราใช้เนี่ยมีปริมาตรเท่าใดนะคะให้น้องสังเกตจากกราฟจะพบว่าที่จุดยุติมีการใช้ปริมาตรของสารละลายกรดคิดเป็น12มิลลิลิตรจากนั้นนะคะเราก็ทำการคำนวณจากสมการเคมีนะคะอัตราส่วนมูลที่ทำปฏิกิริยาการระหว่างกรดเบสมีค่าเป็น1ต่อ1เราก็ทำการคำนวณตามสมการนี้เลยนะคะโดยที่เราระบุไว้ในข้างต้นแล้วว่ามีปริมาณแล้วก็ความเข้มข้นของกรดเท่าไหร่แล้วก็ปริมาณของเบสที่เราใช้เท่าไหร่ก็แทนค่าลงไปเลยค่ะจากนั้นนะคะก็ทำการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายเบสออกมาพบว่าความเข้มข้นเป็น 0.06 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของสารละลายในข้อนี้จึงตอบตัวเลือกที่1นั่นเองค่ะก่อนจะจากกันนะคะพี่ก็อยากเตือนให้น้องระวังในการเลือกปริมาณของสารที่ทำปฏิกิริยากันให้เลือกจากจุดสมูนหรือจุดที่กราฟมีการเปลี่ยนความชันนั่นเองค่ะดังนั้นอย่าเลือกจุดสุดท้ายของกราฟนะคะ

สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์กันนะคะการวัดและระบบหน่วยระหว่างชาติระบบหน่วยระหว่างชาตินะคะเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในทางวิทยาศาสตร์นั้นเราใช้ระบบหน่วย SI ซึ่งจะประกอบด้วยหน่วยฐานหน่วยอนุพันธ์และคำอุปสรรคขอเริ่มจากหน่วยฐานก่อนนะคะหน่วยฐานมีทั้งหมด7หน่วยได้แก่ความยาวมีหน่วยเป็นเมตรมวลมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเวลามีหน่วยเป็นวินาทีกระแสไฟฟ้ามีหน่วยเป็นแอมแปร์อุณหภูมิมีหน่วยเป็นเคลวินปริมาณสารมีหน่วยเป็นโมลและความเข้มของการส่องสว่างมีหน่วยเป็นแคนเดล่าโดยสัญลักษณ์ของหน่วยที่ใช้จะแสดงตามตารางนะคะหน่วยอนุพันธ์หน่วยอนุพันธ์นะคะก็คือหน่วยที่เกิดจากหน่วยฐานนำมาคูณหรือหารกันทำให้เกิดหน่วยใหม่เราเรียกว่าหน่วยอนุพันธ์ตัวอย่างเช่นความถี่มีหน่วยเป็นต่อวินาทีหรือเฮิร์ตแรงนะคะมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเมตรต่อวินาทียกกำลังสองหรือเรียกว่านิวตันยังมีหน่วยอื่นๆอีกตามที่แสดงในตารางและยังไม่ได้แสดงในตารางอีกมากมายแต่ทั้งหมดนะคะล้วนเกิดจากการนำหน่วยฐานมาคูณหรือหารกันจำนวนมากน้อยแล้วแต่กรณีค่ะคำอุปสรรคเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แทนเลขฐาน10ยกกำลังเพื่อให้ง่ายต่อการอ่านเขียนและใช้งานตัวอย่างสัญลักษณ์ของคำอุปสรรคแสดงตามตารางเช่นนาโนสัญลักษณ์ n ตัวเล็กแทน10ยกกำลังลบ9เซนติสัญลักษณ์ c เล็กแทน10ยกกำลังลบ2กิโลสัญลักษณ์เคเล็กแทน10ยกกำลัง3หรือจิกะสัญลักษณ์จีใหญ่แทน10ยกกำลัง9ตัวอย่างการนำมาใช้แปลงหน่วยเช่นจงแปลงระยะทาง50กิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรและไมโครเมตรก่อนอื่นเราจะแปลงกิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรก่อนเนื่องจากกิโลคือ10ยกกำลัง3ดังนั้น50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเราจะแปลงหน่วยมิลลิเมตรแต่เนื่องจากมิลลิคือ10ยกกำลังลบ3เราจะเอา10ยกกำลังลบ3มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หารด้วย10ยกกำลังลบ3มิลลิเมตรเมื่อย้าย10ยกกำลังลบ3ขึ้นไปเราจะได้ค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรดังนั้น50กิโลเมตรจะมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรในทำนองเดียวกันเราจะแปลง50กิโลเมตรเป็นหน่วยไมโครเมตรจาก50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเนื่องจากไมโครมีค่าเท่ากับ10ยกกำลังลบ6เราจึงนำ10ยกกำลังลบ6มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หาร10ยกกำลังลบ6ไมโครเมตรย้าย10ยกกำลังลบ6ขึ้นไปคูณจะได้50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรดังนั้นนะคะ50กิโลเมตรจึงมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรเลขในยะสำคัญเลขในยะสำคัญนั้นหมายถึงจำนวนหลักของตัวเลขที่แสดงความเที่ยงตรงของปริมาณที่วัดหรือคำนวณได้ดังนั้นตัวเลขในยะสำคัญประกอบด้วยตัวเลขทุกตัวที่แสดงความแน่นอนรวมกับตัวเลขอีกตัวนึงที่แสดงความไม่แน่นอนตัวอย่างจากภาพนะคะเป็นการวัดความยาวของวัตถุจะเห็นว่าวัตถุมีความยาวอยู่ที่ 9.3 กว่าซึ่ง 9.3 นี้นะคะเป็นตัวเลขที่บอกถึงความแน่นอนเนื่องจากตำแหน่งสุดท้ายไม่มีการแบ่งสเกลเราคาดว่ามีค่าประมาณ3ใน10ส่วนดังนั้นเราจึงอ่านค่าได้ 9.33 หน่วยหลักการนับเลขในยะสำคัญมีดังนี้นะคะตัวเลขทุกตัวที่ไม่ใช่เลข0เป็นเลขในยะสำคัญเช่น123มีจำนวนเลขในยะสำคัญทั้งหมด3ตัวกรณีเลข0เราจะพิจารณาตามนี้นะคะเลข0ที่อยู่ระหว่างตัวเลขถือเป็นเลขในยะสำคัญเช่น102มีจำนวนเลขในยะสำคัญ3ตัวเลข0ที่อยู่ทางซ้ายของตัวเลขที่ไม่ใช่0ไม่ถือเป็นเลขในยะสำคัญเช่น012มีจำนวนเลขในยะสำคัญ2ตัวนั่นคือเรานับเลข1กับเลข2เลข0ที่เขียนข้างขวามือของจำนวนเต็มจะเป็นเลขในยะสำคัญหรือไม่ก็ได้เช่น120มีจำนวนเลขในยะสำคัญ2หรือ3ตัวเลข0ที่อยู่ท้ายตัวเลขและอยู่ระหว่างตัวเลขที่มีจุดทศนิยมถือเป็นเลขในยะสำคัญเช่น 1.020 มีจำนวนเลขในยะสำคัญ4ตัวสำหรับเลขฐาน10เราจะไม่ถือว่าเป็นเลขในยะสำคัญเช่น1.2 คูณ10ยกกำลัง3มีจำนวนเลขในยะสำคัญ2ตัวนั่นคือเรานับเลข1กับเลข2หลักการคำนวณของเลขในยะสำคัญนะคะเราจะแบ่งออกเป็นการ

บวกและลบและก็การคูณและหารสำหรับการบวกและลบนะคะผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนจุดทศนิยมเท่ากับจำนวนจุดทศนิยมน้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาบวกหรือลบตัวอย่างเช่น 2.12 บวก 3.891 บวก 5.4236 ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นะคะเราจะบวกแล้วได้ 11.4346 เมื่อพิจารณาหลักการบวกลบเลขในยะสำคัญจะเห็นว่า 2.12 มีจำนวนทศนิยมน้อยที่สุดคือ2ตำแหน่งดังนั้นคำตอบที่ได้จึงมีทศนิยม2ตำแหน่งคือ 11.43 กรณีการคูณและการหารผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนเท่ากับจำนวนเลขในยะสำคัญที่น้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาคูณหรือหารเช่น 21.10 คูณ 1.025 คูณ 4.32 ผลลัพธ์ที่ได้มีค่าเท่ากับ 93.4308 จะเห็นว่าจำนวนเลขในยะสำคัญน้อยที่สุดคือ 4.32 ซึ่งมี3ตัวดังนั้นคำตอบที่ได้จะต้องมีจำนวนเลขในยะสำคัญเท่ากับ3ตัวคำตอบของเราจึงได้เป็น 93.4 สำหรับปริมาณในทางฟิสิกส์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่ปริมาณสเกลาร์เป็นปริมาณที่กำหนดเพียงขนาดอย่างเดียวก็ได้ใจความที่สมบูรณ์และเข้าใจได้เช่นมวลความยาวอัตราเร็วอัตราเร่งความหนาแน่นเวลาอุณหภูมิปริมาตรเป็นต้นปริมาณเวกเตอร์เป็นปริมาณที่ต้องระบุทั้งขนาดและทิศทางจึงจะมีความหมายที่สมบูรณ์และถูกต้องเข้าใจได้เช่นแรงความเร็วความเร่งสนามแม่เหล็กน้ำหนักโมเมนตัมเป็นต้นการเขียนสัญลักษณ์เวกเตอร์ปริมาณเวกเตอร์แทนด้วยสัญลักษณ์ลูกศรโดยที่ความยาวของลูกศรแทนขนาดของเวกเตอร์และทิศทางของลูกศรแทนทิศของเวกเตอร์ให้เวกเตอร์ A เป็นปริมาณเวกเตอร์ใดๆขนาดของเวกเตอร์ A แทนด้วยสัญลักษณ์ A หรือขนาดของเวกเตอร์ A การเท่ากันของเวกเตอร์เวกเตอร์นั้นจะเท่ากันเมื่อมีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันเช่นจากภาพจะเห็นว่าเวกเตอร์ A เท่ากับเวกเตอร์ B เพราะเวกเตอร์ทั้ง2มีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันกรณีเวกเตอร์ลบคือเวกเตอร์ที่มีขนาดเท่ากันแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเช่นรูปจะเห็นว่าเวกเตอร์ลบ A มีขนาดเท่ากับเวกเตอร์ A แต่มีทิศทางตรงกันข้ามการคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์จะมีขนาดเท่ากับจำนวนเท่าของตัวเลขที่นำมาคูณเช่น2คูณเวกเตอร์ A จะมีขนาดเป็น2เท่าของเวกเตอร์ A และมีทิศเดียวกันกับเวกเตอร์ Aภาพที่2นะคะจากรูปคูณด้วยลบ2ดังนั้นเวกเตอร์จะมีขนาดเป็น2เท่าแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเนื่องจากมีเครื่องหมายลบการรวมเวกเตอร์นะคะจะมีอยู่ด้วยกัน2วิธีนั่นคือวิธีการสร้างรูปและวิธีการคำนวณหัวข้อแรกเราพูดถึงการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการสร้างรูปซึ่งแบ่งเป็น2แบบคือการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหัวตัวอย่างเช่นจากรูปเวกเตอร์ A กับเวกเตอร์ B เวกเตอร์ A บวกเวกเตอร์ B แบบหางต่อหัวโดยสร้างเวกเตอร์ A และนำหางของเวกเตอร์ B มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ A เวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากจุดเริ่มต้นชี้ไปยังจุดสุดท้ายได้เป็นเวกเตอร์ R ดังภาพสำหรับการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหางนำหางของเวกเตอร์ A และเวกเตอร์ B มาต่อกันจากนั้นสร้างเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานเวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากเส้นทแยงมุมระหว่างเวกเตอร์ทั้ง2ดังภาพจะเห็นว่าทั้ง2กรณีไม่ว่าจะรวมเวกเตอร์แบบหางต่อหัวหรือหางต่อหางเวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะมีขนาดและทิศทางเดียวกันการลบเวกเตอร์ใช้หลักการทำนองเดียวกันกับการบวกแต่เวกเตอร์ลบมีทิศตรงกันข้ามตัวอย่างเช่นจากรูปต้องการหาค่าเวกเตอร์ A ลบเวกเตอร์B. ดังนั้นเวกเตอร์ลบ b จะมีขนาดเท่าเดิมแต่มีทิศตรงข้ามกับเวกเตอร์ b หาค่าเวกเตอร์ a ลบ b ได้โดยสร้างเวกเตอร์ a นำหางเวกเตอร์ลบ b มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ a เวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากหางของเวกเตอร์ a ชี้ไปที่หัวของเวกเตอร์ลบ b คือเวกเตอร์ r ดังรูปการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการคำนวณจากรูปเป็นการหาเวกเตอร์ a บวกเวกเตอร์ b โดยเราสามารถคำนวณหาขนาดของ r จากสูตร r เท่ากับ square root a กำลัง2บวก b กำลัง2บวก 2ab cos theta เมื่อมุม theta คือมุมระหว่างเวกเตอร์ a กับเวกเตอร์ b แบบหางต่อหางและในการคำนวณหาทิศทางของเวกเตอร์ลับ r ซึ่งเป็นมุม alpha สามารถคำนวณได้จาก alpha เท่ากับ arc tan b sin theta ส่วน a บวก b cos thetaค่ะสำหรับความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ

0: คยสงสัยกันไหมครับน้องๆว่าเวลาที่เราทำโจทย์เนี่ยแล้วเราเจอปัญหาที่มีมวลเอาไปลอยอยู่บนแก้วน้ำหรือว่าเอามวลเนี่ยไปผูกอยู่ใต้แก้วน้ำซึ่งเราไม่รู้ว่าเราจะทำไปทำไม
1: huh?
0: แต่เขาอยากรู้ว่าเราจะสามารถวัดน้ำหนักจากสถานการณ์เหล่านี้ได้ยังไงและมันต่างจากการที่เราชั่งแก้วน้ำกับมวลเนี่ยแยกกันต่างกันยังไงเดี๋ยววันนี้พี่จะมาพิสูจน์ให้พวกเราดูครับแรงลอยตัวเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อเรานำมวลหรือวัตถุใดๆก็ตามเนี่ยไปไว้ในของไหลซึ่งหมายถึงทั้งแก๊สและของเหลวนั่นเองการที่เรานำมวลไปไว้ในของไหลเนี่ยมันจะทำให้เกิดความแตกต่างของความดันด้านบนและผิวด้านล่างซึ่งผลต่างของความดันนี้เองครับทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าแรงลอยตัวนั่นเองเราก็มาเริ่มกันในส่วนของทฤษฎีกันก่อนนะครับอย่างแรกเนี่ยความรู้ที่ใช้ในเรื่องของการแก้ปัญหาแรงลอยตัวเนี่ยมีอยู่สองข้อใหญ่ๆก็คือเรื่องของกฎนิวตันที่ใช้ข้อ1และข้อ3นั่นเองเดี๋ยวจะมาดูว่าเราจะใช้กันยังไงนะครับและอีกเรื่องนึงเนี่ยที่ต้องมาพร้อมกับกฎนิวตันแน่ๆก็คือเรื่องของแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองแล้วก็พี่โน้ตเพิ่มไว้อย่างนึงซึ่งอันนี้เนี่ยสำคัญมากๆเลยสิ่งที่เครื่องชั่งมันอ่านออกมาเนี่ยก็คือแรงปฏิกิริยาตั้งฉากนั่นเองหรือว่าที่เรามักจะเจอกันในเวลาเขียน Free Body Diagram ว่าเป็นแรง N ภาพแรกเนี่ยเป็นการชั่งลูกปิงปองกับแก้วน้ำแยกกันซึ่งแก้วน้ำเนี่ยมันก็จะมีน้ำหนักที่เขียนเป็นตัว W ก็คือน้ำหนักของแก้วบวกกับน้ำหนักของน้ำในแก้วนี้ส่วนที่มวลเนี่ยก็จะมีน้ำหนักของก้อนมวลของเรานั่นเองนี่คือแรง2แรงที่เกิดจากแก้วน้ำแล้วก็มวลแรงที่กระทำกลับมาเนี่ยจากการที่วัตถุ2อันนี้เนี่ยไปวางอยู่ที่ผิวของตาช่างมันก็จะเป็นแรง N นั่นเองเพราะฉะนั้นอย่างที่พี่บอกไปว่าแรงที่ตาช่างอ่านเนี่ยคือแรง N เพราะฉะนั้นเวลาเราพิจารณาสมการนิวตันเนี่ยเราบอกว่าซิกมา Fy เป็น0เนื่องจากว่าระบบของเราเนี่ยมันอยู่นิ่งเพราะฉะนั้นผลรวมแรงทั้งหมดจะต้องเป็น0นั่นเองพี่ก็เขียนออกมาเป็นอย่างนี้แรง N เนี่ยก็คือแรงในทิศขึ้นพี่ให้ทิศขึ้นเป็นบวกเพราะฉะนั้นก็จะมีแรงทิศขึ้นแค่แรงเดียวก็คือแรง N ส่วนอีก2แรงเนี่ยที่มีทิศลงก็คือน้ำหนักของน้ำกับแก้วน้ำ

แล้วก็น้ำหนักของมวลเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ก็จะรวบน้ำหนักของน้ำและแก้วน้ำเนี่ยเป็นตัว m ใหญ่ตัวเดียวเลยแล้วก็มวลเนี่ยพี่เขียนเป็น mg อย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสมการของเราก็จะอยู่ในหน้าตาที่ง่ายๆแบบนี้นะครับเราจะได้ข้อสรุปว่า n ในกรณีนี้ที่ตาช่างอ่านได้เนี่ยจะเป็นน้ำหนักของแก้วน้ำกับน้ำแล้วก็น้ำหนักของมวลก้อนเล็กๆรวมกันนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นกรณีพื้นฐานที่เราน่าจะเห็นกันได้ทั่วไปอยู่แล้วนะครับสำหรับอีก2กรณีเนี่ยที่อาจจะดูซับซ้อนขึ้นภาพแรกพี่พูดถึงแก้วที่มีลูกบอลลอยอยู่ซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าเอ้ยทำไมพี่จะต้องแยกแก้วน้ำกับลูกบอลออกมาในกรณีนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าแก้วน้ำกับลูกบอลเนี่ยมันอยู่รวมกันอยู่และมีแรง n แค่แรงเดียวที่กระทำอยู่ที่ใต้ก้นแก้วเนื่องจากว่ามันวางอยู่ที่ผิวของตาช่างเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องพิจารณาผลของแผนภาพวัตถุเสรีหรือ free body diagram 2 อันนี้มาพิจารณารวมกันนะครับอย่างแรกเนี่ยพี่จะพิจารณาแค่ลูกบอลหรือมวลที่เราใส่ลงไปเดียวๆก่อนซึ่งแน่นอนว่ามวลก้อนนี้เนี่ยมันก็จะมีน้ำหนักของมันอยู่แล้วแต่อย่างที่พี่บอกไปตอนต้นนะครับว่ามันมีสิ่งนึงที่เกิดจากผลต่างของความดันและเราเอาพวกวัตถุใดๆก็ตามเนี่ยไปไว้ในของเหลวซึ่งสิ่งนั้นก็คือแรงลอยตัวนั่นเองในที่นี้เนี่ยพี่จะเขียนเป็น FB แล้วกันซึ่งแรงลอยตัวมันมาจากคำว่า buoyant force นะครับอันนี้เนี่ยคือ free body diagram ของลูกบอลเนื่องจากว่าลูกบอลเนี่ยลอยอยู่นิ่งๆเพราะฉะนั้นแรง2แรงนี้เนี่ยจะต้องหักล้างกันมีขนาดเท่ากันแต่ทิศตรงข้ามกันนั่นเองครับเรามาดูส่วนของของเหลวกันบ้างของเหลวเนี่ยแล้วก็ตัวแก้วน้ำพี่รวมเป็นสิ่งเดียวไปเลยแล้วกันนะครับก็จะมี mคือเป็นทั้งมวลของน้ำและแก้วน้ำรวมกันและแน่นอนครับว่าสิ่งนี้เนี่ยมันวางอยู่บนตาช่างมันก็จะมีแรง n อยู่แล้วซึ่งจะสังเกตเห็นว่าเอ้ยอย่างนี้มันก็เหมือนเดิมหรือเปล่าคำตอบคือไม่ครับเพราะว่าเราอย่าลืมว่ามันมีลูกบอลเนี่ยลอยอยู่ในน้ำด้วยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า reaction ของ buoyant force นั่นเองเนื่องจากว่า buoyant force เนี่ยเป็นแรงที่ของเหลวมันดันกับลูกบอลใช่ไหมครับจากกฎข้อที่3เนี่ยแน่นอนว่ามันจะเกิดรีแอคชั่นดันกลับมาที่ของเหลวเหมือนกันซึ่งไอ้ตัวรีแอคชั่นนี้แหละครับที่ส่งผลต่อการชั่งน้ำหนักในที่นี้ถ้าเราพิจารณาเพื่อหาแรง n เราก็จะได้ว่าแรงขึ้นก็คือ n เนี่ยมีอันเดียวแล้วก็มีแรงลง2อันซึ่งเราก็จะได้สมการของกรณีนี้เป็น n เท่ากับ mg บวก fb หรือ buoyant force นั่นเองครับส่วนกรณีที่3ที่ซับซ้อนขึ้นไปอีกแทนที่เราจะปล่อยมันลอยเฉยๆเราสร้างปัญหาให้มันยากขึ้นโดยการเอามวลก้อนนี้เนี่ยกดลงไปแล้วไปผูกอยู่ที่ใต้แก้วใช้วิธีการแก้ไขปัญหาแบบเดิมครับก็คือ free body diagram หรือแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองพี่ก็จะเขียนวัตถุ2อันแยกกันเหมือนเดิมแต่ทีนี้เนี่ยจะลืมว่ากรณีนี้มันมีเชือกอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเชือกเนี่ยก็จะดึงวัตถุเหมือนกันซึ่งในที่นี้มันก็จะดึงลงนั่นเองในส่วนของแก้วกับน้ำรวมกันพี่คิดที่ผิวล่างของแก้วเนาะมันก็จะมีแรง n เกิดจากการที่มันวางอยู่บนตาช่างแล้วก็ถ้าเพิ่มจากกรณีก่อนหน้านี้เรามี fb กับน้ำหนักของแก้วกับน้ำรวมกันมันจะมีสิ่งหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาเนื่องจากว่าเราผูกเชือกใช่ไหมครับเชือกเนี่ยไม่ได้ดึงแค่วัตถุอย่างเดียวแต่ว่ามันดึงผิวด้านล่างของแก้วน้ำด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเราคิดกฎของนิวตันที่ผิวด้านล่างของแก้วน้ำเนี่ยเราก็ต้องใส่แรง T เข้าไปด้วยนั่นเองเพราะฉะนั้นสมการนี้เนี่ยก็จะยิ่งซับซ้อนขึ้นไปอีกก็คือแทนที่จะมีแค่น้ำหนักกับแรงลอยตัวเราก็จะมีเทนชันหรือว่าแรงตึงเชือกเพิ่มขึ้นมาด้วยอีกอย่างนึงเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ยเราก็จะมีทั้งน้ำหนักแล้วก็แรงลอยตัวนำซ้ำยังมีแรง T เข้ามาอีกซึ่งเกิดจากการย้ายข้างสมการด้านบนนั่นเองครับสำหรับ3กรณีนี้เนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่ามันมีสมการที่หน้าตาแตกต่างกันใช่ไหมครับเดี๋ยวต่อไปพี่จะไปทำการทดลองให้เราดูว่าค่าที่เราได้ออกมาเนี่ยจะได้น้ำหนักค่าต่างกันหรือเปล่าเริ่มจากการทดลองแรกของเราก็คือช่างลูกปิงปองกับน้ำที่ใส่ในแก้วน้ำเนี่ยแยกกันเมื่อช่างเสร็จแล้วเนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่านี่คือน้ำหนักที่เราวัดได้ในกรณีแรกนะครับการทดลองต่อไปการทดลองที่2เราก็นำลูกปิงปองเอามาใส่ไว้ในน้ำเราก็จะเห็นว่าน้ำหนักที่เราวัดได้เนี่ยมันไม่เปลี่ยนแปลงมันเกิดอะไรขึ้นน้องๆหลายคนเริ่มจะสงสัยแล้วใช่ไหมครับเก็บความสงสัยนั้นไว้แล้วไปการทดลองที่3ครับสำหรับการทดลองที่3เนี่ยน้องๆก็จะมีแก้วที่มีลูกปิงปองผูกติดไว้กับใต้แก้วเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับพี่ก็จะให้น้องๆเนี่ยแก้วที่ได้จากการทดลองที่1และ2เนี่ยนำน้ำในแก้วนั้นเนี่ยไปใส่ในแก้วที่3ลูกปิงปองเนี่ยมันค่อยๆลอยขึ้นจากการทดลองเนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่าเฮ้ยทำไมเราถึงวัดน้ำหนักทั้ง3กรณีเนี่ยได้เท่ากันหมดทั้งที่จริงๆแล้วหน้าตาสมการมันแตกต่างกันหมดเลยแล้วทำไมเราถึงวัดน้ำหนักได้เท่ากันสำหรับกรณีแรกเนี่ยก็จะเป็นน้ำหนักของน้ำกับแก้วน้ำ

บอลเนี่ยรวมกันอยู่แล้วนั่นคือสิ่งที่เราวัดได้และเราก็เห็นอยู่ในสมการอยู่แล้วทีนี้เนี่ยพอมาดูในกรณีที่2และกรณีที่3ที่มีความซับซ้อนขึ้นเนี่ยสมการมันไม่เห็นหน้าตาจะเหมือนกับกรณีแรกเลยแล้วทำไมมันถึงวัดค่าได้เท่ากันคำตอบเนี่ยมันอยู่ในแผนภาพวัตถุเสรีของลูกบอลสีเขียวที่เราได้เขียนไว้ในก่อนหน้านี้ครับเราก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วแรงลอยตัวเนี่ยมันมีค่าเท่ากับน้ำหนักของวัตถุในกรณีที่2นั่นเองซึ่งแรงลอยตัวตัวนี้เนี่ยที่มาโผล่ในสมการนี้เนี่ยเป็นรีแอคชั่นของแรงลอยตัวแรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มันเป็นแรงรีแอคชั่นกันเนี่ยมันจะมีขนาดเท่ากันพี่ย้ำว่าขนาดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเขียนได้ว่าแรงปฏิกิริยาตั้งฉากที่เราจะวัดได้เนี่ยมันก็จะมีค่าเท่ากับ mg หรือน้ำหนักของแก้วน้ำกับน้ำกับน้ำหนักของลูกบอล นั่นเองเพราะด้วยความที่ว่าแรงลอยตัวที่มันเป็นรีแอคชั่นมาเนี่ยมันมีค่าเท่ากับน้ำหนักของลูกบอลเพราะฉะนั้นน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าอ้าวสุดท้ายแล้วสมการก็หน้าตาเหมือนกันนี่นะใช่ครับสมการมันหน้าตาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยวัดน้ำหนักได้เท่ากันนั่นเองทีนี้เนี่ยมาดูกรณีที่3เราจะสังเกตเห็นว่าในการทดลองที่2เนี่ยเรามีแค่แรงลอยตัวที่เป็นรีแอคชั่นมาอย่างเดียวแต่ในกรณีนี้เนี่ยเรามีแรงตึงเชือกเข้ามาด้วยแล้วมันจะกลายเป็นน้ำหนักMG ที่ได้มาจากมวลอย่างเดียวได้ยังไงถ้าน้องๆลองกลับไปดูในสมการที่พี่เขียนไว้ก่อนหน้านี้ในแผนภาพวัตถุเสรีของตัวลูกบอล นะครับน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเราสามารถย้ายข้างสมการจนได้สมการหน้าตาเป็นแบบนี้ก็คือน้ำหนักของลูกบอลเท่ากับแรงลอยตัวลบด้วย T ซึ่งน้องๆจะสังเกตเห็นว่าพี่ไม่จำเป็นต้องแทนค่าแรงลอยตัวเข้าไปเลยนะครับเพื่อแก้ปัญหานี้สุดท้ายแล้วผลที่เราได้ออกมาแรงปฏิกิริยาตั้งฉากหรือน้ำหนักที่เราวัดได้จากเครื่องชั่งเนี่ยจะมีเท่ากับน้ำหนักของลูกบอลรวมกับน้ำหนักของน้ำและแก้วน้ำรวมกันสุดท้ายแล้วน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าทั้ง3กรณีเนี่ยมันได้สมการเดียวกันซึ่งถูกต้องแล้วครับมันได้สมการเดียวกันทำให้น้ำหนักที่เราวัดได้เนี่ยมีค่าเท่ากันนั่นเองครับผมสำหรับการทดลองในวันนี้เนี่ยเราจะสามารถสรุปได้ว่าทั้ง3กรณีเนี่ยเราจะวัดน้ำหนักได้เท่ากันน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเอ้ยทำไมกรณีที่2เนี่ยแรงลอยตัวถึงไม่เท่ากับกรณีที่3ทั้งที่มันเป็นของเหลวชนิดเดียวกันในกรณีที่2เนี่ยเราปล่อยให้มันลอยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนที่จมมันก็จะเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นสำหรับกรณีที่3เนี่ยพี่ได้ใช้เชือกนะครับผูกลูกบอลลูกนี้ไว้เพื่อให้มันจมอยู่ภายใต้ของเหลวซึ่งน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าแรงลอยตัวเนี่ยมันมีค่าไม่เท่ากันเพราะว่าแรงลอยตัวเนี่ยมันขึ้นอยู่กับปริมาตรส่วนที่จมสำหรับปัญหาที่เราได้เพิ่งแก้ไปในส่วนของแรงลอยตัวนะครับเครื่องมือที่เราใช้เนี่ยมีอยู่2อย่างหลักๆอย่างแรกเนี่ยก็คือกฎนิวตันนั่นเองซึ่งในที่นี้เราใช้ข้อ1กับข้อ3ข้อ3เนี่ยมีความสำคัญในเรื่องของรีแอคชั่นของแรงลอยตัวนะครับอันนี้เนี่ยน้องๆต้องระวังให้ดีมันเป็นส่วนสำคัญมากและอีกอย่างนึงก็คือแผนภาพวัตถุเสรีซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่ามันมีความสำคัญขนาดไหนในการที่จะทำให้สมการที่หน้าตาไม่เหมือนกันเนี่ยกลายมาเป็นสมการที่หน้าตาเหมือนกันแล้ววัดได้จริงในการทดลองนั่นเองครับน้องๆสามารถนำสิ่งเหล่านี้นะครับไปแก้ไขปัญหาอื่นๆหรืออาจจะเป็นปัญหาที่ซับซ้อนกว่านี้ทั้งที่เกี่ยวกับแรงลอยตัวหรือว่าอาจจะเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกฎนิวตันก็สามารถแก้ไขได้เช่นกันโดยเฉพาะสำคัญเลยนะครับแผนภาพวัตถุเสรีน้องๆสามารถนำสิ่งนี้เนี่ยไปแก้ไขปัญหาได้อีกมากมายเลยครับ

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศวันที่28สิงหาคม2569นะคะบ่ายนี้ค่ะเตรียมร่มกันเอาไว้เลยนะคะเพราะว่าสภาพอากาศวันนี้มีฝนให้ต้องจับตาค่ะโดยเฉพาะภาคตะวันออกนะคะที่มีฝนเยอะมากเป็นพิเศษถึงร้อยละ70ของพื้นที่เลยค่ะขณะที่อีกหลายภาคก็มีฝนตกหนักนะคะฝนรอบนี้เกิดจากอะไรพื้นที่ไหนจะต้องเฝ้าระวังกันเป็นพิเศษมาดูพร้อมกันเลยค่ะสำหรับสาเหตุของฝนในวันนี้มาจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงนะคะที่ยังพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะประกอบกับมีร่องมรสุมนะคะตรงนี้ค่ะพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวและเวียดนามตอนบนค่ะเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียทำให้หลายพื้นที่ของไทยยังมีฝนและอาจเกิดฝนตกหนักได้บางแห่งค่ะสำหรับคลื่นลมทะเลวันนี้ก็ต้องเฝ้าระวังกันเป็นพิเศษค่ะโดยเฉพาะทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะคะส่วนอ่าวไทยตอนบนนั้นคลื่นสูงประมาณ2เมตรเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งนะคะและมีประกาศเตือนที่ต้องติดตามกันนะคะตั้งแต่พรุ่งนี้29สิงหาคมไปจนถึง2กันยายนประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทางตะวันออกของภาครวมทั้งด้านรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงนะคะขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ค่ะมาดูสภาพอากาศรายภาคกันบ้างนะคะภาคเหนือมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่ฝนหนักเน้นบริเวณตอนบนได้แก่บึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสค่ะภาคกลางมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักที่จังหวัดอุทัยธานีและกาญจนบุรีอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกวันนี้เป็นพื้นที่ที่มีฝนค่อนข้างมากมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่มีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่เช่นกันนะคะและมีฝนตกหนักที่จังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 28-35 องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุดประมาณ 33-35 องศาเซลเซียสใครเดินทางช่วงบ่ายถึงค่ำเตรียมอุปกรณ์กันฝนติดตัวไว้ด้วยนะคะช่วงนี้นะคะเรื่องฝนยังเป็นเรื่องที่ต้องจับตาค่ะหลายพื้นที่มีฝนตกหนักนะคะแล้วก็ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ฝนก็จะเพิ่มขึ้นอีกค่ะระวังฝนที่ตกสะสมน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากวางแผนการเดินทางให้ดีนะคะส่วนชาวเรือก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังแล้วก็ติดตามข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเอาไว้อย่างใกล้ชิดด้วยค่ะกลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: าไว้ใช้ประจำวันส่วนอันนี้ก็เป็นเงินเก็บ
1: ดีมากเลยตะวันรู้จักเก็บหอมรอมริบแล้วเมฆล่ะมีเงินเก็บกับเขาบ้างไหม
2: โอ้ยผมยังเด็กจะเก็บไปทำไมครับปู่เงินน่ะมีไว้ใช้เราก็ต้องใช้สิครับแล้วเนี่ยเก็บไว้ที่บ้านเยอะๆถึงเวลาหายทีนะหายหมดเลย
0: แล้วใครบอกว่าฉันเก็บเงินไว้ที่บ้านฉันฝากไว้ที่ธนาคารออมสินย่ะ
1: โอ้นี่รู้ไหมธนาคารออมสินเนี่ยในหลวงรัชกาลที่6ทรงตั้งมาเพื่อให้คนไทยรู้จักออมเงินโดยเฉพาะเลยนะปู่ว่าปู่เองก็มีสมุดบัญชีออมสินเก่าๆอยู่ที่บ้านนี่นะอยู่ตรงไหนนะเอไปหาก่อน
2: ฮะอะไรจะไปไหนอีกเนี่ย
3: สยามสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2462
2: ทำไมมาโผล่บนนี้เนี่ยตกไปนี่ขาหักได้เลยนะเนี่ย
0: ดูโน่นสิ
4: พ่อปู่ช่วยลูกโดยเถิดควายลูกมันหลุดออกจากคอกลูกจะไปซื้อควายใหม่แต่หายใส่เงินที่ฝังดินไว้หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอผีมันต้องมาบังตาแน่ๆเลยพ่อปู
5: ่ผีบ้าอะไรจะมาบังตาเองฮะนะครับคิดว่าผีมันว่างนะหรือไง
4: ผู้ใหญ
5: ่มูจะโทษผีโทษสางตัวเองนั่นแหละฝังไว้ที่ไหนทำไมจำไม่ได้
4: อ
5: ย่าบอกนะว่าตอนมาฝังก็กินเหล้ามานะใช่ไหม
4: แหมก็นิดเดียวแต่จำได้ว่าฝังไว้ใต้ต้นไม้แน่ๆนะผู้ใหญ่นะ
5: โอ้ยต้นไม้มันมีกี่ร้อยกี่พันต้นหาจนหัวงอกคงจะเจอหรอก
4: โอ้ย
5: แล้วเดี๋ยวนี้ใครเข้าเงินฝังดินกันเขาไปฝากธนาคารกันหมดแล้ว
4: ธนาคารเหรอไอ้ที่เขาเรียกว่าอะไรจนๆนั่นน่ะหรือผู้ใหญ
5: ่นั่นมันสยามกรรมาจน อันนั้นมันธนาคารของพวกพ่อค้าเขาไว้ลงทุนไว้ส่งเงินข้ามชาติกันข้าหมายถึงคลังออมสินที่ในหลวงตั้งขึ้นมาท่านตั้งเพื่อให้ประชาชนรู้จักออมเงินไม่ใช่มีเท่าไหร่ก็เอาไปสำมะเลเทเมาหมดแบบนี
4: ้ปะโถเอ้ยผู้ใหญ่ตอกย้ำเจ็บ
5: เสียงใครวะนั่นออกมาสิ
4: อย่าค่อยๆย่องค่อยๆย่องจ้าเฮ้ยโอ้ผู้ใหญ่ไหของข้าพ่อปู่พ่อปู่ช่วยลูกแล้วผู้ใหญ่เห็นไหม
2: ถ้าทุกคนรู้จักประหยัดอดออมก็จะมีเงินเอาไว้ใช้ในเวลาที่ลำบากในหลวงรัชกาลที่6ทรงตั้งธนาคารออมสินขึ้นเพื่อให้ประชาชนรู้จักเก็บออมตั้งแต่วันนี้ฉันจะแบ่งค่าขนมไว้ดูสิว่าฉันกับตะวันใครจะเก็บเงินได้มากกว่ากัน

0: ยุคนี้แค่7ขวบก็มีบัตรประชาชนกันแล้วเนอะ
1: เด็กชายเมคาเย็นไพศาลทำไมคนเราถึงต้องมีนามสกุลกันเหรอคะ
2: โหต่อแถวอะไรกันเนี่ย
1: แก่นแก้วยา
3: ไม่เป็นไร
1: ศิล
3: ป์ไม่เป็นไร
1: นามสกุลเย็นไพศาลแล้วคนนี้เขาเป็นอะไรกับนายหรือเปล่า

0: ็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เขียนอย่างนี้นะเทป1ซีน6คัท1เทค1
2: ขออนุญาตติดวิเลียนนะคะ
3: ได้ค่ะ
2: เรียบร้อยค่ะกล้องพร้อม
4: ปิด
5: ปิดยังทำดีตามพ่อสอนซีน6คัท1เทค1
6: รายการยังทำดีตามพ่อสอนยังคงพาเพื่อนๆตามรอยพระราชนิพนธ์ของพ่อกันค่ะเรื่องราวของพระมหาชนกที่เพื่อนๆได้ดูอยู่นั้นกำลังเข้มข้นเลยค่ะหนูดีว่าเพื่อนๆ น่าจะอยากดูกันแล้วนะคะงั้นเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ

หลังจากที่กระโดดออกมาจากเรือพระมหาชนกว่ายน้ำอยู่ในมหาสมุทรถึง7วัน7คืนอย่างไม่ย่อท้อแม้จะมีอุปสรรคแต่พระองค์ก็ยังยึดมั่นในความเพียรจนปูทะเลมาคอยช่วยเหลือเสริมกำลังให้พระองค์พักเหนื่อยและว่ายต่อไปได้ค่ะ

0: าเพื่อนๆพร้อมที่จะฟังเรื่องราวจากบทต่อไปแล้วใช่ไหมคะแต่อย่าลืมนะคะเราต้องมีสติและใจเย็นๆถือว่าได้นำแง่คิดมาปรับใช้ไปฟังเรื่องราวต่อไปอย่างมิสค่า
1: บทที่22และ23พระมหาชนกพบนางมณีเมขลาด้วยความเพียรพยายามของพระมหาชนกที่ว่ายน้ำข้ามมหาสมุทรติดต่อกัน7วัน7คืนทำให้ข่าวนี้ดังไปถึงสวรรค์นางมณีเมขลาที่เป็นผู้ปกครองพื้นมหาสมุทรได้ทราบเรื่องนางยิงลงมาจากสวรรค์เพื่อขอพบบุรุษซึ่งไม่ยอมแพ้ต่อความยากลำบากนางมณีเมขลาปรากฏกายต่อหน้าพระมหาชนกที่รอคอยอยู่กลางมหาสมุทรเพื่อสอบถามที่มาของพระมหาชนก
2: มีนางฟ้าด้วยเหรอคะทำไมเขาไม่ช่วยพระมหาชนกไปเลยอะคะ
1: นางมณีเมขลาเป็นเทพผู้ปกปักรักษานางมณีเมขลาภูมิใจในพระมหาชนกที่ว่ายน้ำติดต่อกัน7วันแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนหรอกนะที่จะได้พบกับนางมณีเมขลาเธอถามพระมหาชนกว่าทำไมถึงไม่ยอมหยุดพระมหาชนกตอบกลับไปว่าเรายังมีแรงพอที่จะใช้ความเพียรของเราว่ายต่อไปถึงที่สุดนางมณีเมขลาประทับใจมากที่ได้ฟังเช่นนั้นเอาล่ะจากบทนี้ใครได้แง่คิดอะไรกันบ้าง
3: ผมคิดว่าถ้าเกิดไม่มีใครช่วยผมถ้างั้นผมก็ต้องช่วยตัวเองสิครับ
1: โอ้ถ้าทางจะอินกันมากเลยเนี่ยผมก็เคยผ่านจุดนั้นแบบเพื่อนๆมาแล้วเอาล่ะผมอยากจะอ่านต่อแล้วล่ะ
0: พี่ฟูขา
1: อ้าวอะไรหรอ
0: สติค่ะมีสติด้วยนะคะ
1: อ๋อลืมไปเอาล่ะเพื่อนๆผมขออาสาสมัคร1คนที่จะมาอ่านในบทต่อไปเลยครับ
4: ค่ะ
0: ในตอนต่อไปห้ามพลาดกันนะคะเพื่อนๆเพราะว่าโนนี้นั้นจะพาเพื่อนๆไปติดตามตั้งแต่บทสรุปของเรื่องและวิธีนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันโดยทำตามคำสอนของพ่อถ้าเกิดอยากรู้แล้วก็ตามพวกเรามาเลยค่ะพบกับยังทำดีตามพ่อสอนสวัสดีค่ะเพื่อนๆบ๊ายบาย
5: ครับผ่านค่ะเอาบทซีน5ไปต่อกับพิธีกร
0: ในหลวงราชการที่9บอกว่าสติคือความรู้สึกและลึกได้ว่าอะไรเป็นอะไรนั้นสำคัญมากที่จะช่วยให้บุคคลหยุดพิจารณาก่อนที่จะพูดจะทำหรือแม้จะคิดอ่านในเรื่องใดๆอีกข้อหนึ่งที่จะช่วยให้ระลึกได้คิดอ่านได้ถูกจุดถูกต้องก็คือจิตใจที่ตั้งมั่นและหนักแน่นเป็นกลางพอไม่มีอคติสองสิ่งนี้เป็นคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดของการศึกษาดีมีหน้าที่สูงที่จะต้องเป็นบุคคลชั้นนำในวงงานต่างๆทั้งในปัจจุบันและอนาคตพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานแก่สามัคคีสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อเชิญไปอ่านในการประชุมสามัญประจำปีระหว่างวันที่7ถึง8เมษายนพุทธศักราช2527

องรู้รับรู้ทันป้องกันภัยพิบัติเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติเพื่อเตรียมพร้อมรับมือและลดผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งดังนี้ประชาชนจัดหาภาชนะกักเก็บน้ำสำรองน้ำไว้ใช้ยามขาดแคลนปิดก๊อกน้ำให้สนิททุกครั้งใช้ภาชนะรองน้ำแทนการปล่อยน้ำจากก๊อกหรือสายยางนำน้ำที่เหลือจากการใช้งานไปรดน้ำต้นไม้หรือทำความสะอาดพื้นพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เติมอากาศเพื่อลดการสิ้นเปลืองน้ำรวมถึงตรวจสอบก๊อกน้ำและอุปกรณ์ท่อส่งน้ำมิให้มีน้ำรั่วซึมเกษตรกรวางแผนการเพาะปลูกให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำในพื้นที่งดทำนาปรังเพาะปลูกพืชอายุสั้นที่ใช้น้ำน้อยพร้อมขุดบ่อน้ำร่องน้ำหรือใช้ระบบน้ำบาดาลจะได้มีแหล่งน้ำสำรองสำหรับทำการเกษตรภาคอุตสาหกรรมจัดหาแหล่งน้ำสำรองและวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำในพื้นที่ตรวจสอบระบบการจัดสรรน้ำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานรวมถึงเลือกใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีประหยัดน้ำที่สามารถนำน้ำหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ที่สำคัญทุกภาคส่วนควรติดตามแผนการบริหารจัดการน้ำและแผนจัดสรรน้ำของภาครัฐอย่างใกล้ชิดจะได้วางแผนกิจกรรมการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวขวัญข้าวแห่งแผ่นดินด้วยพระบารมีปกเกล้าของพระเจ้าแผ่นดินที่ทรงเป็นมิ่งขวัญของการเพาะปลูกทำนาทำไร่พระองค์ทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ในการบำรุงแผ่นดินและจัดการน้ำจนทำให้การเพาะปลูกนั้นมีผลผลิตที่อุดมสมบูรณ์ส่งผลให้ประเทศมีรายได้และความมั่นคงตลอดมาด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันมากล้นสุดพรรณนาพระองค์จึงทรงเป็นพระเจ้าแผ่นดินของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าผู้สืบสารรักษาต่อยอดแผ่นดินเกษตรจากพระบรมชนกนาถพระบรมราชชนนีและบุรพกษัตริยาธิราชเจ้าแห่งสยามจากสุโขทัยในน้ำมีปลาในนามีข้าวสู่กรุงศรีอยุธยาเมืองอู่ข้าวอู่น้ำสู่กรุงธนบุรียุคสมัยของการขยายพื้นที่ทำนาและกรุงรัตนโกสินทร์ที่พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ทรงทำนุบำรุงส่งเสริมและจัดการด้านการเกษตรมาอย่างต่อเนื่องรัชกาลที่หนึ่งทรงฟื้นฟูราชประเพณีจรดพระนางคันแรกนาขวัญเกิดโรงสีข้าวในรัชกาลที่4มีกระทรวงเกษตราธิการในรัชกาลที่5โดยทรงตั้งนาทดลองที่คลองรังสิตรัชกาลที่6ทรงเป็นนักอนุรักษ์พันธุกรรมทรงรวบรวมข้าวพันธุ์ดีจากทั่วราชอาณาจักรจำนวน 4,000 ตัวอย่างมาคัดเลือกหาพันธุ์ที่ดีที่สุดรัชกาลที่7ทรงนำข้าวไทยไปประกวดข้าวโลกที่ประเทศแคนาดาส่งผลให้ข้าวพันธุ์ปิ่นแก้วได้รับรางวัลชนะเลิศพร้อมรางวัลอื่นอีก8รางวัลรัชกาลที่8ทรงให้กำเนิดวันข้าวและชาวนาแห่งชาติวันที่5มิถุนายนรัชกาลที่9ทรงมีพระราชดำรัสว่าข้าวเป็นศักดิ์ศรีของคนไทยคนไทยไม่ควรซื้อข้าวกินและมีพระราชดำรัสเมื่อพุทธศักราช2536ความว่าข้าวต้องปลูกเพราะอีก20ปีประชากรอาจจะ80ล้านคนข้าวจะไม่พอถ้าลดการปลูกข้าวไปเรื่อยๆข้าวจะไม่พอเราจะต้องซื้อข้าวจากต่างประเทศเรื่องอะไรประชาชนคนไทยไม่ยอมคนไทยนี้ต้องมีข้าวแม้ข้าวที่ปลูกในเมืองไทยจะสู้ข้าวที่ปลูกในต่างประเทศไม่ได้เราก็ต้องปลูกอีกทั้งทรงโปรดให้ใช้พื้นที่ในพระราชวังสวนจิตรลดาเป็นที่ทำนาปลูกข้าวจัดตั้งศูนย์ศึกษาพัฒนาการเกษตรขึ้นทั่วทุกภูมิภาคของประเทศพระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรทฤษฎีใหม่โครงการในพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการล้นกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่10มหาราชาผู้ทรงพิทักษาทรัพย์แผ่นดินพระองค์ทรงมุ่งมั่นสืบสานแผ่นดินข้าวแผ่นดินเกษตรมาตั้งแต่ครั้งทรงพระเยาว์

เสด็จพระบรมชนกนาถพระบรมราชชนนีภาพที่พระองค์ทรงขุดดินทรงปลูกต้นไม้ทรงขับรถไถนาทรงหว่านข้าวทรงเกี่ยวข้าวเป็นภาพที่เจนตาประชาราษฎรมาจนถึงทุกวันนี้พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการส่งเสริมพัฒนาบำรุงขวัญให้กำลังใจแก่เกษตรกรเสมอมายกตัวอย่างเช่นในปี2543ได้เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีหว่านข้าวพันปทุมธานี1ณแปลงนาบ้านนาป่าตำบลบางงามอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อเป็นสิริมงคลสร้างขวัญกำลังใจแก่เกษตรกรผู้ประกอบอาชีพทำนาและเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเกี่ยวข้าวดังกล่าวด้วยคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์เป็นอีกหนึ่งความมุ่งมั่นในพระองค์เพื่อยกระดับองค์ความรู้นวัตกรรมเทคโนโลยีการเกษตรแผนใหม่แก่ประสบกรณิกรพระองค์ทรงรับโครงการไว้ในพระราชานุเคราะห์ทรงพระราชทานพระราชานุญาตอัญเชิญพระนามาภิไธยย่อไว้ในเครื่องหมายตราสัญลักษณ์โครงการพระองค์ได้พระราชทานที่ดินส่วนพระองค์ในพื้นที่สวนบ้านกองแหะหมู่ที่4ตำบลโป่งแยงอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่จำนวน 1,350 ไร่ให้กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อดำเนินการในลักษณะคลินิกเกษตรพระราชทานนามว่าเกษตรวิทยาแปลว่าปราชญ์แห่งการเกษตรพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญพืชพันธุ์ที่งดงามอุดมและรอยไถแรกแห่งขวัญกำลังใจและสิริมงคลแก่เกษตรกรอาชีพหลักที่หล่อเลี้ยงชีวิตคือความงามสง่าของพระราชพิธีแห่งสยามประเทศที่สืบทอดมาแต่ครั้งสุโขทัยได้ประจักษ์แก่สายตาชาวโลกว่าเป็นพระราชพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ที่พระมหากษัตริย์ไทยทรงสืบทอดนำปฏิบัติเพื่อประสบกรณิกรและความเจริญรุ่งเรืองของชาติบ้านเมืองและที่สำคัญในห้วงของสถานการณ์โควิดประชาชนยากลำบากพระองค์ทรงพระราชทานจัดสรรที่ดินฟาร์มตัวอย่างที่สมเด็จพระราชชนนีพันปีหลวงได้พระราชทานไว้ทั่วประเทศเริ่มต้น30แห่งจากจำนวนทั้งหมด61แห่งและเหนืออื่นใดทรงต่อยอดเกษตรทฤษฎีใหม่ของพระราชบิดาโดยใช้พื้นที่ฟาร์มตัวอย่างเพื่อสืบสานและต่อยอดพระราชปณิธานของพระราชบิดาในรูปแบบโคกหนองนาโมเดลเพื่อให้ประชาชนมีรายได้และเรียนรู้ที่จะสืบสานทฤษฎีใหม่เป็นการจัดการพื้นที่ซึ่งเหมาะกับพื้นที่การเกษตรซึ่งเป็นการผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่เข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้านที่อยู่อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติเพื่อเป็นตัวอย่างต่อไปจุดประสงค์หลักคือให้ประชาชนมีรายได้เลี้ยงครอบครัวและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นพึ่งพาตนเองขยายผลทฤษฎีใหม่โดยประยุกต์เข้าด้วยกันพระหัตถ์แห่งพระมหากษัตริย์ไทยที่คอยประคับประคองให้ชาวไทยอยู่ในแผ่นดินอย่างสุขสบายไม่ว่าจะยุคสมัยไหนพระองค์ก็จะยังอยู่เคียงข้าง

กาลครั้งหนึ่งณดินแดนที่เรียกว่าเขาหินซ้อนนั้นมีแต่ความแห้งแล้งกันดารพื้นที่เป็นดินทรายเสื่อมโทรมขาดแร่ธาตุจนเพาะปลูกไม่ได้ราษฎรต้องทุกข์ใจไปตามๆกันท่ามกลางความสิ้นหวัง8สิงหาคม2522พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินมายังดินแดนแห่งนี้และพระราชทานพระราชดำริให้สร้างศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดฉะเชิงเทราขึ้นจากที่ดิน264ไร่ซึ่งราษฎรได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายนับจากนั้นแสงแห่งความหวังได้เริ่มสาดส่องและค่อยๆสร้างความเจริญงอกงามพระองค์มีพระราชดำริให้พัฒนาแหล่งน้ำและวางระบบชลประทานเพื่อนำพาสายน้ำไปสู่ที่ทำกินของราษฎรอย่างทั่วถึงพร้อมทั้งหล่อเลี้ยงทรัพยากรธรรมชาติเช่นเดียวกับการฟื้นฟูดินอย่างเป็นระบบด้วยการปรับปรุงดินด้วยวิธีการต่างๆเช่นส่งเสริมให้ราษฎรหันมาใช้ปุ๋ยพืชสดปุ๋ยหมักปุ๋ยอินทรีย์น้ำแทนการใช้ปุ๋ยเคมีและการปลูกหญ้าแฝกเพื่อปรับโครงสร้างของดินกักเก็บความชุ่มชื้นและป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดินขณะที่การปรับเปลี่ยนรูปแบบเกษตรกรรมจากการปลูกพืชเชิงเดียวมาทำเกษตรแบบผสมผสานเป็นอีกหนึ่งในพระราชดำริที่สร้างความมั่นคงยั่งยืนบนพื้นที่ทำกินของราษฎรรวมทั้งการศึกษาทดลองพัฒนารูปแบบเกษตรกรรมที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และวิถีชีวิตท้องถิ่นนอกจากนั้นยังมีการส่งเสริมงานด้านศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านและอุตสาหกรรมในครัวเรือนเพื่อสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้แก่ราษฎรนี่คือโรงสีข้าวจากแนวพระราชดำริเพื่อถ่ายทอดความรู้การสีข้าวในรูปแบบของสหกรณ์รวมทั้งให้บริการสีข้าวแก่เกษตรกรในพื้นที่โดยสามารถผลิตได้ทั้งข้าวกล้องข้าวขาวและคัดเกรดข้าวสารได้เป็นอย่างดีด้านการฟื้นฟูป่าไม้และอนุรักษ์พืชพันธุ์ธรรมชาติศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนได้ศึกษาวิจัยพัฒนาประโยชน์ของพืชพันธุ์ต่างๆเพื่อสร้างเป็นแหล่งเรียนรู้ส่งเสริมการปลูกป่าพร้อมทั้งปลูกจิตสำนึกให้ราษฎรช่วยกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติด้วยความรักและหวงแหนด้วยการดำเนินกิจกรรมในด้านต่างๆอย่างต่อเนื่องได้พัฒนาพลิกฟื้นดินแดนที่เคยแห้งแล้งกันดารให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ดินน้ำป่ากลับมาสร้างวงจรธรรมชาติและหล่อเลี้ยงพื้นที่ทำกินของราษฎรอย่างสมดุลปัจจุบันศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริมีเนื้อที่รวม 1,895 ไร่นับเป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาแห่งแรกที่ได้สร้างต้นแบบแห่งความสำเร็จด้วยรูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ความเป็นอยู่และถ่ายทอดความรู้ไปสู่ราษฎรเพื่อประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและนี่คือเรื่องราวดังปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นบนดินแดนที่ป่าเคยหายน้ำเคยแห้งดินเคยเลวแต่ก็สามารถพัฒนาได้อย่างยั่งยืนด้วยแนวพระราชดำริที่เขาหินซ้อนหลายฝ่ายช่วยกันใช้เวลา15ปีที่นี่จึงเป็นแม่แบบช่วยชาวบ้านได้ที่อื่นเลยทำง่ายขึ้นต้องอดทนแล้วเป็นไงก็ได้ประโยชน์ชาวบ้านมีความสุขเราก็สุขที่นี่เมื่อก่อนปลูกมันสำปะหลังยังไม่ขึ้นเลยเดี๋ยวนี้ดีขึ้นแต่ก็เย็นสบายดีเปลี่ยนแปลงไปมากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานไว้เมื่อวันที่23เมษายนพุทธศักราช2540ณศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

0: ดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยไปกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าสมาธิและความพร้อมของผู้ขับขี่นะคะเป็นปัจจัยสำคัญค่ะในการที่จะเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางถ้าหากว่าผู้ขับขี่คาทิก็จะทำให้ประสิทธิภาพในการควบคุมรถลดลงแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ค่ะ
0: และเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติเพื่อป้องกันการขาดสมาธิระหว่างขับรถดังนี้วางแผนการเดินทางล่วงหน้าเตรียมพร้อมก่อนขับรถโดยปรับเบาะนั่งกระจกรถให้เรียบร้อยพร้อมศึกษาเส้นทางตรวจสอบสภาพจราจรและตั้งข้อมูลจุดหมายการเดินทางของระบบนำทางอัจฉริยะหรือ GPS ก่อนออกเดินทางไม่ประกอบกิจกรรมอื่นในขณะขับรถโดยเฉพาะกิจกรรมที่ต้องละสายตาจากเส้นทางและปล่อยมือจากพวงมาลัยอาทิการใช้และคุยโทรศัพท์ทานอาหารแต่งหน้าค้นหาหรือหยิบสิ่งของแม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการขับรถเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินจะไม่สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ทันท่วงทีรวมถึงไม่ควรพาเด็กโดยสารรถตามลำพังหลีกเลี่ยงการนำสัตว์เลี้ยงโดยสารรถเพราะจะทำให้ผู้ขับขี่พะวงกับพฤติกรรมเด็กและสัตว์จึงส่งผลต่อสมาธิในการขับรถหากจำเป็นควรจัดให้มีผู้ดูแลเด็กและสัตว์เลี้ยงโดยสารรถไปด้วยเพื่อควบคุมเด็กไม่ให้ซุกซนและสัตว์เลี้ยงที่อาจตื่นตกใจ
1: ท้ายนี้นะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะฝากเตือนผู้ขับขี่เพิ่มความระมัดระวังในการขับรถนะคะหลีกเลี่ยงการประกอบกิจกรรมที่ทำให้ขาดสมาธิขณะขับรถเพื่อที่จะเป็นการเพิ่มความปลอดภัยแล้วก็ลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุค่ะ
0: เพิ่มสุขรู้ทันภัยไปกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงฤดูฝนแบบนี้นะคะต้องบอกว่าสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนจะสูงมากขึ้นกว่าช่วงปกติค่ะทั้งสภาพถนนที่เปียกลื่นทัศนวิสัยในการมองเห็นเส้นทางไม่ชัดเจนและถ้าหากว่ารถเองนั้นก็มีสภาพที่ไม่พร้อมใช้งานรวมไปถึงผู้ขับขี่มีพฤติกรรมการขับขี่ที่ไม่ปลอดภัยก็จะทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุนั้นมากขึ้นด้วยค่ะ
0: และเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงฤดูฝนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะผู้ขับขี่เตรียมพร้อมสำหรับการขับรถในช่วงฤดูฝนโดยตรวจสอบใบปัดน้ำฝนให้สามารถกวาดน้ำบนกระจกหน้ารถได้สะอาดกระปุกฉีดน้ำไม่มีรอยรั่วซึมพร้อมเติมน้ำผสมน้ำยาเช็ดกระจกในกระปุกฉีดน้ำเล็กน้อยเพื่อขจัดคราบสกปรกบนกระจกได้สะอาดขึ้นระบบเบรกสามารถหยุดรถได้ในระยะทางที่กำหนดยางรถยนต์อยู่ในสภาพสมบูรณ์ดอกยางละเอียดและร่องยางลึกไม่ต่ำกว่า 3-4 มิลลิเมตรและเติมลมยางให้มากกว่าปกติ 2-3 ปอนด์ต่อตารางนิ้วจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการยึดเกาะถนนเมื่อขับผ่านเส้นทางเปียกลื่นรวมถึงตรวจสอบสัญญาณไฟให้มีแสงไฟส่องสว่างทุกดวงหากอุปกรณ์ชำรุดให้เปลี่ยนใหม่และจัดเตรียมสายพ่วงแบตเตอรี่สเปรย์ไล่ความชื้นไว้ประจำรถเพื่อใช้งานกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินช่วงฝนตกสำหรับการขับรถในช่วงฝนตกให้ปรับระดับความเร็วของที่ปัดน้ำฝนให้สัมพันธ์กับความแรงของเม็ดฝนเปิดไฟหน้ารถและไฟตัดหมอกเพื่อให้มองเห็นเส้นทางชัดเจนขึ้นไม่เปิดสัญญาณไฟสูงไม่เปิดใช้ไฟกระพริบเพราะจะสร้างความเข้าใจผิดจึงเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้รวมถึงเพิ่มความระมัดระวังในการขับรถเป็นพิเศษไม่ขับรถเร็วเว้นระยะห่างจากรถคันหน้าให้มากกว่าปกติไม่เปลี่ยนช่องทางกระทันหันหลีกเลี่ยงการเบรกให้รถหยุดในทันทีเพราะอาจทำให้ล้อล็อกและรถเสียการทรงตัวพลิกคว่ำได้กรณีฝนตกหนักจนมองไม่เห็นเส้นทางให้จอดรถในบริเวณที่ปลอดภัยรอจนฝนหยุดตกหรือมองเห็นเส้นทางชัดเจนค่อยขับรถต่อไป
1: ท้ายนี้นะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝากเตือนผู้ขับขี่ค่ะถึงแม้ว่าช่วงฤดูฝนนะคะจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุแต่ถ้าหากว่าเรานั้นเตรียมสภาพรถให้พร้อมใช้งานรวมไปถึงผู้ขับขี่เองนั้นเพิ่มความระมัดระวังโดยเฉพาะในเส้นทางที่มีฝนตกก็สามารถที่จะลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางได้ค่ะ
0: เพิ่มสุขรู้ทันภัยไปกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะ ถ้าพูดถึงอัคคีภัยนะคะเป็นภัยที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งค่ะส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากความประมาทหรือว่าไฟฟ้าลัดวงจรถ้าหากว่าเกิดอัคคีภัยนะคะในอาคารขนาดใหญ่หรือว่าชุมชนแออัดก็จะยิ่งสร้างความเสียหายในชีวิตและทรัพย์สินมากยิ่งขึ้นค่ะวันนี้ในช่วงของลดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีข้อแนะนำในการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันอัคคีภัยมาฝากค่ะ
0: และเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะนำวิธีป้องกันเพลิงไหม้โดยตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานไม่เสียบปลั๊กไฟหลายอันติดต่อกันเป็นเวลานานปิดสวิตช์ไฟทุกครั้งหลังใช้งานไม่จุดยากันยุงไม่จุดธูปเทียนหรืออุ่นอาหารทิ้งไว้โดยไม่มีคนดูแลเพิ่มความระมัดระวังในการใช้ก๊าซหุงต้มกำจัดวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิงและเก็บสารเคมีที่ติดไฟง่ายให้ห่างจากแหล่งความร้อนรวมถึงติดตั้งเครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรและจัดเตรียมถังดับเพลิงเคมีไว้ในจุดที่หยิบใช้งานสะดวกสำหรับการปฏิบัติตนเมื่อเกิดเพลิงไหม้หากเพลิงไหม้เล็กน้อย

ให้ควบคุมเพลิงในเบื้องต้นหากเพลิงไหม้รุนแรงให้รีบออกจากพื้นที่พร้อมโทรศัพท์แจ้งหน่วยดับเพลิงมาระงับเหตุจากนั้นใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากหมอบคลานต่ำไปตามเส้นทางหนีไฟที่ปลอดภัยไม่ใช้ลิฟต์เพราะหากไฟฟ้าดับจะขาดอากาศหายใจและเสียชีวิตกรณีติดอยู่ในอาคารที่เกิดเพลิงไหม้ให้ใช้ผ้าชุบน้ำอุดตามช่องป้องกันควันไฟลอยเข้ามาในห้องจากนั้นให้แจ้งตำแหน่งและส่งสัญญาณให้ผู้ที่อยู่ภายนอกทราบหากไฟลุกลามติดเสื้อผ้าให้ถอดเสื้อผ้าออกและกลิ้งตัวไปมาให้ไฟดับท้ายที่สุดนี้นะคะการเพิ่มความระมัดระวังในการประกอบกิจกรรมที่เกี่ยวกับไฟรวมไปถึงการเรียนรู้วิธีปฏิบัติตนอย่างถูกต้องนอกจากจะช่วยลดความเสี่ยงแล้วนะคะยังสามารถช่วยให้เรานั้นสามารถที่จะเอาตัวรอดได้ถ้าหากว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ด้วยค่ะอย่าลืมนะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นห่วงคุณผู้ชมทุกท่านค่ะอุบัติภัยป้องกันได้เริ่มต้นที่ตัวเราแล้วกลับมาติดตามเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ในสัปดาห์หน้าส่วนนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ัญหาการสอนวิทยาศาสตร์นะคะส่วนมากนักเรียนก็คือนักเรียนจะออกแบบการทดลองไม่ได้เมื่อนักเรียนออกแบบการทดลองไม่ได้ทักษะวิทยาศาสตร์ก็ไม่เกิดกระบวนการวิทยาศาสตร์ก็หายไปเพราะฉะนั้นครูก็เลยคิดเอ๊ะมีวิธีไหนบ้างนะที่จะทำให้นักเรียนเนี่ยออกแบบการทดลองได้เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยครูก็เลยคิดถึงกลวิธีหรือเทคนิคการสอนแบบ KWLเข้ามาใช้แล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้อีกอันนึงก็คือเรื่องของคำถามต้องหาคำถามมาแก้ปัญหาด้านเรื่องการออกแบบการทดลองของนักเรียนไม่ได้นะคะขั้นตอนที่จะทำการสอนในวันนี้นะคะขั้นแรกก็คือสร้างความสนใจครูจะต้องพูดถึงเรื่องของแม่เหล็กก่อนครูก็เลยจะนำเอาตุ๊กตาที่มีแม่เหล็กติดข้างหลังแล้วก็จะมาให้นักเรียนสังเกตว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับตุ๊กตาวันนี้นี่นะคะครูมีอะไรที่จะมาทำให้สนุกแล้วก็มีการทดลองด้วยกันหลายอย่างด้วยกันนะคะตอนก่อนอื่นนี่นะครูให้ดูวันนี้ครูมีตุ๊กตาตัวนี้คืออะไรคะ
1: มินิเมาส
0: ์ในนี้จะไม่มีสก็อตเทปแต่ครูจะเอาตรงนี้ติดได้ไหมคะสังเกตนะคะสวัสดีนักเรียนสวัสดีนักเรียนดูสิครับผมเกิดอะไรขึ้นกับผมครับ
2: มีแรงดึงดูดของแม่เหล็กครับ
0: ครูเฉลยว่าใช่ไหมที่เพื่อนตอบปรบมือให้เขาหน่อยเมื่อจากตรงนั้นแล้วครูก็จะถามความรู้เดิมโดยจะแจกบัตรนะคะกระดาษสีเหลืองถามว่านักเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับแม่เหล็กมาแล้วบ้างครูอยากจะทราบว่านักเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับแม่เหล็กบ้างหยิบกระดาษแผ่นสีเหลืองเขียน1นาทีเขียนเลยค่ะรู้อะไรเกี่ยวกับแม่เหล็กแล้วก็ตอนนี้ครูก็จะตรวจสอบดูว่าความคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับที่รู้มาแล้วเพื่อจะให้นักเรียนรู้สิ่งที่ถูกต้อง
3: แม่เหล็กเป็นแรงดึงดูดคร
0: ับ อะไรอีก
3: แม่เหล็กมีขั้วบวกขั้วลบครับ
0: ใครที่รู้แตกต่างจากจิรัชการ
4: แม่เหล็กสามารถดึงดูดสิ่งของที่มีส่วนผสมของโลหะและธาตุได
0: ้เพราะฉะนั้นวันนี้นักเรียนอยากรู้อะไรที่เพิ่มเติมจากที่รู้แล้วบ้างเปิดไปที่แผ่นสีชมพูการเขียนแผ่นสีชมพูก็คือเข้าสู่ตัว W ตัว W นี้เพื่อจะให้นักเรียนได้รู้ว่านักเรียนอยากจะรู้อะไรเติมจากที่เรียนรู้เรื่องแม่เหล็กที่รู้มาแล้วนะคะเมื่อเขียนว่าอยากรู้อะไรเพิ่มตรงนี้ทำไมถึงจัดตรงนี้เพื่อจะเชื่อ

0: ื่อมโยงเข้าสู่การสอนในขั้นต่อไป
1: ใครอยากจะรู้อะไรเพิ่มจากที่รู้มาแล้วบ้าง
2: การต่อหลอดไฟแบบอนุกรมค่ะ
3: การนำไฟฟ้าของแม่เหล็กค่ะ
4: แม่เหล็กเปลี่ยนขั้วแบบถาวรได้หรือเปล่าคะ
5: การบอกทิศทางกับจากแม่เหล็ก
6: แม่เหล็กเกิดจากอะไรคะ
1: แม่เหล็กเกิดจากอะไรเนี่ยน่าสนใจมากวันนี้เราจะมาเรียนว่าแม่เหล็กเนี่ยเราจะทำเองได้ไหมถ้าวันนี้สิ่งที่นักเรียนอยากรู้แต่ครูยังไม่ได้ตอบยังไม่ได้เรียนนักเรียนขอคนที่ตอบนะคะขอไปสืบค้นมาให้เพื่อนคราวหน้าจะถาม
7: หัวข้อที่นักเรียนจะทดลองในวันนี้คือการทำแม่เหล็กไฟฟ้าโดยที่อาจารย์จินตนาได้เตรียมอุปกรณ์ต่างๆให้นักเรียนได้ทดลองไว้หลากหลาย
0: การที่ครูเตรียมสื่อมากมายอย่างวันนี้นะคะก็เพื่อครูจะได้ให้นักเรียนเนี่ยเชื่อมโยงนะคะแล้วก็มีการทดลองอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆแล้วก็หลากหลายเป็นการทดลองที่หลากหลายข้อสำคัญคือนักเรียนจะได้คิดไปทุกระยะคิดไปทุกการทดลองแล้วก็นักเรียนจะได้มีความรู้ที่คงทน
1: นักเรียนลองดูสิระหว่างเข็มทิศกับแม่เหล็กนักเรียนจะเอาไปทดลองอะไรกันได้บ้างมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างให้ลองทำดูและเดี๋ยวบอกครูเอาเข็มทิศเอาเข็มทิศเห็นไหมเอาเข็มทิศเดินไปเรื่อยๆลากไปเห็นไหมเห็นอะไรหรือยัง
4: เห็นไปตามแม่เหล็กค่ะ
1: เข็มทิศจะหมุนตามแม่เหล็ก
0: ข้อดีของการที่ให้นักเรียนออกแบบการทดลองเองก็คือ 1. คิดไงคะเด็กจะคิดได้เด็กจะแก้ปัญหาได้แล้วเด็กก็จะเลือกอุปกรณ์ที่จะมาใช้ในการทดลองเป็นควบคุมตัวแปรได้ตั้งสมมุติฐานได
1: ้คราวนี้ครูมีตะปูมามนักเรียนลองดูซิว่าระหว่างตะปูกับแม่เหล็กมีอะไรเหมือนกันบ้าง
6: เป็นเหล็ก
1: เป็นเหล็ก
5: ดูดเข็มทิศได้เหมือนกัน
1: มันน่าจะดูดเข็มทิศได้เหมือนกันดูดได้แล้วนักเรียนทดลองตะปูกับเข็มทิศหรือยัง
6: ยัง
1: อยากจะรู้ว่าแม่เหล็กกับเข็มทิศกับตะปูเหมือนกันไหมนักเรียนต้องเอาไปทำอะไร
5: ไปวางไว้ใกล้เข็มทิศ
1: เอาไปทำอะไรได้อีก
5: บนอยู่บนเข็มทิศ
1: เก็บเข็มทิศขึ้นมาและลองพิสูจน์ซิว่าตะปูเป็นแม่เหล็กหรือเปล่าได้หรือไม่ได้คิดได้หลายแบบเลยคิดเลย
8: ไม่ขยื่นเลย
5: อันกลางอ่ะ
8: อ
5: ัน
8: นี้ป่ะ
0: เด็กๆจะรู้ได้ยังไงว่าตะปูไม่ใช่แม่เหล็กเพราะฉะนั้นเทคนิคของครูก็คือต้องตั้งคำถามข้อสำคัญตรงนี้นะคะครูอย่าใจร้อนที่จะรีบบอกให้ตั้งคำถามไปเยอะๆๆๆไปสู่เป้าของเรา
1: เมื่อกี้นี้นักเรียนได้ทำการทดลองเอาตะปูไปจ่อที่เข็มทิศใช่ไหมคะถามว่าเคลื่อนหรือไม่เคลื่อน
9: อันใหญ่ไม่เคลื่อนแต่อันกลางเคลื่อนที่ครับ
1: และอันเล็กใครทดลองบ้าง
4: อันเล็กมันจะเคลื่อนแบบไม่มันจะเคลื่อนน้อยอะค่ะ
1: ถามอีกว่าแล้วมันน่าจะแม่เหล็กมันน่าจะอยู่ที่ตรงไหน
9: ส่วนตรงหัวคร
1: ับ หัวกับหัวมันก็ต้องดูดกันสิดูดไหมเนี่ย
5: แม่เหล็กอยู่ในเข็มทิศครับ
1: เขาบอกในเมื่อตรงนี้มันไม่ดูดแต่ตรงนี้มันเคลื่อนแสดงว่าแม่เหล็กส่วนหนึ่งน่าจะอยู่ใน
10: เข็มทิศ
7: กิจกรรมต่อไปคือนักเรียนต้องทำตะปูให้เป็นแม่เหล็กไฟฟ้าโดยต้องออกแบบการทดลองเอง
5: น่าจะมีก่อนวางเลย
11: สีแดงพวก
0: เมื่อนักเรียนออกแบบการทดลองเองจะมีปัญหาแน่เราต้องเข้าไปช่วยเหลือ

0: ในกลุ่มที่มีปัญหาว่าเช่นเขาโวยวายว่าไม่ได้ของผมทำยังไงก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องเข้าไปถามครูตรงนี้แหละค่ะครูต้องไปตั้งคำถามโดยให้นักเรียนย้อนกลับมาทบทวนใหม่สิว่าของนักเรียนเนี่ยทำไมมันไม่ได้เหมือนเพื่อน
1: ได้ไหม
2: ไม่ได้คุณจะทำไงอีกแก้ปัญหาสิเล็กเปลี่ยนเป็นอันเล็กอีกถ้าอันเล็กเปลี่ยนไม่ได้จะทำไงดีจะคุณจะพังเพิ่มขึ้นไปอีกเมื่อกี้เท่าไหร่30ตอนนี้คุณจะเพิ่มเท่าไหร่ดี50จะดูดหัวดูดกลางดูดดูด
1: ไหม
2: คุณทำไง
1: จ
2: ับให้ตรงคราวนี้ไม่ได้ก็ต้องคิดใหม่แล้วดูดยังดูดยังดูดแล้วแสดงว่าเมื่อกี้ทำไม
1: การ
2: การเคลื่อนของกระแสไฟฟ้าเคลื่อนไม่ได้2คุณใช
1: ้
2: ตะปูขนาดใหญ่แล้วกระแสไฟฟ้ามันน้อยมันก็เลยไม่ดู
3: มาถึงในส่วนของการบันทึกการทดลองอาจารย์จินดนาจะให้อิสระแก่นักเรียนในการออกแบบการบันทึก
0: นักเรียนจะเป็นคนบันทึกเองออกแบบบันทึกเองเมื่อออกแบบบันทึกเสร็จแล้วจะรู้ได้ยังไงว่านักเรียนออกแบบบันทึกถูกหรือผิดเมื่อออกแบบบันทึกเสร็จแล้วนักเรียนจะเอามาติดแล้วค่ะเมื่อเอามาติดป้ายนิเทศเนี่ยทั้งกลุ่มมาคิดพิจารณาให้คะแนนเพื่อนให้คำชี้แนะแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันตรงนี้นะคะก็เป็นสิ่งที่ดีครั้งต่อไปเด็กก็จะได้ปรับการบันทึกข้อมูลของเขาให้ชัดเจน
2: ตอนนี้สรุปได้แล้วนะคะสรุปได้แล้วที่เรียกว่าเป็นแรงและเป็นแม่เหล็กไฟฟ้าเพราะถ้าตะปูไม่อยู่กับไม่มีเซลล์ไฟฟ้ามันก็ไม่เป็นแม่เหล็กบางครั้งเขาเรียกมันว่าแม่เหล็กชั่วคราวนะคะคราวนี้เอากระดาษสีฟ้าขอกระดาษสีฟ้าก่อนในชั่วโมงนี้ได้เรียนรู้อะไร
0: ตอนนี้พอมาถึงขั้นสุดท้ายก็คือตัวแอลแล้วค่ะตัวแอลคือนักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างในชั่วโมงนี้นักเรียนก็จะเขียนแล้วล่ะเสร็จเรียบร้อยเด็กก็แต่ละคนก็จะไปติดที่ผนังที่บอร์ดที่ครูเตรียมไว้ให้เมื่อนักเรียนไปติดที่บอร์ดแล้วนักเรียนก็จะไปศึกษาว่าเพื่อนได้เรียนรู้อะไรมากกว่าเราไหมเราลืมเขียนตรงนี้เราหายไปตรงนี้นักเรียนจะเท่ากับเป็นการประเมินผลการเรียนของตัวเองแล้วครูเองก็ต้องไปตรวจความถูกต้องความคลาดเคลื่อนเป็นอันดับสุดท้ายนะคะก็เป็นว่าวันนี้เราได้เรียน KWL จนครบขั้นตอนค่ะ
4: ที่ชอบในการเรียนรู้ก็คือเรื่องการต่อแม่เหล็กไฟฟ้าค่ะเพราะว่าอาจารย์จะเตรียมอุปกรณ์ที่หลากหลายมาทำให้เรารู้สึกตื่นเต้นว่าเราเนี่ยจะได้ทำกิจกรรมอะไรบ้างแล้วจะได้ใช้อุปกรณ์อะไรบ้างแล้วพวกเราก็รู้สึกสนุกในการที่จะทำแล้วก็ได้เปลี่ยนอุปกรณ์ไปเรื่อยๆค่ะ
5: คือชอบที่อาจารย์ให้ออกแบบการทดลองเพราะว่าเราทำยังไงก็ได้เป็นอิสระ
6: หนูชอบตรงที่อาจารย์ถามหนูแล้วก็เพื่อนๆเยอะๆนะคะเพราะว่าอาจารย์อยากให้พวกเราคิดแล้วก็ให้เรากับตอบกับตัวเองว่าคำตอบอันนั้นน่ะมันตอบยังไงอาจารย์จะไม่บอกคำตอบกับเราจนกว่าเราจะหาคำตอบที่เราจะมาบอกตัวเองได้ค่ะ

0: คิดว่าเราจะเอาอะไรดีที่ครูเขาถามว่าอะไรที่แบบว่ามันเป็นเกี่ยวกับแรงเสียดทาน
1: ทำไมขวดต้องมีเกลียวข้างล่างถูกป่ะเพื่ออะไร
2: กระบวนการคิดและการสังเกตเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญต่อการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์วันนี้เราได้ทำการถ่ายทอดกระบวนการสอนให้นักเรียนมีแรงกระตุ้นและเสริมทักษะกระบวนการคิด
3: ปัญหาของการสอนวิทยาศาสตร์ในระดับประถมเนี่ยนะคะอันดับแรกเลยเนี่ยคือเด็กเนี่ยต้องรักการอ่านนะคะแล้วก็ต้องรู้จักเป็นคนที่ช่างสังเกตนะคะช่างสังเกตช่างซักถามนะทำให้เขาเนี่ยเกิดมีความคิดแต่ถ้าเกิดเขาไม่ช่างสังเกตเนี่ยก็จะอยู่แต่ในกรอบนะฮะเอวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรกันดีก่อนจะเรียนเดี๋ยวโอ้โหเปิดไม่ออกใครจะช่วยครูเปิดนะใครนั่นมาเปิดให้ครูหน่อยทำไมเปิดยากจังเลยทำไมเปิดไม่ออกครับ
2: อาจารย์ลัดดาวันนำเข้าสู่บทเรียนเรื่องแรงเสียดทานโดยใช้สื่อขวดโหลที่เตรียมมาแล้วก็ตั้งข้อสังเกตให้กับนักเรียน
3: เหรอคะเปิดสิคะเอ๊ะทำไมครูเปิดไม่ออกเหรอโอ้เอ๊ะกับใบนี้ลูกใบนี้ที่ใครเปิดง่ายกว่ากันโอ้ใครง่ายกว่ากันคะสองใบนี้ใครง่ายกว่ากันคะอันนี้เพราะอะไรล่ะลูกเพราะอะไร
4: สกอตเทปคร
3: ับ พ่อสกอตเทปติดอยู่ที่ไหนคะ
4: ที
3: ่
4: ฝา
3: ปิดครับแล้วสกอตเทปมันช่วยให้เปิดง่ายยังไงล่ะคะเริ่มที่ให้เด็กเนี่ยสังเกตแล้วให้เขาคาดเดาแล้วมาอภิปรายร่วมกันปรากฏว่ากล่อง2กล่องเนี่ยครูไม่รู้หรอกใครก็เอาสกอตเทปมาปิดไว้ที่นี่ไม่รู้นะมันเลยเปิดง่ายอดปดเนี่ยกล่องนี้เปิดยากปรากฏว่าเพื่อนบอกว่าที่ติดสกอตเทปเนี่ยมันเป็นไงคะ
0: เปิดง่าย
3: กว่า
0: สกอตเทปสามารถทำลดการขรุขระได้ค่ะ
3: เอาลดการขรุขระได้โอ้น่าสนใจใครจะมีคำตอบอื่นอีกลูกตอบแล้วเอาให้เพื่อนตอบบ้างว่าไงคะ
5: มันค่ะ
3: อ๋อมัน
5: ลื่นครับ
3: อ๋อมันลื่นมัน
5: กระทบกันค่ะ
3: อ๋อสองฝานี่มันกระทบกันอย่างนี้มันเปิดยากแต่พอมันมีพลาสติกมาหุ้มมันเปิดง่ายเพราะอะไรคะเมื่อกี้เพื่อนตอบการที่มันเสียดสีกันเนี่ยใช่ไหมคะนี่ถ้าเกิดมันเพื่อนบอกว่ามันลื่นมันก็ลดการเสียดสีใช่ไหมคะไอการเสียดสีอย่างนี้เลยที่มันลดการเสียดสีเขาเรียกว่ามันเกิดแรงอะไรคะแรงต้านทานนะคะเอแล้ววัตถุมันจะเหมือนอย่างฝาอย่างนี้ไหมทุกชนิดมันจะมีแรงต้านทานเหมือนกันไหม
6: ไม่เหมือน
3: หนูลองจับคู่กันคิดสิคะหนูรู้อะไรบ้างที่เกี่ยวกับเรื่องของแรงต้านทานหรือแรงเสียดทานการคิดถ้าเผื่อเราปล่อยให้คิดทีเดียวกันเนี่ยความคิดเนี่ยมันไม่หลากหลายคิดคนเดียวก่อนเราคิดอย่างนี้พอมาจับคู่คิดเอาคิดกับคิดหนึ่งๆมาบวกกันมันก็ได้แชร์ไปอีกและได้เห็นต่างหลังจากที่คิดคู่มาคิดกลุ่มก็เอาความคิดของทั้งหมดมารวมกันมันก็จะได้ความคิดที่หลากหลายแล้วเขาก็จะได้ใช้หลักการของกระบวนการกลุ่มว่าอันไหนที่สมควรจะเป็นสิ่งที่กลุ่มเราต้องการศึกษา
0: ขวดกับตัวขวดอันที่มันเป็นเล็กนะเอามาทำแบบถ้าเอาสมมติว่าเอามาทาน้ำมันมันจะเป็นยังไงเอาไหม
7: แล้วทำไมพวกกระป๋องที่คุณครูเอามาให้ดูเนี่ยทำไมถึงไม่มี
3: ถามว่าไงคะ
8: ถ้าเราบีบน้ำมะกระดามะกรูดแล้วนำมาทาที่ปากขวดจะเป็นอย่างไร
3: ปลากระป๋องจะทำยังไงให้เปิดง่ายนะคะเอาละค่ะแรงสองแรงที่มาสัมผัสกันเกิดแรงต้านกันใช่ไหมคะครูก็เลยสงสัยว่าวัตถุแต่ละชนิดเนี่ยมันจะมีแรงต้านเหมือนกันหรือเปล่าเรามาตรวจสอบกันดีไหมคะ
6: ดี
3: เอาละค่ะให้นักเรียนแบ่งหน้าที่กันนะคะกระบวนการทำงานกลุ่มเนี่ยทุกคนจะต้องมีหน้าที่ทุกคนหมดแล้วหน้าที่นี้ก็ไม่ทุกชั่วโมงไม่ตายตัวเราจะเปลี่ยนไปแต่ต้องรู้ว่าในการทำงานเนี่ยจะต้องมีคนหนึ่งที่จะเป็นผู้ที่วางแผนงานจะต้องวางแผนงานก็คือเป็นผู้จัดการความรู้จะต้องมีคนที่อำนวยความสะดวกไปคอยรับส่งอุปกรณ์เป็นคนที่เหมือนกับเป็นเลขาแต่เราก็ให้ชื่อเป็นคุณประสานเพื่อจะประสานงานกับหัวหน้ากลุ่มกับคนอื่นเพื่อจะเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วก็คุณนำเสนอก็นำเสนองาน
2: อาจารย์ได้แจกใบกิจกรรมที่1ให้นักเรียนร่วมกันศึกษาแรงต้านทานการเคลื่อนที่ของวัตถุ
3: เอาล่ะครูให้นักเรียนศึกษาวัตถุที่นักเรียนสนใจมา3ชนิดในรอบห้องนักเรียนหยิบเอาได้เลย

0: แต่ละกลุ่มเลือกเอา
1: แต่ละกลุ่มก็สามารถออกแบบการทดลองด้วยอุปกรณ์ที่หาได้รอบตัวโดยที่อาจารย์ไม่ต้องจัดเตรียมให้นักเรียนเสมอไปใบกิจกรรมที่นักเรียนศึกษาได้ระบุไว้ว่านำวัตถุที่มีรูปทรงต่างกันให้นำมากลิ้งเพื่อสังเกตว่าวัตถุนั้นจะเคลื่อนที่ได้อย่างไร
0: สังเกตการเคลื่อนที่ของวัตถุด้วยจนกระทั่งมันหยุดนิ่งมันเกิดอะไรขึ้นหนูบันทึกให้หมดนะคะจากการทดลองวัตถุ3อย่างนี้หนูสังเกตเห็นอะไรบ้าง
2: เห็นกล่องนมค่ะ
0: กล่องนมเป็นไงคะ
2: สามารถกลิ้งไปได้น้อยที่สุดค่ะ
0: แล้ววัตถุไหนที่ไปได้ไกลสุดคะ
2: กระป๋อง
3: กระป๋องค
0: ่
3: ะเพราะว่าเป็นลักษณะที่สามารถไปตามเคลื่อนที่ของแรง
0: อ้าวนะคะ
4: ทั้ง3อย่างสิ่งที่ขู่ขามากที่สุดไปได้น้อยที่สุด
0: ออกระยะทางน้อยที่สุดสำหรับพื้นผิววัตถุที่มันขู่ขาอ่ะค่ะแล้วอันไหนไปไกลสุดคะ
4: แก้วน้ำ
0: ออกแก้วน้ำค่ะอีกสักกลุ่มนึงอ่ะ
5: ก็คือลูกปิงปองไปได้ไกลกว่าค่ะแต่อันที่ไปได้น้อยที่สุดก็คือลูกบอลครับ
0: ค่ะ
5: เพราะว่ามีความขู่ขาครับมันเหนียวเลยครับมันก็จะติดกันเนี่ยครับ
0: โอ้ค่ะเอาละค่ะเขาบอกว่าถ้าวัตถุที่มีผิวขรุขระเนี่ยได้ระยะทางน้อยและสองกลุ่มเหมือนกับเพื่อนไหมคะถ้าผิวที่เรียบกับผิวที่ขรุขระได้ระยะทางที่ต่างกันไหมต่างกันของหนูอะไรได้ไปไกลสุดคะ
5: กระป๋อง
0: และอะไรที่ไปใกล้สุดคะ
6: เข็มฉีดยา
0: เพราะอะไรถึงไปใกล้สุดฉีดยา
7: เพราะว่ามันขรุขระ
0: อ๋อมันขรุขระเอ๊ะแล้วไอ้ขนาดของแรงต้านทานเนี่ยมันจะมีมากน้อยเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอะไรบ้างนักเรียนพอทราบไหมคะ
8: สิ่งของวัตถุค่ะแล้วก็พื้นที่ที่ใช้กลิ้งค
0: ่
8: ะ
0: อ๋อเออแต่ใบตองบอกว่าไอ้เจ้าพื้นผิวที่มันสัมผัสกับวัตถุที่ไปสัมผัสว่ามันจะมีผลต่อขนาดของแรงต้านทานเอาล่ะงั้นเรามาตรวจสอบกันดีไหมคะเอาเรามาตรวจสอบกันดูนะคะ
1: ในกิจกรรมที่2นักเรียนจะต้องทำการทดลองเพื่อสรุปผลจากวัตถุและพื้นผิวที่อาจารย์กำหนดให้โดยเพิ่มตัวแปรของพื้นผิวที่กลิ้งเช่นพรมกับพื้นผิวที่ขรุขระอย่างชัดเจนเช่นมะกรูด
0: ครั้งแรกเลยกิจกรรมที่2เนี่ยเราจะมุ่งเน้นว่าเด็กเนี่ยเข้าใจเรื่องแรงเสียดทานเนี่ยถูกต้องหรือเปล่าก็โดยเอาผลการทดลองเนี่ยไปทำแกลเลอรี่วอล์กนี่การประเมินผลเนี่ยมันก็จะมีประเมินโดยเพื่อนประเมินโดยครูโดยผู้ปกครองแต่เนี่ยเราใช้แกลเลอรี่วอล์กเพื่ออะไรการที่เขาประเมินเพื่อนได้หรือมีการคำถามเพื่อนแสดงว่าเขามีความรู้สิ่งที่หนูจะตรวจสอบเขาก็คือว่าไอ้ระหว่างที่ขรุขระกับเรียบเนี่ยระยะทางที่ได้แตกต่างกันไหมเหมือนของหนูไหมหนูบอกว่าเรียบไปไกลใช่ไหมคะถ้าขรุขระไปน้อยเขาเห็นเหมือนหนูไหมก็เห็นเหมือนหนูแสดงว่าเป็นไงคะถูกไหมถูกหนูก็ใส่เครื่องหมายถูกให้เขา
9: ถ้าคนอื่นมานั่งวิจารณ์แล้วค่ะก็ชอบค่ะเราจะได้รู้แบบงานของเราเป็นยังไงค่ะว่าต้องมีผิดมีถูกมีแก้ไขตรงไหนไหม
1: หลังจากนั้นอาสาสมัครกลุ่มก็มาสรุปผลพร้อมทั้งอภิปราย
10: กิ้งลูกกอล์ฟบนพื้นห้องเรียบมีลักษณะลูกที่ขรุขระเลื่อนไปได้ไกล119ซมค่ะ
0: ตอนที่1นี่นักเรียนเลือกวัตถุไป2ชนิดคือผิวเรียบกับขรุขระถูกไหมแต่ไปสัมผัสกับพื้นโต๊ะที่เป็นไงคะ
11: เรียบ
0: เพราะฉะนั้นลูกปิงปองก็เรียบพื้นโต๊ะก็เรียบได้ระยะทาง120ซมส่วนโต๊ะเรียบแต่ลูกเทนนิสใช่ไหมคะลูกอะไรคะ
11: ล
0: ูกกอล์ฟมันจะขรุขระได้ระยะทางน้อยกว่าถ้าวัตถุที่สัมผัสกันเรียบกับเรียบจะไปได้ไกลกว่าเรียบกับขรุขระนะคะอ้าวตอนที่2ว่าไงคะ
10: กิ้งลูกปิงปองบนพื้นพรมไม่เรียบลักษณะลูกของปิงปองมีลักษณะที่เรียบไปได้ไกล70ซมและกิ้งลูกกอล์ฟบนพรมไม่เรียบมีลักษณะของลูกขรุขระไปได้25ซม
0: กลุ่มนี้ล่ะคะกลิ้งไปบนพรมลูกอะไรคะลูกมะนาวกับมะกรูดใครไปได้ไกลกว่าม
12: ะนาว
0: มะนาวกลุ่มนี้มะนาวกลุ่มนี
13: ้
0: ลูกบอลกลุ่มนี้คือหลังจากที่เด็กเนี่ยได้ทำการตรวจสอบแล้วสามารถอภิปราย

0: ทายสรุปผลได้แล้วเพราะขั้นตอนต่อไปเนี่ยเป็นขั้นที่4ก็คือขั้นขยายความรู้เป็นการนำความรู้จากการเรียนรู้เนี่ยไปใช้ในชีวิตประจำวันเพราะเขาจะต้องนำความรู้ที่ได้เนี่ยไปประยุกต์หรือเอาไปใช้ได้จริงนักเรียนเคยเห็นรองเท้านี้ไหมคะ
1: เคยค่ะ
0: เออสำหรับอะไรคะ
2: ขึ้นภูเขา
0: ขึ้นภูเขา
3: เออ
0: เตะบอลเอเมื่อกี้นี่หนูบอกว่าถ้ามันมีแรงเสียดทานมากมันจะเคลื่อนที่ไปได้น้อยแล้วถ้าเราใส่รองเท้านี่ไปติดกับพื้นมันเกาะมันก็ไปไหนคะเออไปสัมผัสกับพื้นมากอ่ะแล้วมันจะวิ่งไปได้ไกลยังไงอ่ะนายใครจะตอบครูได้ว่าเอ๊ะไอ้รองเท้าตัวนี้มันมีประโยชน์อะไรกับนักวิ่งอ่ะลื่นเพราะมันไม่ลื่นแล้วมันดียังไงอ่ะนักวิ่งมันดียังไงอ่ะ
4: จะได้ไม่ล้มไหมคะ
0: เออดีมากลูกนะคะเพราะว่าตัวเราจะต้องเคลื่อนที่ถูกไหมเราก็ต้องหาวัตถุที่ยึดเกาะใช่ไหมให้การทรงตัวของเราดีนะคะเออเดี๋ยวเราจะบอกว่าเอ๊ะถ้ามีแรงเสียดทานมากๆแล้วไม่เคลื่อนที่แล้วคนวิ่งมันจะวิ่งได้ไงวัตถุเอารองเท้าเคลื่อนหรือเอาตัวเราเคลื่อน
5: เอาตัว
0: นะคะแสดงว่านักเรียนเข้าใจเรื่องแรงเสียดทานนะคะ
6: ขั้นตอนการขยายความรู้นี้อาจารย์ก็ไม่ละทิ้งให้นักเรียนออกแบบแก้วน้ำที่ช่วยเพิ่มแรงเสียดทาน
0: แก้วน้ำหนูเป็นยังไงที่หนูจะไม่ให้มันหล่นแตกง่ายจับไม่ให้มันลื่นทำไงคะ
7: เป็นขรุขระ
0: ขรุขระทำไมต้องทำให้มันขรุขระล่ะคะ
7: ถ้าเกิดมันเป็นแบบเรียบๆเราจับพอมันโดนน้ำมันก็จะลื่น
0: ถ้าเกิดมันเกี่ยวข้องกับเรื่องแรงเสียดทานยังไงอะ
7: เราขรุขระมันจะเป็นแบบเป็นบล็อกๆอะครับแล้วเราจับมือเราก็จะติดเอาไว
0: ้จะให้มันกระชับได้ง่ายและไม่ลื่นเอาเลยค่ะเอาออกแบบเลยค่ะเราไม่ต้องไปวัดประเมินเป็นข้อสอบช้อยตัวนี้เป็นสิ่งที่เราประเมินได้แล้วว่าเขามีความเข้าใจแล้วนะฮะเขารู้ว่าถ้าเพิ่มแรงเสียดทานก็ต้องทำให้มันหยาบถ้าลดก็ทำให้มันเรียบแค่นี้ก็ถือว่าบรรลุตัวจุดประสงค์ที่เราตั้งแล้วนะคะ
6: และเมื่อเสร็จแล้วเพื่อนๆแต่ละกลุ่มก็จะช่วยกันให้ดาวเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กันก่อนที่จะจบชั่วโมงเรียนอาจารย์ก็แจกแบบสอบถามความคิดเห็นให้กับนักเรียน
0: การที่ให้เด็กเขียนตัวออกนะคะมันก็มีประโยชน์นะคะจะยกตัวอย่างให้ดูนะคะว่าเราอยากจะรู้โดยภาพรวมเนี่ยนะคะเราจะประเมินตามสภาพจริงว่าเขาได้รู้อะไรบ้างนะคะนี่เขาจะเขียนว่าได้รู้เกี่ยวกับแรงเสียดทานได้รู้ว่าแรงเสียดทานมีประโยชน์อย่างไรได้ทดลองได้รู้ว่าสิ่งของหรือวัตถุใดมีแรงเสียดทานมากหรือน้อยเขาประทับใจได้ระดมสมองกับเพื่อนๆและช่วยกันคิดช่วยกันทำนะได้นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันนะสิ่งที่เขาค้างคาใจหรือเป็นปัญหาของเขาก็คือว่าเวลาที่แต่ละกลุ่มเดินตรวจเนี่ยรู้สึกจะวุ่นวายไปหน่อยนึงนะคะครูจะต้องเอาอันนี้ไปอ่านแล้วก็จะเก็บรวบรวมคำถามที่เป็นสิ่งที่น่าสนใจหรือเป็นปัญหาที่เด็กได้ยังค้างคาใจอยู่เอามานำเสนอในชั่วโมงต่อไปที่เราเรียกว่า Q&A ก่อนจะเรียนเรื่องต่อไปจะเอาตัวนี้มาตอบคำถามเด็กนะแต่ในการสอนชั้นเรียนมักจะเอาสิ่งใกล้ตัวไม่ต้องไปเอาตรงไหนนะไม่ว่าจะเรียนเรื่องอะไรของที่อยู่ในห้องนี้ใกล้ๆตัวเนี่ยจะใช้ได้หมดอยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะประยุกต์ยังไงเท่านั้นเองนะคะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: น้องเคยเห็นกราฟหน้าตาแบบนี้ไหมคะกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาแล้วน้องๆเคยรู้ไหมคะว่ากราฟนี้สามารถทำนายสมการเคมีได้ยังไงวันนี้พี่จะอธิบายให้น้องฟังกันค่ะจากสมการเคมีนี้นะคะพี่กำหนดให้สาร A สลายตัวไปเป็นสาร B ถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่าเมื่อเวลาผ่านไปสาร A จะมีปริมาณลดลงไปเรื่อยๆนะคะซึ่งเมื่อนำมาเขียนบนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาจะพบว่าปริมาณสารมีค่าลดลงไปลดลงไปเรื่อยๆจนหมดนะคะซึ่งสารนี้พี่ขอเรียกว่าสารตั้งต้นนั่นเองเมื่อเวลาผ่านไปนะคะสาร A หายไปหายไปและก็จะสลายตัวไปเป็นสาร B หมายความว่าเมื่อเวลาผ่านไปสาร B จะมีค่าเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆและก็จะสามารถเขียนบนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาได้เป็นดังนี้เลยค่ะซึ่งพี่ขอเรียกสารนี้ว่าสารผลิตภัณฑ์หมายความว่าถ้าน้องเจอกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาเราจะสามารถทำนายนะคะสมการได้เป็นดังนี้เลยค่ะจากตัวอย่างนี้นะคะได้กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลามาให้ซึ่งเมื่อน้องสังเกตกราฟนะคะน้องจะพบว่ามีกราฟทั้งหมด3เส้นเมื่อน้องสังเกตนะคะจะพบว่าจะมีกราฟที่มีปริมาณลดลงอยู่2เส้นแล้วก็จะมีกราฟที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นอยู่1เส้นหมายความว่ากราฟที่เกิดขึ้นนะคะหรือสมการเคมีที่ทำปฏิกิริยากันอยู่นี้จะมีสารตั้งต้น2ตัวแล้วก็จะมีสารผลิตภัณฑ์อยู่1ตัวนั่นเองเพราะฉะนั้นสมการเคมีตอนนี้นะคะจะมีลักษณะเป็นดังนี้นั่นเองค่ะซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะจะพบว่าปริมาณสารที่เปลี่ยนแปลงไปของกราฟแต่ละเส้นเนี่ยมีค่าไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันไม่เท่ากันนั่นเองซึ่งวิธีการดูอัตราส่วนโมลนะคะให้น้องสังเกตจากปริมาณสารที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อน้องสังเกตจากกราฟนะคะจะพบว่าในสารตัวแรกหรือเส้นสีเขียวเนี่ยจุดเริ่มต้นมีค่าเป็น8จุดสุดท้ายนะคะจะมีค่าเป็น0หมายความว่าผลต่างที่เกิดขึ้นมีค่าเป็น8หน่วยนั่นเองต่อมานะคะในสารตัวที่2หรือเส้นสีน้ำเงินจุดเริ่มต้นมีค่าเป็น6จุดสุดท้ายมีค่าเป็น2ทำให้ผลต่างที่คำนวณได้มี4นั่นเองซึ่งเมื่อสังเกตในเส้นสีส้มนะคะจะพบว่าจุดเริ่มต้นมีค่าเป็น0จุดสุดท้ายจะมีค่าเป็น8หมายความว่าผลต่างมีค่าเป็น8หน่วยนั่นเองและจากผลต่างนี้เองนะคะทำให้เราสามารถคำนวณอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการของสารทั้ง3ตัวนี้ได้เป็น8ต่อ4ต่อ8หรือถ้าน้องๆนะคะทำการทอนอัตราส่วนลงมาโดยการหาร4ทั้ง3ตัวเลยจะได้อัตราส่วนที่ทำปฏิกิริยาเป็น2ต่อ1ต่อ2ซึ่งจากสมการเคมีนี้เองนะคะก็น้องๆทำการสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันต่อเลยนะคะจะพบว่าสารตัวแรกจะมีอัตราส่วนโมลเป็น2เท่าสารตัวที่2จะมีอัตราส่วนโมลเป็น1เท่าแล้วก็สารตัวสุดท้ายจะมีอัตราส่วนโมลเป็น2เท่านั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกที่ตรงกันมากที่สุดจึงเป็นตัวเลือกที่2เป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนั่นเองค่ะซึ่งวิธีการคำนวณอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีนะคะสามารถคำนวณได้จากสมการนี้เลยค่ะนั่นก็คืออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีจะเท่ากับปริมาณสารที่เปลี่ยนแปลงไปหารด้วยเวลาที่เปลี่ยนไปซึ่งจากตัวอย่างที่พี่ได้ให้ไว้ในตอนแรกนะคะสาร A สลายตัวไปเป็นสาร B หมายความว่าถ้าเราต้องการหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสาร A เนี่ยเราจะสามารถหาได้จากผลต่างนะคะที่เปลี่ยนแปลงไปของความเข้มข้นของสาร A หารด้วยเวลานั่นเอง ต่อมานะคะสาร B ซึ่งเป็นสารผลิตภัณฑ์เนี่ยจะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสาร B นะคะจะมีค่าเป็นผลต่างของความเข้มข้นของสาร B หารด้วยเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นเองน้องๆสังเกตเห็นมั้ยคะว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่พี่เขียนเนี่ยจะมีเครื่องหมายแตกต่างกันซึ่งเครื่องหมายนี้นะคะแสดงว่าสารที่มีเครื่องหมายลบหรืออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่มีเครื่องหมายลบเนี่ยจะแทนด้วยสารตั้งต้นเพราะว่าเมื่อเวลาผ่านไปปริมาณสารจะมีค่าลดลงและในทางตรงกันข้ามนะคะสารผลิตภัณฑ์ที่มีอัตราเป็นบวกเนี่ยเพราะว่าเมื่อเวลาผ่านไปสารผลิตภัณฑ์จะมีค่าเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะอัตราเร็วของปฏิกิริยาเคมีจะเท่ากับอัตราเร็วของปฏิกิริยาที่ดำเนินไปช้าที่สุดซึ่งในที่นี้นะคะน้องๆจะพบว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาของสาร A2B เนี่ยจะเท่ากับอัตราการลดลงของสาร A2 แล้วก็จะเท่ากับ2เท่าของอัตราการลดลงของสาร B2 นั่นเองซึ่งเราสามารถคำนวณหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีโดยการนำเศษ1ส่วนสัมประสิทธิ์มาคูณเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถหาค่าได้เป็นลบเศษ1ส่วน1คูณเดลต้า B ส่วนเดลต้าทีนั่นเองค่ะทีนี้นะคะถ้าเราต้องการหาจากค่า A2 กับ A2B เราก็นำเศษ1ส่วนสัมประสิทธิ์มาคูณเช่นเดียวกันนั่นเองในตัวอย่างข้อนี้นะคะก็ให้เราคำนวณหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดปฏิกิริยาซึ่งจากข้อที่แล้วนะคะน้องๆจะพบว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยจะมีค่าเท่ากับอัตราการลดลงของสาร B2 เพราะฉะนั้นนะคะจากสมการนี้เองทำให้เราสามารถหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยได้ที่จุด2จุดนี้เลยโดยเดลต้านะคะวิธีการคิดก็คือนำค่าที่อยู่จุดปลายลบกับจุดต้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้จุดที่เราสนใจมี2จุดคือจุดนี้กับจุดนี้นั่นเองซึ่งจากกราฟนะคะจะพบว่าความเข้มข้นเริ่มต้นมีค่าเป็น6ความเข้มข้นสุดท้ายมีค่าเป็น2เพราะฉะนั้นนะคะปลายลบต้นก็คือ2ลบ6นั่นเองต่อมานะคะจะพบว่าเวลาที่เปลี่ยนแปลงปลายของจุดเริ่มต้นเนี่ยจะมีค่าเป็น0จุดสุดท้ายมีค่าเป็น10เพราะฉะนั้นปลายลบต้นก็คือ10ลบ0นั่นเองซึ่งหลังจากการคำนวณนะคะจะพบว่าค่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยมีค่าเป็น 0.4 โมลาร์ต่อวินาทีนั่นเองค่ะหลังจากที่เราได้ฝึกทำตัวอย่างกันไปนะคะตอนนี้น้องๆก็คงคุ้นชินกับกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาที่จะช่วยให้น้องๆสามารถทำนายสมการเคมีได้และนอกจากนี้แล้วนะคะน้องๆยังสามารถคำนวณอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีได้ด้วยค่ะ

วัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่28สิงหาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในงานวันมหิดลวิทยานุสรณ์เอ็มวิทย์เดย์ครบ36ปีของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์จังหวัดนครปฐมวันนี้เวลา 8:35 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมในงานวันมหิดลวิทยานุสรณ์เอ็มวิทย์เดย์ครบ36ปีจัดขึ้นภายใต้แนวคิด3รอบทวาทศวรรษแห่งความภูมิใจสู่ก้าวต่อไปในการสร้างนวัตกรรมทางปัญญา Proudly Celebrating the 36 Years of Strive for Intellectual Innovations เพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จตลอดระยะเวลา36ปีของโรงเรียนและเห็นถึงคุณูปการของนักเรียนเก่าที่นำความรู้ความสามารถและประสบการณ์ไปสร้างประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติในการนี้พระราชทานรางวัลนักเรียนเก่าดีเด่นจำนวน3คนได้แก่ทางวิชาการด้านประสบความสำเร็จในอาชีพและด้านการทำคุณประโยชน์เพื่อสังคมพระราชทานเข็มที่ระลึกแก่บุคลากรที่มีอายุการปฏิบัติงานตั้งแต่25ปีขึ้นไปจำนวน20คนและมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับความยากลำบากแต่ด้วยความร่วมมือกันจนสามารถจัดตั้งโรงเรียนให้เป็นสถานศึกษาด้านวิทยาศาสตร์เป็นการเฉพาะและช่วยกันสร้างและบ่มเพาะนักเรียนให้เป็นคนที่มีความรู้และเป็นคนดีเพื่อสร้างประโยชน์แก่สังคมและมวลมนุษยชาติโอกาสนี้ทอดพระเนตรวีดิทัศน์เกี่ยวกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลและกรมสามัญศึกษาจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาเมื่อวันที่28สิงหาคม2533ต่อมามีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนและเปลี่ยนสถานภาพเป็นอันมหาชนนับเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์แห่งแรกของประเทศปัจจุบันเปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ถึงปีที่6มีนักเรียน720คนพักอยู่ประจำที่โรงเรียนและมีครูรวมทั้งเจ้าหน้าที่160คนจากนั้นทรงฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง The Journey of a Scientist จากนักเรียนเอ็มวิทย์สู่นักสร้างเทคโนโลยีแห่งอนาคตโดยนายจิรวัตรตั้งปณิธานนท์นักเรียนเก่ารุ่นที่16และนักเรียนเก่าดีเด่นด้านประสบความสำเร็จในอาชีพเป็นนักวิจัยและผู้ผลักดันการพัฒนาเทคโนโลยีควอนตัมของประเทศไทยมีผลงานด้านควอนตัมซิมูเลชันและควอนตัมคอมพิวติ้งซึ่งได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติพร้อมทั้งมีบทบาทสำคัญในการผลักดันการวิจัยนวัตกรรมและการเตรียมความพร้อมของประเทศต่อเทคโนโลยีควอนตัมซึ่งเป็นเทคโนโลยีแห่งอนาคตที่ช่วยเพิ่มความสามารถในการคำนวณการรักษาความปลอดภัยและการตรวจวัดที่แม่นยำยิ่งขึ้นนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมการแพทย์และการบริหารประเทศต่อจากนั้นทอดพระเนตรการแสดงดนตรีของ Mwith String Orchestra และทอดพระเนตรนิทรรศการนำเสนอพัฒนาการของโรงเรียนตลอดระยะเวลา36ปีประกอบด้วยนิทรรศการทวาทศวรรษที่1บุกเบิกโรงเรียนวิทย์คิดค้นวางรากฐานทวาทศวรรษที่2ก้าวหน้าสู่สากลขยายผลเครือข่ายทวาทศวรรษที่3ยกระดับการศึกษาไทยก้าวไกลระดับนานาชาติและทวาทศวรรษที่4หลอมรวมศักยภาพและความคิดรังสรรค์สิ่งเลิศล้ำนำวิทยาพัฒนาสังคมทั้งได้ทอดพระเนตรผลงานด้านเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ได้แก่พาเลินแอปพลิเคชันการเรียนรู้เฉพาะบุคคลเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยการนำข้อมูลการเรียนรู้มาวิเคราะห์และปรับเนื้อหากิจกรรมรวมถึงเส้นทางการเรียนให้เหมาะสมช่วยให้ผู้เรียนสามารถวางแผนเรียนรู้และติดตามพัฒนาการของตนเองได้อย่างเป็นระบบหุ่นยนต์เอลวิสเป็นหุ่นยนต์ต้นแบบพัฒนาโดยนักเรียนและครูร่วมกับบริษัท CT Asia Robotics แสดงถึงการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติตั้งแต่การออกแบบการผลิตชิ้นส่วนการประกอบและการพัฒนาโปรแกรมสามารถเคลื่อนไหวและสื่อสารกับผู้ใช้งานได้พาคิดนำเสนอเว็บแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้กลศาสตร์ควอนตัมด้วย AI ออกแบบให้ AI เป็นคู่คิดของผู้เรียนผ่านการสนทนาและการตั้งคำถามเพื่อสร้างความเข้าใจและค้นพ้นคำตอบด้วยตนเอง
พาสุขนำเสนอเว็บแอปพลิเคชันเพื่อส่งเสริมสุขภาวะสำหรับผู้สูงอายุผสานกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกายการฝึกสมองเทคโนโลยีตรวจจับท่าทางและการตรวจจับท่าทางที่อาจนำไปสู่การล้มเข้าไว้ด้วยกันทั้งมีหุ่นยนต์ดินสอสำหรับบริการผู้ป่วยนอกเป็นหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์ฝีมือคนไทยให้บริการแบบ one stop service ได้อัตโนมัติเพียงใช้บัตรประชาชนเช่นเช็คสิทธิ์ในการรักษาตรวจสอบนัดหมายหรือทำบัตรใหม่แจ้งแผนกตรวจช่วยลดปริมาณงานของเจ้าหน้าที่และทำหน้าที่บันทึกนำข้อมูลเข้าโดยอัตโนมัติและทอดพระเนตรการจัดนิทรรศการศิลปะและการแสดงดนตรีเพลงเหล่าม่านแก้วด้วยเครื่องดนตรีเปียโนไวโอลินและขิม905 36 ปีโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

พระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้เวลา 11 นาฬิกาหม่อมเจ้านวพันธุคนเสด็จไปทรงเป็นประธานที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคุมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆอันหนึ่งในเวลา7นาฬิกาพลเอกดาวพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดสระเกศกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17 นาฬิกาพลเอกดาวพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19 นาฬิกาพลเอกดาวพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครรวม8รูปบทสวดพระอภิธรรมที่ใช้เนื่องในการพระบรมศพและพระศพเป็นบทสวดพระอภิธรรมทำนองหลวง7บทหรือ7คัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระวิพังพระธาตุกถาพระปุคละบัญญัติพระกถาวัตถุพระยมกะและพระมหาปัฏฐานปัจจุบันมี4ทำนองได้แก่ทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากสูงและทำนองสรพัญญะทั้งได้นำบทสวดพระอภิธรรมใหม่คือบทสวดที่นำมาจากส่วนของบทมาติกามาสวดเพิ่มมีหลายบทแต่ส่วนมากวัดที่ใช้สวดจะนำมาเพิ่ม7บทเพื่อให้เทียบเท่ากันกับบทสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์เดิมที่เรียกว่าพระอภิธรรมเก่าพอนำมาสวดเพิ่มจึงเรียก

กันว่าพระอภิธรรมใหม่ทำนองที่ใช้คือทำนองเลื่อนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาจังหวัดชุมพรกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครอบครัวอุทัยไพศาลวงศ์และสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามวัชนะสงครามวัดพระราม9กาญจนาภิเษกวัดพระไกรสีกรุงเทพมหานครและวัดโคกท่าเจริญจังหวัดชลบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระศรีภัททิยบดีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัชนะสงครามถวายพระธรรมเทศนาเรื่องพลธรรมกถากล่าวถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงบริบูรณ์ด้วยพลธรรมกถาหมายถึงพละ5หรือกำลัง5ประการคือศรัทธาพละความเชื่อที่มีเหตุผลวิริยะพละกำลังคือความเพียรสติพละกำลังคือความระลึกได้สมาธิพละกำลังคือความตั้งมั่นและปัญญาพละกำลังคือความรอบรู้เมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.มูลนิธิตำรวจไทยนานาชาติบริษัททีออสเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดบริษัท DB Studio จำกัดนางสาวอุมาประเสริฐศรีพร้อมคณะและคณะบุคคลต่างๆ11คณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระแก้ววัดฝั่งมินวัดกลางเวียงวัดแม่เปาวัดหนองแยงจังหวัดเชียงรายวัดบางแพรกจังหวัดนนทบุรีวัดกู่ป่าลานจังหวัดลำพูนวัดศพสายจังหวัดแพร่วัดนางเหลียววัดป่างิ้วจังหวัดเชียงใหม่สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัทสิริศรีชุมพลจำกัดโรงแรมสวรรค์สัตหีบจังหวัดชลบุรีคณะนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐมหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิษย์เก่าโรงเรียนราชินีรุ่น84บริษัทซินาไลซ์จำกัดและคณะบุคคลต่างๆ12คณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชวรินทร์วัดฮิรัญดูจีวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครวัดไพรสนศักดารามจังหวัดเพชรบูรณ์และวัด7ยอดจังหวัดเชียงรายสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.คณะนายกัมปนาทภักดีกุลบริษัทเดลต้าออโตเมชั่นจำกัดและสหกรณ์เครดิตยูเนียนชุมชนมาบตาพุทธร่วมใจจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัด7ยอดจังหวัดเชียงราย4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่าง

ังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนธรรมรังสีอวยชัยอนุสรณ์จังหวัดนครปฐมชมรมผู้สูงอายุตำบลเขาค่ายจังหวัดชุมพรโรงเรียนสุรนารีวิทยาจังหวัดนครราชสีมาสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่าจังหวัดขอนแก่นองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหันจังหวัดขอนแก่นชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองแจงจังหวัดเพชรบูรณ์โรงเรียนวัดบ้านไร่จังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำจังหวัดระยองสายสกุลบุรณสิริวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมและโรงเรียนบ้านห้วยลึกจังหวัดกระบี่ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนวัดพุทธธรรมรังสีอวยชัยอนุสรณ์จังหวัดนครปฐมชมรมผู้สูงอายุตำบลเขาค่ายจังหวัดชุมพรชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองแจงจังหวัดเพชรบูรณ์สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่าจังหวัดขอนแก่นกองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์โรงเรียนวัดบ้านไร่จังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำจังหวัดระยององค์การบริหารส่วนตำบลดอนหันจังหวัดขอนแก่นวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมโรงเรียนบ้านห้วยลึกจังหวัดกระบี่ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะมหาวิทยาลัยศิลปากรศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นางวิไลอุทัยไพศาลวงศ์พร้อมคณะสายสกุลบุรณสิริครอบครัวจันทศรและนางสาวธิดานุชปทุมสูตรพร้อมคณะทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตำรวจโทรุ่งโรจน์ถากูลปุญญสิริผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน750ชุดไปมอบให้แก่ผู้ประสบทุกข์ภัยในพื้นที่จังหวัดน่านเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นมีผู้ว่าราชการจังหวัดน่านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมในพิธีโดยเชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่นักเรียนและประชาชนณโรงเรียนบ้านซ่านครุราชรังสรรค์ตำบลสถานอำเภอปัว200ชุดณโรงเรียนไตรประชาวิทยาตำบลศิลาแรงอำเภอปัว190ชุดณโรงเรียนบ้านนาฝาตำบลจอมพระอำเภอท่าวังผา178ชุดและณโรงเรียนบ้านท่าคำไตรราชบำรุงตำบลริมอำเภอท่าวังผา135ชุดผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง4แห่งรายงานสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นและกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานสิ่งของแก่ผู้ประสบภัยโอกาสนี้ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีไปกล่าวแก่นักเรียนและประชาชนต่างซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นนับเป็นขวัญกำลังใจแก่ทุกคนผ่านพ้นวิกฤตทั้งนี้ในช่วงวันที่18ถึง22สิงหาคม2569จังหวัดน่านเกิดอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากซึ่งข้อมูลจากการตรวจวัดฝนในช่วง3วันก่อนเกิดเหตุพบว่าพื้นที่ต้นน้ำมีปริมาณฝนสะสมอยู่ในระดับวิกฤตและเมื่อวันที่19สิงหาคม2569เกิดฝนอย่างฉับพลันที่สถานีลำน้ำคว้างอำเภอปัวภายในเวลา1ชั่วโมงส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าสู่พื้นที่ชุมชนประกอบกับระดับน้ำในแม่น้ำน่านยังอยู่ในระดับสูงทำให้มีมวลน้ำสะสมมากขึ้นและเพิ่มความรุนแรงเมื่อมีน้ำจากพื้นที่ต้นน้ำไหลลงมาเพิ่มเติมเป็นน้ำป่าไหลหลากฉับพลันโดยเริ่มจากพื้นที่ต้นน้ำของอำเภอปัวก่อนมวลน้ำจะเคลื่อนเข้าสู่พื้นที่อำเภอท่าวังผาและอำเภอเวียงสาเกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินพื้นที่ทางการเกษตรและสิ่งสาธารณประโยชน์ทั้งนี้จังหวัดน่านเร่งสำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วนโ
รองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการกำลังใจในพระดำริในพื้นที่จังหวัดลำปางวันนี้ช่วงเช้าพลอากาศเอกสมคิดสุขบางในฐานะรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาพร้อมคณะกรรมการเดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการกำลังใจในพระดำริณเรือนจำกลางลำปางอำเภอเมืองลำปางจังหวัดลำปางสนองพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการช่วยเหลือผู้ที่ขาดโอกาสและผู้ที่ก้าวพลาดในกระบวนการยุติธรรมทั้งผู้ต้องขังผู้ถูกคุมประพฤติเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดตลอดจนกลุ่มเปราะบางอื่นๆเพื่อให้ได้รับการฟื้นฟูพัฒนาคุณภาพชีวิตและมีโอกาสกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมได้อย่างมีคุณค่าโดยเรือนจำแห่งนี้ควบคุมผู้ต้องขังกำหนดโทษไม่เกิน20ปีปัจจุบันมีผู้ต้องขังชายและหญิงจำนวน 2,220 รายทั้งนี้เนื่องจากจังหวัดลำปางเป็นจังหวัดที่มีสัดส่วนประชากรผู้ต้องขังสูงอายุต่อประชากรในจังหวัดสูงที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยโดยจัดอยู่ในระดับสังคมสูงวัยระดับสุดยอดทางเรือนจำจึงได้จัดทำโรงเรียนผู้สูงวัยเรือนจำกลางลำปางซึ่งเป็นโรงเรียนผู้สูงวัยเรือนจำแห่งแรกในประเทศไทยโดยบูรณาการร่วมมือกับคณะสังคมสงเคราะห์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และกรมกิจการผู้สูงอายุตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลและพัฒนาศักยภาพได้อย่างเต็มที่รวมถึงการพัฒนาการจัดสวัสดิการในการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังสูงวัยทั้งได้น้อมนำแนวทางพระราชทานเกี่ยวกับการสร้างโอกาสในการทำงานกับสถานประกอบการและการส่งเสริมคนต้นแบบมาเป็นแนวทางในการพัฒนาผู้ต้องขังอย่างต่อเนื่องปัจจุบันได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการจัดการเรียนรู้ทั้งรูปแบบออนไลน์และการฝึกปฏิบัติจริงอาทิทักษะดิจิทัลเพื่อประกอบอาชีพกฎหมายเบื้องต้นการเงินและการออมศาสตร์พยากรณ์การประกอบอาหารและขนมไทยรวมถึงอาชีพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้านการฝึกวิชาชีพภาคปฏิบัติมีการส่งเสริมการนวดแผนไทยทำเบเกอรี่ขนมไทยการชงเครื่องดื่มซักอบรีดและการผลิตงานฝีมือจากผ้าเพื่อให้ผู้ต้องขังมีทั้งความรู้ทักษะและประสบการณ์ที่สามารถนำไปต่อยอดเป็นอาชีพสร้างรายได้และพึ่งพาตนเองได้เมื่อพ้นโทษโดยมีผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนโอท็อปจำนวน3รายการได้แก่รถม้าจำลองหมอนอิงปักและตุ๊กตาหมีปิงปิงพร้อมยกระดับผลิตภัณฑ์เข้าสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจำนวน2รายการคือประเภทหมอนอิงและผลิตภัณฑ์ทักโครเชสะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาทักษะภายในเรือนจำไปสู่การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรมเรือนจำกลางลำปางมีเครือข่ายผู้ประกอบการและเจ้าของกิจการในจังหวัดจำนวน9แห่งที่ให้การสนับสนุนการจ้างงานและเปิดโอกาสให้ผู้พ้นโทษประกอบอาชีพสุจริตทั้งการก่อสร้างการนวดและสปางานจำหน่ายสินค้างานกำจัดปลวกงานออกแบบและติดตั้งงานผลิตเสื้อผ้าและชุดกีฬางานผ้าม่านตลอดจนระบบกล้องวงจรปิดและระบบภาพเสียงที่สอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการกำลังใจในพระดำริที่ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการช่วยเหลือระหว่างผู้ต้องขังต้องโทษอยู่ในเรือนจำแต่มุ่งสร้างโอกาสให้ผู้ก้าวพลาดสามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมั่นคงโดยการมีอาชีพและรายได้ที่สุจริตถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้สามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่และลดโอกาสการกลับไปทำผิดซ้ำในช่วงบ่ายคณะเองได้เดินทางไปยังโรงเรียนตัดผมชายโทกหัวช้างหมู่3ตำบลพระบาทอำเภอเมืองลำปางทางคณะได้เยี่ยมและให้กำลังใจคนต้นแบบของโครงการซึ่งพ้นโทษเมื่อเดือนมิถุนายน2568และได้นำทักษะวิชาชีพด้านการตัดผมไปต่อยอดในการประกอบอาชีพสามารถสร้างรายได้เฉลี่ยประมาณ300ถึง500บาทต่อวันโอกาสนี้รองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริเชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบให้แก่คนต้นแบบเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม 186-200
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการผจญภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย
4: ์ร้านรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเรา
3: เริ่มออกอากาศตอนแรกอีกครั้งวันที่17พฤษภาคมนี้ทางช่อง DLTV และ www.dltv.ac.th
5: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.thสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออก

าศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้หลายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: นี้เอาไว้ใช้ประจำวันส่วนอันนี้ก็เป็นเงินเก็บ
1: ดีมากเลยตะวันรู้จักเก็บหอมรอมริบแล้วเมฆล่ะมีเงินเก็บกับเขาบ้างไหม
2: โอ้ยผมยังเด็กจะเก็บไปทำไมครับปู่เงินน่ะมีไว้ใช้เราก็ต้องใช้สิครับแล้วเนี่ยเก็บไว้ที่บ้านเยอะๆถึงเวลาหายทีนะหายหมดเลย
0: แล้วใครบอกว่าฉันเก็บเงินไว้ที่บ้านฉันฝากไว้ที่ธนาคารออมสินเนี่ย
1: โอ้นี่รู้ไหมธนาคารออมสินเนี่ยในหลวงรัชกาลที่6ทรงตั้งมาเพื่อให้คนไทยรู้จักออมเงินโดยเฉพาะเลยนะเอปู่ว่าปู่เองก็มีสมุดบัญชีออมสินเก่าๆอยู่ที่บ้านนี่นะอยู่ตรงไหนนะเอไปหาก่อน
2: ฮะอะไรจะไปไหนอีกเนี่ย
3: สยามสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2462

0: ักได้เลยนะเนี่ย
1: ดูโน่นสิ
2: พ่อปู่ช่วยลูกด้วยเถิดควายลูกมันหลุดออกจากคอกลูกจะไปซื้อควายใหม่แต่หายใส่เงินที่ฝังดินไว้หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอผีมันต้องมาบังตาแน่ๆเลยพ่อปู
3: ่ผีบ้าอะไรมาบังตาคิดว่าผีมันว่างนะหรือไง
2: ผู้ใหญ
3: ่มูแต่โทษผีโทษสางตัวเองนั่นแหละฝังไว้ที่ไหนทำไมจำไม่ได้อย่าบอกนะว่าตอนมาฝังก็กินเหล้ามานะใช่ไหม
2: แหมก็นิดเดียวแต่จำเลยว่าฝังไว้ใต้ต้นไม้แน่ๆนะผู้ใหญ่นะ
3: โอ้ยต้นไม้มันมีกี่ร้อยกี่พันต้นหาจนหัวงอกคงจะเจอหรอก
2: โอ้ย
3: แล้วเดี๋ยวนี้ใครเข้าเอาเงินฝังดินกันเขาไปฝากธนาคารกันหมดแล้ว
2: ธนาคารเหรอไอ้ที่เขาเรียกว่าอะไรจนๆนั่นน่ะหรือผู้ใหญ
3: ่นั่นมันสยามกรรมาจน อันนั้นมันธนาคารของพวกพ่อค้าเขาเอาไว้ลงทุนไว้ส่งเงินข้ามชาติกันข้าหมายถึงคลังออมสินที่ในหลวงตั้งขึ้นมาท่านตั้งเพื่อให้ประชาชนรู้จักออมเงินไม่ใช่มีเท่าไหร่ก็เอาไปสำเร็จเทมาหมดแบบนี
2: ้ปะโถเอ้ยผู้ใหญ่ตอกย้ำเจ็บ
3: เสียงใครวะนั่นออกมาสิ
2: อย่าค่อยๆย่องค่อยๆย่องจ้าเฮ้ยผู้ใหญ่หายของข้าพ่อปู่ช่วยลุงแล้วผู้ใหญ่เห็นไหมอ่ะ
0: ถ้าทุกคนรู้จักประหยัดอดออมก็จะมีเงินเอาไว้ใช้ในเวลาที่ลำบากในหลวงรัชกาลที่6ทรงตั้งธนาคารออมสินขึ้นเพื่อให้ประชาชนรู้จักเก็บออมตั้งแต่วันนี้ฉันจะแบ่งค่าขนมไว้ดูสิว่าฉันกับตะวันใครจะเก็บเงินได้มากกว่ากัน

0: ยุคนี้แค่7ขวบก็มีบัตรประชาชนกันแล้วเนอะ
1: เด็กชายเมคาเย็นไพศาลทำไมคนเราถึงต้องมีนามสกุลกันล่ะคะ
2: โหต่อแถวอะไรกันเนี่ย
1: แก่นแก้วยา
3: ไม่เป็นไร
1: ศิล
3: ไม่เป็น
1: นามสกุลเย็นไพศาลแล้วคนนี้เขาเป็นอะไรกับนายหรือเปล่า

สวัสดีค่ะวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่เรามาเรียนวิชาพระพุทธศาสนานะคะวันนี้เราจะเรียนพุทธประวัติเราจะให้นักเรียนปฏิบัติเองนะคะโดยมีคุณครูเป็นผู้ช่วยเหลือ

0: นะคะเรามีนักเรียนอยู่30คนฮะเราก็ไปหาภาพมา30ภาพให้นักเรียนระบายสีแล้วก็แจกนักเรียนไปฮะเลขที่1ก็ได้แผ่นที่1เลขที่2ก็ได้แผ่นที่2ให้นักเรียนระบายสีแล้วก็ทากาวให้ติดกับกระดาษอีกแผ่นนึงกระดาษอีกแผ่นนึงนะฮะอาจจะเป็นกระดาษที่เป็นแบบนี้นะฮะเป็นแบบนี้หรือจะเป็นกระดาษที่ใช้แล้วก็ได้นะคะระบายสีแล้วทากาวแล้วเราก็เอาคัตเตอร์นะฮะตัดเลยค่ะเราจะต้องพับครึ่งนะคะดิฉันขออนุญาตขีดเส้นเลยค่ะดิฉันจะให้ภาพนี้ตั้งขึ้นดิฉันวัดนะคะวัดจากภาพนี้มาถึงคนของภาพนี้ค่ะปลายภาพนี้ค่ะเราวัดขึ้นไป1เท่าแล้วเราก็จุดไว้แล้วเราก็ตีเส้นลงมาห่างกันประมาณ1เซนกว่าตรงนี้ฮะตรงนี้กับตรงนี้เท่ากันถ้ามือใหม่นี่ฮะเราก็ต้องร่างค่ะเช่นเดียวกันอันนี้ก็ท่านนี้ก็เช่นเดียวกันนะฮะนี่ฮะเราก็จากตรงนี้มาถึงตรงนี้ฮะแค่นี้ใช่ไหมฮะแล้วก็วัดขึ้นไป1เท่าค่ะแล้วก็จุดไว้ค่ะแล้วเราก็ตีเส้นขนาน2เส้นนะฮะให้ประมาณเซนกว่าๆนะคะมือใหม่นี่เราก็ใช้ไม้บรรทัดนะคะส่วนท่านกลางนี้ค่ะเราก็เอาประมาณนี้เหมือนกันนะคะประมาณสัก3เซนนะคะประมาณ3เซน3เซนคืออะไรคะ3เซนแค่นี้นะคะเดี๋ยวภาพนี้จะห่างจากเส้นกลางนี้3เซนนะคะแล้วเราก็ตีเส้นลงมาเลยค่ะนี่คือฉบับร่างนะฮะอันนี้ร่างเสร็จแล้วนะคะดิฉันกรีดเลยนะคะเราก็พับตรงนี้เลยค่ะแล้วเราก็จับตรงนี้ขึ้นนะฮะแล้วเราก็เอามุมนะฮะกับมุมมาชนกันนะฮะแล้วเราก็พับตรงนี้นี่เราเปิดมาเนี่ยท่านี้อันนี้ตั้งได้แล้วค่ะเราก็เอานี้ตั้งจับนี่ค่ะดิฉันก็ดึงออกไปนะฮะแล้วก็เอาทางนี้มุมกับมุมชนกันแล้วยันพับขึ้นนี่ค่ะตั้งได้แล้วค่ะนะคะเพราะว่าตรงนี้กับตรงนี้เท่ากันลงมือตัดได้เลยค่ะนักเรียนคัตเตอร์เอาไม้บรรทัดนักเรียนเอาไม้บรรทัดวางเลยค่ะเชิญเลยค่ะตัดตามเช่นเลยค่ะนักเรียนเอาหนังสือพิมพ์ลองก่อนนะคะตัดได้เลยค่ะตามเส้นนะคะอย่าลืมนะคะคุณครูไม่สบายใจเกรงว่าลูกศิษย์จะไม่ระวัง
1: ป๊อปอัพอันนี้มันมีอุปกรณ์ที่ไม่เหมาะกับนักเรียนเล็กๆชั้นประถมนะคะก็ต้องระวังเหมือนกันเกรงว่าจะเป็นภัยเหมือนกันต้องอยู่ในความดูแลของคุณครูนะคะ
0: เราจะให้ตั้งขึ้นละเราทำยังไงทุกคนดูนะเทคนิคเราเอาไม้บรรทัดไปไว้ที่ตรงศีรษะแล้วพับอย่างนี้ค่ะคนนี้ก็พับอย่างนี้ที่ตรงศีรษะนี้ค่ะแล้วเราก็เอามุมเมื่อกี้มุมขวานะอันนี้มุมซ้ายมุมกับมุมมาต่อกันแล้วมันก็จะเป็นนี้ใช่ไหมคะแล้วเราก็พับตรงนี้เลยค่ะไปดูนะแอนนี่เห็นหรือยังกลายเป็นตั้งขึ้นมาได้เลย
1: งานเหล่านี้นะคะก็เป็นงานที่ทุกคนมีส่วนร่วมนะคะบางทีดิฉันพบเด็กที่ตัดตรงแขนพระพุทธเจ้านะคะดิฉันก็ไปเอากระดาษปิดเข้าไป

0: ก็ซ่อมได้เป็นการให้เห็นว่ามีวิธีแก้ไขนะคะแล้วเด็กก็พอใจนะคะแล้วก็นักเรียนก็คงจะภาคภูมิใจว่าเขาได้เป็นส่วนหนึ่งของผลงานพอประดิษฐ์เสร็จแล้วก็จะให้เด็กออกมาเล่าให้เพื่อนฟังนะคะอ่านให้เพื่อนฟังหรือมาบรรยายนะคะเด็กก็ฝึกอ่านภาษาไทยไปด้วย
1: นางสุชาดาถวายข้ามะทุกปลายาตอนเช้าของวันขึ้น15ค่ำเดือน6ปีละกาซึ่งนางเข้าใจผิดคิดว่าพระสิทธัตถะเป็นเทวดามานั่งอยู่
0: เสียงดังฟังชัดมากๆเลยค่ะและภาพก็สวยไหมคะ
2: สวยค่ะ
3: เจ้าชายสิทธัตถะเมื่อพระชนได้8พรรษาในระหว่างพระสุนโธทนะประกอบพิธีแลกนาขวัญขนาดนั้นตะวันบ่ายมากแล้วเจ้าชายสิทธัตถะทรงประทับอยู่บนพระแท่นใต้ต้นว่าใหญ
4: ่พระโหมทั้ง8คนทำนายอย่างเดียวกับฤาษีอาสิตะดาบทส่วนโกธัญญะพราโหมซึ่งมีอายุน้อยที่สุดได้ยกนิ้วชี้นิ้วเดียวและพยากรณ์ว่าพระกุมารต้องเสด็จออกบรรพชาและจะได้เป็นศาสดาเอกของโลก
5: ขณะที่เจ้าชายสิทธัตถะเสด็จประพาสอุทยานเทพยดาได้เนรมิตให้ทอดพระเนตรเห็นเทวทูตทั้ง4อันได้แก่คนแก่เจ็บตายและสมณะด้วยพระปัญญาทำให้พระองค์ยังรู้ว่ามหาชนไม่มีใครสามารถหลุดพ้นภาวะทั้ง4นี้ได้
0: เป็นยังไงคะ
2: สวยมาก
6: เจ้าชายสิทธัตถะทรงมีน้ำพระทัยเข้มแข็งกล้าหาญและมีความฉลาดความสามารถรอบรู้ศาสตร์การปกครองโดยมีวิสาวามิตรเป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทถ่ายทอดวิชาให้เป็นอย่างดี
0: เป็นยังไงคะเป็นไงคะ
2: สวยมาก
7: เท้าตักเทวราชทรงดีดพิณสามให้ท่านสิทธัตถะฟังท่านทรงเลือกเสียงพินสายกลางคือไม่ตึงเกินไปและไม่หย่อนจนเกินไป
0: ทาง3สายทาง3สายสายอะไรบ้างคะ
2: สาย
0: ตึงสายหย่อน
2: สายกลาง
0: สายตึงกับสายหย่อนสมควรจะปฏิบัติไหมคะ
2: ไม่
0: ควรนี่คือผลงานของนักเรียนเดี๋ยวคุณครูจะเอาไปทำเล่มเป็นใบงานสาระพระพุทธศาสนาใบของนักเรียนนี่ค่ะทุกใบเลยค่ะมีความสำคัญคุณครูก็จะเอาไปรวมกันแล้วก็พอรวมกันแล้วนะคะแล้วเราก็เอามาอยู่ที่ในห้องของเราเป็นอย่างนี้น่าสนใจไหมคะ
2: น่าสนใจค่ะ
0: ค่ะนี่คือพุทธประวัตินะฮะพุทธประวัติเราก็สามารถทำเป็นแบบนี้ได้พระโอรสนะฮะของเจ้าชายสิทธัตถะทรงพระนามว่าอะไร
2: พระรามหุน
0: อัตตกิลมฐานุโยคทางสายอะไร
2: ทางสายตึง
0: นี่ไงทรมานตัวนะฮะทรมานตนเราจะต้องลดละเลิกเราจะต้องลดสิ่งที่ไม่ดีของเรานะฮะเช่นกลับบ้านช้าฟุ่มเฟือยขี้เกียจเนี่ยเราต้องลดละคือละสิ่งที่ไม่ดีเช่นพูดจาหยาบคายนะพูดจาพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อนะเลิกเลยคะเลิกเสพยาเสพติดเช่นสูบบุหรี่นะฮะหรือดื่มเหล้าเบียร์อะไรก็ไม่เอาทั้งนั้นรู้แล้วต้องนำไปอะไรด้วย
2: ใช้
0: ด้วยใช้ปฏิบัติและคิดด้วยและบางครั้งเนี่ยค่ะนะคุณครูก็ควรจะมีการเล่นเกมบ้างเช่นพระโมคคัลลานะให้เด็กชูมือขึ้นว่าเป็นฝ่ายซ้ายพระสารีบุตรฝ่ายขวาถ้าคุณครูบอกว่าพระโมคคัลลานะหมายถึงเป็นอัครสาวกฝ่าย
2: ซ้าย
0: นักเรียนต้องยกมือ
2: ซ้าย
0: ถ้าครูบอกพระสารีบุตรต้องยกมือมือขวาภาษาลีบุตร
2: ภาษาลีบุตร
0: พระโมกขัลลานะ
2: พระโมกขัลลานะ
0: ภาษาลีบุตร
2: ภาษาลีบุตร
0: พระโมกขัลลานะภาษาลีบุตรภาษาลีบุตรพระโมกขัลลานะภาษาลีบุตรพระโมกขัลลานะ

0: ลจากการลงมือปฏิบัตินะเด็กก็จะเรียนรู้ถึงการประดิษฐ์สื่ออันนี้ขึ้นมาได้นะแล้วเด็กก็อาจจะไปต่อยอดเช่นอาจจะเห็นภาพอย่างอื่นแล้วเด็กก็ทำได้นะเด็กก็อาจจะภาพแตกต่างออกไปนะภาพแตกต่างออกไปแล้วก็อาจจะไปเห็นภาพเพื่อนที่ไม่ได้เหมือนกับเราก็ไปถามเพื่อนได้นะเพื่อนก็อาจจะเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะและนอกจากนี้ค่ะเด็กเกิดชอบเกิดศรัทธาในพระพุทธศาสนา
1: ตลกตรงที่ได้ทำบังอาจ
2: รู้เรื่องเกี่ยวกับพุทธศาสนามากขึ้น
3: ได้สับได้ความรู้เกี่ยวกับพระพุทธประวัติสนุกได้ทำภาพบังอาจแล้วก็มาเล่าให้เพื่อนฟัง
0: นักเรียนก็เกิดซาบซึ้งในวิชาพระพุทธศาสนาที่ไม่ได้เรียนโดยการอ่านเฉยๆเรียนด้วยการปฏิบัติเป็นการจูงใจให้เด็กอ่านเด็กบางครั้งถ้าเป็นหนังสือล้วนๆหรือภาพธรรมดาธรรมดาก็ดูเผินๆแต่ถ้าไอ้กลายมาเป็นภาพเหล่านี้ฮะเด็กก็จะชอบดูนะฮะเพราะว่ามันจะกลายเป็นน่าสนใจเป็นสื่อที่ไม่แพงเราถ่ายเอกสารเพียง50สตางค์เราก็ทำได้ไม่ได้ใช้อะไรไม่ได้ใช้อุปกรณ์อะไรที่ต้องไปซื้อมามากมายดิฉันคิดว่าได้รับความสำเร็จอย่างงดงามนะคะแล้วก็ดิฉันก็จะไม่ลืมที่จะนำอันนี้ไปเย็บเล่มนะคะแล้วก็เป็นผลงานให้นักเรียนภาคภูมิใจมาวางไว้หลังห้องนะคะนักเรียนก็จะมาเปิดดูกันเป็นงานชิ้นหนึ่งที่เด็กก็ชอบค่ะเป็นทางเลือกทางหนึ่งของเด็กเป็นสำคัญเด็กเป็นศูนย์กลาง

0: ในหลักสูตรของสังคมศึกษาเนี่ยนะครับก็มีเกี่ยวกับเรื่องของในหน้าที่พลเมืองที่จะต้องมีการเรียนรู้เรื่องการทันเหตุการณ์นะครับการทันเหตุการณ์เราก็เลยได้นำเอาเรื่องข่าวและเหตุการณ์เนี่ยเข้ามาในหลักสูตรของโรงเรียนวัตถุประสงค์ของการเรียนข่าวและเหตุการณ์เนี่ยเพื่อให้นักเรียนเนี่ยได้รู้ถึงสภาพทั่วไปของบ้านเมืองนะครับความเป็นมาหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองในรอบวันต่างๆที่เขาจะได้ศึกษาหาความรู้ที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้คือข่าวต่างๆที่เขาได้รับหรือบริโภคเข้าไปเนี่ยเขาจะได้นำไปประยุกต์ใช้หรือว่าเตรียมตัวในการที่จะทำกิจกรรมต่างๆ
1: กระตุ้นให้เด็กเกิดความสนใจและอยากอ่านข่าวเพื่อให้ทันต่อข่าวสารจึงเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มสาระสังคมศึกษาซึ่งวันนี้ผู้เชี่ยวชาญด้านสังคมศึกษาได้เดินทางมาเพื่อติดตามผลการวิจัยถึงการจัดการเรียนการสอนเรื่องข่าวและเหตุการณ์ของชั้นเรียนในวันนี
2: ้ที่สนใจทำวิจัยเรื่องเกี่ยวกับข่าวและเหตุการณ์เนี่ยนะครับเพราะพบว่าเด็กไทยเนี่ยได้อ่านหนังสือพิมพ์หรือบริโภคข่าวเนี่ยค่อนข้างจะน้อยฉะนั้นเวลาที่สอนเนี่ยจะพบเลยถ้าเราจะถามปัญหาอะไรเกี่ยวกับเด็กเนี่ยเด็กจะตอบไม่ได้นะครับหรือว่าตอบแล้วไม่ตรงประเด็นก็เลยสนใจที่จะศึกษาเรื่องนี้มาโดยทำเรื่องคำว่า

0: แบบการเรียนรู้นะฮะแบบเน้นประสบการณ์จากเรื่องข่าวและเหตุการณ
1: ์สวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้อ่ะวันนี้เรามีข่าวคราวอะไรกันบ้างในวันนี
2: ้เด็กอายุ4ขวบเล่นประทัดแล้วมือระเบิดปุ้ม
1: มือระเบิดเอาไปประกอบเองใช่ไหม
2: ระเบิดปิงปอง
1: ประกอบเองและก็เกิดการผสมส่วนผิดหรืออะไรสักอย่างหนึ่งทำให้มือขาดอ่ะ
3: รถเมย์คว่ำที่มาเลเซีย
1: ข่าวและเหตุการณ์นะครับเราก็จะเริ่มจากขั้นนำเนี่ยเราก็จะถามเด็กกันเราเอายกตัวอย่างข่าวมาหนึ่งข่าวเนี่ยว่าข่าวเหตุการณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้นตอนนี้ว่ามันมีเหตุการณ์อะไรที่สำคัญและหนังสือพิมพ์หรือว่าอะไรทุกฉบับสื่อทุกอย่างลงข่าวหมดเราก็จะคุยกับเขาเรื่องนี้วันนี้เดี๋ยวครูให้ดูข่าวอันนี้ครูมีหนังสือพิมพ์ฉบับวันนี้ข่าวเด่นวันนี้เขาบอกว่าทัวร์ไทยพลิกคว่ำตาย25สยองขวัญมาเลเซียนะครับอันนี้เป็นข่าวหนึ่งหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งเดลินิวนะครับแล้วลองดูอีกอันหนึ่งถ้าข่าวไหนเนี่ยที่เป็นข่าวเด่นๆนะครับก็จะพาดหัวตัวใหญ่นี่ไทยรัฐนะครับทัวร์นรกมาเลชนวินาศไทยสยอง25ศพนะครับอันนี้เป็นข่าวซึ่งถ้านักเรียนอ่านเป็นประจำเนี่ยก็จะได้รับรู้รับทราบว่าแต่ละวันนี้มันมีข่าวอะไรเกิดขึ้นบ้างเด็กก็สามารถที่จะตอบปัญหาได้ว่าวันนี้ถามว่าวันนี้มีข่าวที่เราเด่นๆในนี้มีอะไรบ้างเขาก็สามารถที่จะตอบได้เดี๋ยววันนี้ครูจะแจกหนังสือพิมพ์ให้นักเรียนลองพิจารณาดูซิว่าในเนื้อหาของในหนังสือพิมพ์เนี่ยแต่ละฉบับเนี่ยมันมีอะไรอยู่บ้างลองดูก่อนแจกไปครับเรียนพยายามเปิดให้ได้ทุกหน้านะครับว่าในแต่ละหน้านั้นมีอะไรบ้างหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะให้เขาเรียนเรื่องข่าวว่าข่าวมันคืออะไรที่เขาอ่านไปเนี่ยเขารู้ไหมว่ามันเป็นข่าวหรือว่ามันเป็นเหตุการณ์ทีนี้เรามาดูว่าข่าวและเหตุการณ์เนี่ยมันมีความเป็นมาอย่างไรบ้างเรามาดูที่ PowerPoint อันนี้ข่าวและเหตุการณ์เนี่ยข่าวก็คือรายงานเกี่ยวกับเหตุการณ์สถานการณ์ข้อเท็จจริงที่น่าสนใจซึ่งเพิ่งค้นพบหรือถูกค้นพบใหม่หรือว่าเพิ่งเกิดขึ้นสดๆร้อนๆถ้าเป็นเหตุการณ์ก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงอาจมีความสำคัญหรือไม่สำคัญก็ได้หลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็ลองให้เขาวิเคราะห์ข่าวเราจะมีตัวอย่างข่าวให้เขาก่อนนะครับว่าให้เขาสังเกตว่าข่าวเนี่ยมันมาจากที่ไหนนะครับใครเป็นคนพูดแหล่งข่าวจากอะไรบ้างแล้วก็เนื้อข่าวเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเด็กเขาก็จะอ่านข่าวทั้งหมดเนี่ยแล้วก็จะวิเคราะห์ออกมาได้ว่าข่าวเนี้ยมันเป็นข้อเท็จจริงไหมให้นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์ข่าวอันนี้สิว่าข่าวบนกระดานเนี้ยมันเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นสีแดงนะครับปริศนาวัตถุลึกลับเป็นข้อเท็จจริงหรือว่าข้อคิดเห็น
3: ข้อเท็จจริงครับ
1: ครับสีแดงเป็นข้อเท็จจริงนะสีม่วงเป็น
3: ข้อคิดเห็น
1: เป็นข้อคิดเห็นเรามาดูซิว่าจริงเท็จแค่ไหนปริศนาวัตถุลึกลับที่อยู่ในตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยจมอยู่ในทะเลช่องแสมสารอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีอันนี้จะเป็นข้อเท็จจริงนะครับเพราะว่ามันมีปริศนาวัตถุลึกลับจริงๆที่เกิดขึ้นแต่นักเรียนดูคำว่ามีเสียงล่ำลือกันว่ามีคนความคิดเห็นของคนอื่นและที่พูดออกมาว่าโอ้โหในตู้มันต้องมีนู่นมีนี่มีนั่นอยู
0: ่การวิเคราะห์ข่าวเนี่ยมีความสำคัญไม่ใช่วิเคราะห์ข่าวอย่างเดียวการวิเคราะห์เหตุการณ์หรือวิเคราะห์อะไรก็ตามที่เด็กได้รับประสบการณ์มาเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญครูเนี่ยจะรู้ว่าเด็กเนี่ยคิดอย่างไรวิเคราะห์อย่างไรนะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากที่ผมคิดว่าครูในสมัยใหม่เนี่ยควรจะสอนเรื่องการวิเคราะห
1: ์คือถ้าเขาวิเคราะห์ข่าวได้เขาอ่านข่าวได้เนี่ยเขาก็จะคือไม่หลงเชื่อข่าวนั้นอย่างเดียวแล้วก็เวลาวิเคราะห์เนี่ยจะให้ไม่วิเคราะห์ฉบับเดียวนะครับต้องอาจจะสักสองแบบในเนื้อข่าวเดียวกันลองวิเคราะห์ดูว่าข่าวนั้นมันเป็นข่าวเท็จหรือข่าวจริงนะครับเมื่อเด็กเขาสามารถวิเคราะห์ได้แล้วเนี่ยเขาก็จะมีวิจารณญาณในการคิดของเขาแล้วล่ะว่าจะบริโภคหนังสือพิมพ์ฉบับไหนที่ให้ข่าวที่ถูกต้องบางคนอ่านไม่อ่านฉบับเดียวบางบ้านรับ2ฉบับคู่กันแล้วก็มาลองเปรียบเทียบข่าวดูว่าได้ไหมถูกไหมข่าวนี้จริงเท็จแค่ไหนไม่หลงเชื่อง่ายแต่ถ้าคนหลงเชื่อง่ายๆก็มีเยอะนะอ่านแล้วก็หลงเชื่อไปเลยก็มีแต่บางคนอ่านแล้วมีวิจารณญาณในการคิดเนี่ยก็จะไม่หลงเชื่อไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ
0: จุดมุ่งหมายในการเรียนรู้เรื่องข่าว

0: และเหตุการณ์เนี่ยนะครับจริงๆแล้วก็คืออยากจะให้เด็กเนี่ยได้รู้จักอ่านข่าวติดตามข่าวและถ้าสามารถจะทำได้ก็คือวิเคราะห์ข่าวเป็นรู้ข้อดีนำเอาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได
1: ้เรามาดูว่าการทำหนังสือพิมพ์ฉบับเล็กเนี่ยเราจะทำอะไรบ้างมีข่าวครบทุกประเภทจัดหมวดหมู่ประเภทของข่าวชัดเจนข่าวมีเนื้อหาสนุกและใช้ภาษาที่สุภาพไม่หยาบคาย
2: การทำหนังสือพิมพ์เนี่ยนะครับเราจะสอนเรื่ององค์ประกอบของการทำหนังสือพิมพ์ก่อนว่ามันมีอะไรบ้างเช่นมีพาดหัวข่าวมีเนื้อข่าวอะไรบ้างนะครับเมื่อเราสอนตรงนี้ไปแล้วเนี่ยเราก็จะให้เขาแบ่งหน้าที่กันว่าใครจะทำหน้าที่บรรณาธิการข่าวหมายความว่าเป็นคนรวบรวมข่าวใครจะทำหน้าที่ผู้สื่อข่าวนะครับก็ไปหาข่าวมาใครเป็นคนจัดทำรูปเล่มในการจะนำเสนอเนี่ยนะครับเขาก็จะแบ่งหน้าที่กัน
1: เดี๋ยวเราจะแบ่งกลุ่มให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเป็นกลุ่มละ4คนนะครับและส่งตัวแทนมารับกระดาษหนังสือพิมพ์ไปอ่ะแบ่งกลุ่มเลยครับ

0: ับเราเขียนข่าวก็ได้แล้วพี่เป็นบรรณาธิการ
1: พี่เป็นบรรณาธิการนะเดี๋ยวเขาเป็นผู้สื่อข่าวให้แล้วเขาก็อีเวนต์เองข้อสามข้อสี่ผู้จัดทำเล่มอะไร
2: แล้วหนังสือพิมพ์เราตั้งชื่อหรือยัง
3: ต
2: ั้งแล้วชื่อว่า
3: คันลองไทย
2: คันลองไทยโอเคได้คันลองไทยก็ได้ใช้ได้ทำหัวหนังสือพิมพ์ให้สวยงามนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยหาทำข่าวย่อยๆออกมาเมื่อแบ่งหน้าที่เสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะลงมือทำให้เขาลงมือทำโดยจะให้ใช้เวลาสักประมาณ4สัปดาห์ในการทำและให้เขาดูต้นแบบจากหนังสือพิมพ์จริงๆแต่ว่าเนื้อข่าวเนี่ยเป็นความคิดของเขาเองนะครับเป็นความคิดเขาเองแล้วให้เขาแต่งเติมสร้างสรรค์ผลงานของเขาเองนะครับจะเป็นข่าวจริงที่เกิดขึ้นจริงๆในโรงเรียนก็ได้ผู้สื่อข่าวอาจจะไปหาข้อมูลจากน้องป.1ก็ได้ป.2ก็ได้แล้วก็นำมาเขียนข่าว

0: เด็กเนี่ยจะมีความชอบในการที่จะทำข่าวได้เขียนข่าวเองทำอะไรเองอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพยากรณ์อากาศอะไรลักษณะนี้ซึ่งเขาสามารถที่จะทำข้อมูลของเขาออกมาเองได้หรือว่าข่าวที่เขาแต่งขึ้นมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้าง ก็แล้วแต่ความคิดสร้างสรรค์ของเขา
1: เป็นการคิดรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์โดยเอาเด็กเป็นสำคัญและทำนองเดียวกันมีวัตถุประสงค์รองก็คือว่าให้เด็กรู้จักวิเคราะห์ข่าวและนำมาประยุกต์ใช้ในการที่จะทำหนังสือพิมพ์ออกมาอ่านเล่นกันในหมู่เพื่อนฝูง
0: ที่ให้ไปทำข่าวมาแล้วประมาณ4อันเนี่ยนะครับวันนี้ก็จะให้นำเสนอแต่ละกลุ่มให้นำเสนอข่าวที่ตัวเองไปทำมานะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับว่ามีอะไรบ้างและรูปแบบการนำเสนอการจะให้นำเสนอเนี่ยนะครับเราก็จะบอกกับเด็กไว้ว่าเวลานักเรียนจะนำเสนอเนี่ยนักเรียนก็ต้องดูลองหาข้อมูลดูที่ว่าเวลาเขาอ่านข่าวตอนเช้าทำยังไงนะครับดูจากโทรทัศน์ก็ได้หรือว่าฟังจากวิทยุก็ได้นะครับแล้วเราก็มาลองวางแผนกันดูที่ว่าใครจะทำหน้าที่อะไรบ้างนะครับโดยให้ทั้งกลุ่มเนี่ยออกไปนำเสนอพร้อมๆกันนะครับ4คนถ้ากลุ่มละ4คนก็นำเสนอพร้อมกันทั้ง4คนเลยแล้วก็แบ่งข้อมูลกันว่าใครจะอ่านข่าวอะไรใครจะอ่านข่าวกีฬาใครจะอ่านข่าวบันเทิงแล้วก็ให้เป็นธรรมชาติมากที่สุดในการอ่านข่าว
2: สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่เรื่องเล่าชาวนิติศาสตร์ที่จุฬานะครับเราขอขอบคุณทุกท่านที่มาในรายการของเราวันนี้ขอพูดธรรมดาหนังสือพิมพ์ที่เราจะนำมาวันนี้เป็นหนังสือพิมพ์คัลลองไทยรับการสนับสนุนจากพวกเราทั้ง4ท่านซึ่งในวันนี้เรามีข่าวที่น่าสนใจมากมายทุกประเภทซึ่งเราจะมาเล่าสู่กันฟัง
3: โอ้ย
2: เรื่องแรกครับเมืองไทยได้ชิง3ถ้วยโดยเป็ดปวีณาได้รางวัล3ถ้วยจากการแข่งขันนะคะเป็นปวีณาได้3ถ้วยตามภาพที่เห็นทางช่องนี้นะครับจากการแข่งขันโอลิมปิกเป็ดปวีณาได้แข่งขันอยู่ช่วง

0: ได้ยินเสียงผมคงเบื่อแล้วใช่ไหมครับ
1: เบื่อมาก
2: เบื่อ
0: มากงั้นขอเปลี่ยนพิธีกรครับ
3: เชิญครับ
4: ต่อไปนะคะเป็นขับกีฬาค่ะนี่ขับกีฬาที่เด่นที่สุดของวันนี้ค่ะเป็นการแข่งขันตารางเกมค่ะการแข่งขันกีฬามีทั้งหมด4ประเภทคือ1ชนก้น2วิ่งควาย3ทำนาและ4เป็นที่นิยมของทุกท่านค่ะคือเล่นเฟซบุ๊กค่ะด้วยผลการสรุปการแข่งขันวันนี้นะคะ
5: เราให้อิสระในการเขียนข่าวของเขานะครับเพื่อให้เขาเกิดความคิดสร้างสรรค์ในการที่จะเขียนเป็นพล็อตออกมาว่าข่าวนี้จะเป็นยังไงรูปแบบจะเป็นยังไงนะครับเพราะนั้นเด็กจะใช้จินตนาการแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์ของเขาแต่งข่าวออกมา
6: ในงานวิจัยของผมเนี่ยผมก็ได้ประเมินความพึงพอใจของเด็กจากการเรียนรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์เนี่ยผลปรากฏว่า 180% เด็กชอบตัวอย่างประชากรของผมทำคือ106คนนะฮะ 80% ของเด็กชอบวิธีนี้เพราะเป็นวิธีที่เขาได้กระตุ้นให้เขาได้คิดกระตุ้นให้เขาได้ทำงานและอีกประการนึงก็คือว่าพอใจในเรื่องของการทำงานเป็นกลุ่มด้วยนะครับอันนี้

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: รู้ทันแล้วรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
3: ที่บ้านมันพังบ้างสุดเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
4: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
2: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
1: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

สดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์กันนะคะการวัดและระบบหน่วยระหว่างชาติระบบหน่วยระหว่างชาตินะคะเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในทางวิทยาศาสตร์นั้นเราใช้ระบบหน่วย SI ซึ่งจะประกอบด้วยหน่วยฐานหน่วยอนุพันธ์และคำอุปสรรคขอเริ่มจากหน่วยฐานก่อนนะคะหน่วยฐานมีทั้งหมด7หน่วยได้แก่ความยาวมีหน่วยเป็นเมตรมวลมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเวลามีหน่วยเป็นวินาทีกระแสไฟฟ้ามีหน่วยเป็นแอมแปร์อุณหภูมิมีหน่วยเป็นเคลวินปริมาณสารมีหน่วยเป็นโมลและความเข้มของการส่องสว่างมีหน่วยเป็นแคนเดล่าโดยสัญลักษณ์ของหน่วยที่ใช้จะแสดงตามตารางนะคะหน่วยอนุพันธ์หน่วยอนุพันธ์นะคะก็คือหน่วยที่เกิดจากหน่วยฐานนำมาคูณหรือหารกันทำให้เกิดหน่วยใหม่เราเรียกว่าหน่วยอนุพันธ์ตัวอย่างเช่นความถี่มีหน่วยเป็นต่อวินาทีหรือเฮิร์ตแรงนะคะมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเมตรต่อวินาทียกกำลังสองหรือเรียกว่านิวตันยังมีหน่วยอื่นๆอีกตามที่แสดงในตารางและยังไม่ได้แสดงในตารางอีกมากมายแต่ทั้งหมดนะคะล้วนเกิดจากการนำหน่วยฐานมาคูณหรือหารกันจำนวนมากน้อยแล้วแต่กรณีค่ะคำอุปสรรคเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แทนเลขฐาน10ยกกำลังเพื่อให้ง่ายต่อการอ่านเขียนและใช้งานตัวอย่างสัญลักษณ์ของคำอุปสรรคแสดงตามตารางเช่นนาโนสัญลักษณ์ n ตัวเล็กแทน10ยกกำลังลบ9เซนติสัญลักษณ์ c เล็กแทน10ยกกำลังลบ2กิโลสัญลักษณ์k เล็กแทน10ยกกำลัง3หรือจิกะสัญลักษณ์ g ใหญ่แทน10ยกกำลัง9ตัวอย่างการนำมาใช้แปลงหน่วยเช่นจงแปลงระยะทาง50กิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรและไมโครเมตรก่อนอื่นเราจะแปลงกิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรก่อนเนื่องจากกิโลคือ10ยกกำลัง3ดังนั้น50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเราจะแปลงหน่วยมิลลิเมตรแต่เนื่องจากมิลลิคือ10ยกกำลังลบ3เราจะเอา10ยกกำลังลบ3มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หารด้วย10ยกกำลังลบ3มิลลิเมตรเมื่อย้าย10ยกกำลังลบ3ขึ้นไปเราจะได้ค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรดังนั้น50กิโลเมตรจะมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรในทำนองเดียวกันเราจะแปลง50กิโลเมตรเป็นหน่วยไมโครเมตรจาก50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเนื่องจากไมโครมีค่าเท่ากับ10ยกกำลังลบ6

เราจึงนำ10ยกกำลังลบ6มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หาร10ยกกำลังลบ6ไมโครเมตรย้าย10ยกกำลังลบ6ขึ้นไปคูณจะได้50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรดังนั้นนะคะ50กิโลเมตรจึงมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรเลขในยะสำคัญเลขในยะสำคัญนั้นหมายถึงจำนวนหลักเลขที่แสดงความเที่ยงตรงของปริมาณที่วัดหรือคำนวณได้ดังนั้นตัวเลขในยะสำคัญจึงประกอบด้วยตัวเลขทุกตัวที่แสดงความแน่นอนรวมกับตัวเลขอีกตัวนึงที่แสดงความไม่แน่นอนตัวอย่างจากภาพนะคะเป็นการวัดความยาวของวัตถุจะเห็นว่าวัตถุมีความยาวอยู่ที่ 9.3 กว่าซึ่ง 9.3 นี้นะคะเป็นตัวเลขที่บอกถึงความแน่นอนเนื่องจากตำแหน่งสุดท้ายไม่มีการแบ่งสเกลเราคาดว่ามีค่าประมาณ3ใน10ส่วนดังนั้นเราจึงอ่านค่าได้ 9.33 หน่วยหลักการนับเลขในยะสำคัญมีดังนี้นะคะตัวเลขทุกตัวที่ไม่ใช่เลข0เป็นเลขในยะสำคัญเช่น123มีจำนวนเลขในยะสำคัญทั้งหมด3ตัวกรณีเลข0เราจะพิจารณาตามนี้นะคะเลข0ที่อยู่ระหว่างตัวเลขถือเป็นเลขในยะสำคัญเช่น102มีจำนวนเลขในยะสำคัญ3ตัวเลข0ที่อยู่ทางซ้ายของตัวเลขที่ไม่ใช่0ไม่ถือเป็นเลขในยะสำคัญเช่น012มีจำนวนเลขในยะสำคัญ2ตัวนั่นคือเรานับเลข1กับเลข2เลข0ที่เขียนทางขวามือของจำนวนเต็มจะเป็นเลขในยะสำคัญหรือไม่ก็ได้เช่น120มีจำนวนเลขในยะสำคัญ2หรือ3ตัวเลข0ที่อยู่ท้ายตัวเลขและอยู่ระหว่างตัวเลขที่มีจุดทศนิยมถือเป็นเลขในยะสำคัญเช่น 1.020 มีจำนวนเลขในยะสำคัญ4ตัวสำหรับเลขฐาน10เราจะไม่ถือว่าเป็นเลขในยะสำคัญเช่น1.2 คูณ10ยกกำลัง3มีจำนวนเลขในยะสำคัญ2ตัวนั่นคือเรานับเลข1กับเลข2หลักการคำนวณของเลขในยะสำคัญนะคะเราจะแบ่งออกเป็นการบวกและลบแล้วก็การคูณและหารสำหรับการบวกและลบนะคะผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนจุดทศนิยมเท่ากับจำนวนจุดทศนิยมน้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาบวกหรือลบตัวอย่างเช่น 2.12 บวก 3.891 บวก 5.4236 ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นะคะเราจะบวกแล้วได้ 11.4346 เมื่อพิจารณาหลักการบวกลบเลขในยะสำคัญจะเห็นว่า 2.12 มีจำนวนทศนิยมน้อยที่สุดคือ2ตำแหน่งดังนั้นคำตอบที่ได้จึงมีทศนิยม2ตำแหน่งคือ 11.43 กรณีการคูณและการหารผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนเท่ากับจำนวนเลขในยะสำคัญที่น้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาคูณหรือหารเช่น 21.10 คูณ 1.025 คูณ 4.32 ผลลัพธ์ที่ได้มีค่าเท่ากับ 93.4308 จะเห็นว่าจำนวนเลขในยะสำคัญน้อยที่สุดคือ 4.32 ซึ่งมี3ตัวดังนั้นคำตอบที่ได้จะต้องมีจำนวนเลขในยะสำคัญเท่ากับ3ตัวคำตอบของเราจึงได้เป็น 93.4 สำหรับปริมาณในทางฟิสิกส์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่ปริมาณสเกลาร์เป็นปริมาณที่กำหนดเพียงขนาดอย่างเดียวก็ได้ใจความที่สมบูรณ์และเข้าใจได้เช่นมวลความยาวอัตราเร็วอัตราเร่งความหนาแน่นเวลาอุณหภูมิปริมาตรเป็นต้นปริมาณเวกเตอร์เป็นปริมาณที่ต้องระบุทั้งขนาดและทิศทางจึงจะมีความหมายที่สมบูรณ์และถูกต้องเข้าใจได้เช่นแรงความเร็วความเร่งสนามแม่เหล็กน้ำหนักโมเมนตัมเป็นต้นการเขียนสัญลักษณ์เวกเตอร์ปริมาณเวกเตอร์แทนด้วยสัญลักษณ์ลูกศรโดยที่ความยาวของลูกศรแทนขนาดของเวกเตอร์และทิศทางของลูกศรแทนทิศของเวกเตอร์ให้เวกเตอร์ A เป็นปริมาณเวกเตอร์ใดๆขนาดของเวกเตอร์ A แทนด้วยสัญลักษณ์ A หรือขนาดของเวกเตอร์ A การเท่ากันของเวกเตอร์เวกเตอร์นั้นจะเท่ากันเมื่อมีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันเช่นจากภาพจะเห็นว่าเวกเตอร์ A เท่ากับเวกเตอร์ B เพราะเวกเตอร์2มีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันกรณีเวกเตอร์ลบคือเวกเตอร์ที่มีขนาดเท่ากันแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเช่นจากรูปจะเห็นว่าเวกเตอร์ลบ A มีขนาดเท่ากับเวกเตอร์ A แต่มีทิศทางตรงกันข้ามการคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์จะมีขนาดเท่ากับจำนวนเท่าของตัวเลขที่นำมาคูณเช่น2คูณเวกเตอร์ A จะมีขนาดเป็น2เท่าของเวกเตอร์ A และมีทิศเดียวกันกับเวกเตอร์ A ภาพที่2นะคะจากรูปคูณด้วยลบ2ดังนั้นเวกเตอร์จะมีขนาด

เป็น2เท่าแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเนื่องจากมีเครื่องหมายลบการรวมเวกเตอร์นะคะจะมีอยู่ด้วยกัน2วิธีนั่นคือวิธีการสร้างรูปและวิธีการคำนวณหัวข้อแรกเราพูดถึงการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการสร้างรูปซึ่งแบ่งเป็น2แบบคือการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหัวตัวอย่างเช่นจากรูปเวกเตอร์ A กับเวกเตอร์ B เวกเตอร์ A บวกเวกเตอร์ B แบบหางต่อหัวโดยสร้างเวกเตอร์ A และนำหางของเวกเตอร์ B มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ A เวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากจุดเริ่มต้นชี้ไปยังจุดสุดท้ายได้เป็นเวกเตอร์ R ดังภาพสำหรับการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหางนำหางของเวกเตอร์ A และเวกเตอร์ B มาต่อกันจากนั้นสร้างเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานเวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากเส้นทแยงมุมระหว่างเวกเตอร์ทั้ง2ดังภาพจะเห็นว่าทั้ง2กรณีไม่ว่าจะรวมเวกเตอร์แบบหางต่อหัวหรือหางต่อหางเวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะมีขนาดและทิศทางเดียวกันการลบเวกเตอร์ใช้หลักการทำนองเดียวกันกับการบวกแต่เวกเตอร์ลบมีทิศตรงกันข้ามตัวอย่างเช่นจากรูปต้องการหาค่าเวกเตอร์ A ลบเวกเตอร์ B ดังนั้นเวกเตอร์ลบ B จะมีขนาดเท่าเดิมแต่มีทิศตรงข้ามกับเวกเตอร์ B หาค่าเวกเตอร์ A ลบ B ได้โดยสร้างเวกเตอร์ A นำหางเวกเตอร์ลบ B มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ A เวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากหางของเวกเตอร์ A ชี้ไปที่หัวของเวกเตอร์ลบ B คือเวกเตอร์ R ดังรูปการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการคำนวณจากรูปเป็นการหาเวกเตอร์ A บวกเวกเตอร์ B โดยเราสามารถคำนวณหาขนาดของ R จากสูตร R เท่ากับ square root A กำลัง2บวก B กำลัง2บวก 2AB cos theta เมื่อมุม theta คือมุมระหว่างเวกเตอร์ A กับเวกเตอร์ B แบบหางต่อหางและในการคำนวณหาทิศทางของเวกเตอร์ลับ R ซึ่งเป็นมุม alpha สามารถคำนวณได้จาก alpha เท่ากับ arc tan B sin theta ส่วน A บวก B cos thetaค่ะสำหรับความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ตะครับปกป้องเป็น

0: อะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับไฟฟ้าและแม่เหล็กกันนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เราได้นำมาใช้ประโยชน์อย่างมากมายในปัจจุบันทั้งทางตรงและทางอ้อมเรามาดูว่าสิ่งเหล่านี้มีส่วนช่วยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเราและพัฒนาประเทศได้อย่างไรนะในท่าต่อไปเราจะเรียนรู้กันว่ามีอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องในการเรียนรู้เราจะแยกเนื้อหาเป็น2 ส่วนนะครับในส่วนที่เกี่ยวข้อกับเนื้อหาเกี่ยวกับไฟฟ้าจะมีเรื่องของกระแสไฟฟ้าสักไฟฟ้าวงจรไฟฟ้าการแก้ปัญหาโจทย์และการประยุกต์ความรู้ไฟฟ้าไปใช้งานนะครับในส่วนของแม่เหล็กก็เช่นเดียวกันเราจะพูดถึงสนามแม่เหล็กแรงแม่เหล็กการแก้ปัญหาโจทย์และการประยุกต์ความรู้เรื่องแม่เหล็กไปใช้ประโยชน์นะครับในส่วนของกระแสไฟฟ้านะครับเกิดจากการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าซึ่งประจุไฟฟ้าอาจจะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรือเกิดจากการประดิษฐ์ของมนุษย์ก็ได้ถ้าประจุที่ถูกสร้างขึ้นมาไม่มีสื่อนำไฟฟ้าทำให้เกิดการเคลื่อนที่เราเรียกว่าไฟฟ้าสถิตแต่เมื่อมีสื่อนำไฟฟ้าจะทำให้เกิดการไหลของประจุกลายเป็นไฟฟ้ากระแสซึ่งอาจจะเกิดจากการเคลื่อนที่ของประจุบวกหรือประจุลบก็ได้อัตราการเคลื่อนที่ของประจุต่อเวลาจะกลายเป็นปริมาณของกระแสไฟฟ้าในระบบนะครับวัสดุต่างๆจะเป็นตัวกำหนดกระแสไฟฟ้าในวงจรซึ่งขึ้นอยู่กับจำนวนพาหะในวัสดุความเร็วเฉลี่ยของพาหะที่เราเรียกว่าความเร็วลอยเลื่อนและพื้นที่หน้าตัดของวัสดุตามสมการที่แสดงนะครับแต่เนื่องจากเป็นสมการที่มีตัวแปรเป็นจำนวนมากจึงมีวิธีการหากระแสไฟฟ้าผ่านตัวแปรที่ง่ายขึ้นอีกวิธีหนึ่งที่จะได้กล่าวต่อไปจากสมการที่ยุ่งยากสามารถที่จะทำให้เข้าใจได้ง่ายโดยแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้าและความต้านทานถ้าความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันไฟฟ้ากับกระแสไฟฟ้าเป็นเชิงเส้นซึ่งจะได้ความชันของกราฟค่า1ความชันนั้นก็คือความต้านทานไฟฟ้านั่นเองสมการเชิงเส้นเราเรียกว่ากฎของโอห์มนะครับตัวต้านทานในปัจจุบันจะกำหนดค่าความต้านทานต่างๆตามความต้องการใช้งานแต่ในวงจรไฟฟ้าจะประกอบไปด้วยตัวต้านทานหลายๆตัวอาจจะต่อแบบอนุกรมขนานหรือแบบผสมกันเราสามารถหาความต้านทานรวมได้ในแต่ละวงจรตามแพทเทิร์นหรือรูปแบบของแต่ละวงจรไปเช่นสำหรับวงจรอนุกรมดังรูปนะครับเราสามารถหาค่าความต้านทานรวมหรือ RT ได้จากการนำความต้านทานแต่ละค่ามาบวกกันตามรูปนะครับรูปนี้จะทำให้เราเห็นวิธีการหาค่า RT ระหว่าง R ตัวแรกและ R ตัวสุดท้ายได้ชัดเจนขึ้นเมื่อนำวงจรไปใช้งานจุด2จุดนี้จะนำไปต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟฟ้าเพื่อทำให้เกิดการไหลของกระแสไฟฟ้าขึ้นมาสำหรับวงจรขนานจะมีวิธีการต่อวงจรดังรูปซึ่งเป็นรูปแบบเดียวกับการต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆภายในบ้านโดยในการคำนวณความต้านทานตัวอย่างในรูปก็คือจะมีตัวต้านทาน R1 R2 R3 จนถึง RN วิธีการหาความต้านทานรวมหาได้จากสมการ1ส่วน RT เท่ากับ1ส่วน R1 บวก1ส่วน R2 บวก1ส่วน R3 บวกไปเรื่อยจนถึง1ส่วน RN นะครับโดยที่ RT คือค่าความต้านทานรวม RN คือค่าความต้านทานแต่ละตัวในวงจรเครื่องหมาย double slash หมายถึงการต่อแบบขนานนะครับสมมติว่าค่าความต้านทาน R1 เท่ากับ10โอห์ม R2 เท่ากับ20โอห์ม R3 เท่ากับ20โอห์มวิธีการหาค่า RT เราจะแทนค่า ตามสมการนะครับก็คือ1ส่วน RT เท่ากับ1ส่วน R1 บวก1ส่วน R2 บวก1ส่วน R3 ซึ่งแทนค่า R1 เท่ากับ10 R2 เท่ากับ20 R3 เท่ากับ20ก็จะได้ RT เท่ากับ5โอห์มนะครับตามรูปและตามสมการทางด้านขวามือนะครับสำหรับวงจรผสมนะครับจะพบว่าจะมีส่วนผสมระหว่างวงจรอนุกรมและวงจรขนานซึ่งการคำนวณก็ใช้รูปแบบเดียวกันทั้งสองอย่างรวมกันนะครับถ้าอุปกรณ์หรือตัวต้านทานที่ต่อแบบอนุกรมก็ใช้วิธีการคำนวณแบบอนุกรมถ้าอุปกรณ์หรือตัวต้านทานที่ต่อแบบขนานก็ใช้วิธีการคำนวณแบบขนานนะครับก็เป็นการผสมระหว่างการคำนวณแบบอนุกรมและการคำนวณแบบขนานนะครับสำหรับการหาค่ากระแสและแรงดันไฟฟ้าในวงจรวิธีที่ง่ายที่สุดคือการวัดด้วยแอมมิเตอร์หรือโวลต์มิเตอร์นะครับสำหรับการวัดกระแสในวงจรอนุกรมจะนำแอมมิเตอร์ต่ออนุกรมกับวงจรซึ่งจะต่อกับจุดใดจุดหนึ่งก็ได้เนื่องจากวงจรอนุกรมกระแสในวงจรจะเท่ากันทุกจุดนะครับสำหรับการวัดแรงดันไฟฟ้าในวงจรอนุกรมจะมีวิธีการต่อโดยต่อโวลต์มิเตอร์ขนานกับตัวต้านทานในวงจรซึ่งค่าแรงดันที่ได้จะขึ้นอยู่กับค่าความต้านทานของตัวต้านทานแต่ละตัวถ้าความต้านทานมากค่าแรงดันไฟฟ้าจะมากขึ้นด้วยถ้าความต้านทานน้อยค่าแรงดันไฟฟ้าก็จะน้อยลงสำหรับวงจรขนานนะครับในการวัดกระแสในวงจรขนานจะกระทำได้โดยการนำแอมมิเตอร์มาต่อเข้ากับวงจรอนุรูปนะครับซึ่งกระแสจะเปลี่ยนแปลงตามค่าความต้านทานของค่าความต้านทานแต่ละตัวถ้าค่าความต้านทานมากค่ากระแสจะน้อยถ้าความต้านทานน้อยค่ากระแสจะมีค่ามากขึ้นนะครับสำหรับปริมาณอีกอันหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าได้แก่กำลังไฟฟ้าซึ่งเป็นปริมาณที่เป็นผลคูณของกระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้าแต่เมื่อพิจารณาตามกฎของโอห์มสามารถหาค่ากำลังไฟฟ้าได้จากความสัมพันธ์ของกระแสและความต้านทานหรือแรงดันไฟฟ้ากับความต้านทานดังสมการในรูปนะครับโดย P เท่ากับ IV หรือเท่ากับ I สแควร์ R หรือเท่ากับ V สแควร์ส่วน R โดยหน่วยของกำลังไฟฟ้ามีหน่วยเป็นวัตต์นะครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับไฟฟ้าไปแล้วต่อไปเรามาเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับแม่เหล็กกันนะครับในส่วนเนื้อหาเกี่ยวกับแม่เหล็กเราจะพูดถึงสนามแม่เหล็กเป็นอันดับแรกสนามแม่เหล็กขึ้นอยู่กับอะไรบ้างถ้าดูตามรูปนะครับก็คือเป็นลักษณะวัสดุแม่เหล็กที่เราเจอกันโดยทั่วไปรูปร่างของสนามแม่เหล็กจะสัมพันธ์กับลักษณะของรูปร่างของแม่เหล็กนะครับโดยแม่เหล็กจะมีแบ่ง2ชนิดคือแม่เหล็กถาวรและแม่เหล็กชั่วคราวหรือแม่เหล็กไฟฟ้านั่นเองนะครับแหล่งกำเนิดสนามแม่เหล็กที่พบโดยทั่วไปคือสนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเส้นลวดนะครับซึ่งจากการทดลองพบว่าขนาดของสนามแม่เหล็กจะเพิ่มขึ้นตามขนาดของกระแสไฟฟ้าแต่จะแปรผกผันกับระยะห่างจากเส้นลวดตัวนำโดยสนามแม่เหล็กจะมีหน่วยเป็นเทสลาโดยความสัมพันธ์ระหว่างสนามแม่เหล็กกระแสและระยะห่างจากลวดตัวนำเป็นไปตามสมการดังรูปนะครับต่อไปมาดูสนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าไหลผ่านขดลวดวงกลมบ้างนะครับสนามแม่เหล็กจะเกิดขึ้นรอบๆขดลวดโดยขนาดของสนามแม่เหล็กที่จุดศูนย์กลางของขดลวดจะแปรผกผันกับรัศมีของขดลวดที่จะแปรผันตามจำนวนรอบของขดลวดตามปริมาณของกระแสนะครับตามสมการด้านขวามือครับคือ B เท่ากับมิวศูนย์ Ni ส่วน 2A โดย N คือจำนวนรอบของขดลวดนะครับสนามแม่เหล็กอีกรูปแบบหนึ่งที่นำมาประยุกต์ใช้กันมากก็คือสนามแม่เหล็กในขดลวดซิลินอยด์นะครับซึ่งถูกประยุกต์ใช้ในการทำอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆเช่นออดไฟฟ้าวาล์วซิลินอยด์เป็นต้นโดยสนามแม่เหล็กหาได้โดยถ้าแกนขดลวดเป็นวัสดุใดๆเราหาได้จากสมการ B เท่ากับ μ ni นะครับแต่ถ้าแกนขดลวดเป็นอากาศเราหาสนามแม่เหล็กได้จาก B เท่ากับ μ0 ni นะครับ

ต่อไปมาดูอิทธิพลของสนามแม่เหล็กกันบ้างนะครับโดยปกติแล้วสนามแม่เหล็กจะมีอิทธิพลต่ออนุภาคที่มีประจุนะครับประจุก็ได้ประจุบวกหรือประจุลบโดยที่ขนาดของแรงที่กระทำต่อประจุที่วางอยู่ในสนามแม่เหล็กหาได้จากสมการ F เท่ากับ Q คูณ V คูณ B คูณ sin เซต้านะครับโดย F ก็คือแรงที่สนามแม่เหล็กกระทำกับประจุมีหน่วยเป็นนิวตัน Q ก็คือประจุไฟฟ้าที่เคลื่อนที่เข้าไปในสนามแม่เหล็กมีหน่วยเป็นคูลอมV จะเป็นอัตราเร็วของประจุที่เคลื่อนที่เข้าไปในสนามแม่เหล็กมีหน่วยเป็นเมตรเปอร์เซกนะครับส่วน B ก็คือสนามแม่เหล็กมีหน่วยเป็นเทสลาเซต้าคือมุมระหว่างเวกเตอร์ V กับเวกเตอร์ B นะครับโดยทิศของแรงแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจะเป็นไปตามกฎมือขวานะครับโดยนิ้วชี้เราให้เป็นทิศของความเร็วของอนุภาคนิ้วกลางจะเป็นทิศของสนามแม่เหล็กส่วนนิ้วโป้งจะเป็นทิศของแรงที่กระทำของแรงแม่เหล็กนะครับมาดูตัวอย่างกันนะครับสมมติว่าโปรตอน1ตัวเคลื่อนที่ผ่านสนามแม่เหล็กโลกในแนวตั้งฉากกับทิศของสนามด้วยความเร็ว10ยกกำลัง7เมตรต่อวินาทีความเข้มของสนามแม่เหล็กที่เส้นศูนย์สูตรเท่ากับ10ยกกำลัง9เทสลาจงหาแรงที่กระทำบนโปรตอนโดยสนามนี้และเปรียบเทียบกับขนาดของแรงโน้มถ่วงวิธีทำนะครับจากแรงแม่เหล็กที่กระทำบนโปรตอนเท่ากับ QVB sin เซต้าเนื่องจากสนามแม่เหล็กโลกกับความเร็วของโปรตอนตั้งฉากกันเพราะนั้นเซต้าจะเท่ากับพายส่วน2นะครับเมื่อแทนค่าลงไปจะได้ว่าตัว Q ก็คือ 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ19นะครับ V เท่ากับ10ยกกำลัง7 B เท่ากับ10ยกกำลัง9นะครับแล้วก็ sin เซต้าหรือ sin พายส่วน2จะเท่ากับ1นะครับซึ่งจะได้แรงแม่เหล็กที่กระทำบนโปรตอนเท่ากับ 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ3นิวตันนะครับทีนี้มาดูแรงโน้มถ่วงบนโปรตอนนะครับจะเท่ากับ M คูณ G ซึ่ง M เท่ากับ 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ27นะครับส่วน G คือ 9.81 ก็จะได้แรงโน้มถ่วงบนโปรตอนเท่ากับ 1.57 คูณ10ยกกำลังลบ26นิวตันนะครับดังนั้นแรงแม่เหล็กจะมีค่าประมาณ10ยกกำลัง23เท่าของแรงโน้มถ่วงนะครับ

สวัสดีครับพบกับผมและ Teachers Network ครับหนึ่งในหลายรายการของโทรทัศน์ครูโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครับรายการที่รวบรวมเอาเครือข่ายของคุณครูและบุคลากรทางการศึกษามานำเสนอแบบแผนที่น่าสนใจครับและเชื่อว่าเครือข่ายแบบนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนครูครับและผมอยู่ที่เขาสามมุกจังหวัดชลบุรีครับเพื่อมาร่วมกับโครงการของสพท.ที่ทำกับคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่นี่เขาพาครูที่สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มาจากทั่วประเทศเลยครับมาออกพื้นที่กันเพื่อที่จะมาดูสภาพของหินพื้นผิวอะไรต่างๆเพราะว่าทุกวันนี้โลกร้อนขึ้นแล้วก็มีพิบัติภัยต่างๆเกิดขึ้นมากมายคุณครูก็จะเห็นของจริงมาหยิบมาจับและฟังการบรรยายจากวิทยากรผู้มีความรู้ครับเพื่อจะนำไปสอนเด็กในห้องเรียนลองมาดูกันครับว่าคุณครูมาที่นี่แล้วคุณครูจะเรียนรู้อะไรเพื่อจะกลับไปถึงเด็กนักเรียน

0: เมือกผลึกแร่ควอตซ์นี่ก็เอาเป็นหินประดับได้นะครับบางทีมันขาวใสเนียนที่ไม่ว่าจะเป็นมิงกี้ควอตซ์หรือว่าโรสควอตซ์อะไรพวกนี้นะครับเอาเป็นเครื่องประดับได้ทั้งนั้นสายแร่ควอตซ์มันมาเนี่ยฮะเวลามันสัมผัสอากาศเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวเย็นมันก็เริ่มแตกครับมันก็แตกตัวบางช่วงมันก็แตกมันก็เริ่มพังออกมาจริงๆแล้วสมัยก่อนเนี่ยปลายแหลมเนี่ยนะครับที่เราเรียกว่ากอดไดนะฮะลักษณะใหญ่ๆแบบนี้นะฮะกอดไดเนี่ยมันพุ่งลงไปในทะเลเลย
1: อาจารย์ครับนี่คือโครงการอะไรฮะ
2: เป็นโครงการพัฒนาครูทั้งระบบของสปทนะครับ
1: ครับเป็นโครงการของสปทแล้วมาร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับแล้วเขาต้องการจะให้ความรู้หรืออบรมเรื่องอะไรบ้างครับ
2: จริงๆแล้วเป็นโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์ทั้งระบบเลยนะคร
1: ับ
2: ฟิสิกส์เคมีชีวะคณิตศาสตร
1: ์อ๋อด้วยคณิตศาสตร์ด้วยคอมพิวเตอร์ด้วย
2: แล้วก็โลกดาราศาสตร์และอวกาศ
1: โอ้นี
2: ่ทั้งหมดเลย
1: งั้นครูจากหลายกลุ่มสาระการเรียนรู้จะมา
2: ก็จะแยกกันไปเป็นกลุ่มๆไปเลย
1: อ๋อเหรอฮะแต่อันนี้คือกลุ่มวิทยาศาสตร
2: ์ของวิทยาศาสตร์โลกดาราศาสตร์และอวกาศ
1: ครับแล้วมีคณิตศาสตร์มาด้วย
2: ไหมไม่ม
1: ีไม่มี
2: จะแยกกันคร
1: ับ อ๋อจะแยกกลุ่มครูไป
2: ครับ
1: ครับแล้วการคัดเลือกครูที่มาร่วมโครงการนี้เขาเลือกยังไงหรือให้สมัครเข้ามาครับ
2: อันนี้มาจากเขาจะมีการสอบก่อนนะครับสอบครูผู้สอนทั่วประเทศก่อนนะครับแล้วในวิชาเนี่ยพอสอบแล้วเนี่ยเราจะคัดครูเป็น2ระดับ
1: ครับ
2: ครูระดับมาสเตอร์ที่ได้คะแนนดีในบ
1: อ
2: บรมก่อนจากคะแนนดีนั้นเราอบรมไปแล้ว10วันเมื่อปีที่แล้วแล้วจากใน10วันนั้นเราก็คัดที่คะแนนดีเด่นอีกมาเป็นครูกลุ่มนี้ครับถือว่าเป็นครูที่ดีที่สุด
1: ครับผม
2: ครับ
1: ก็แสดงว่ามีการคัดเลือกด้วยการสอบที่เป็นคะแนนแล้วก็ค่อยอบรมไป
2: ครับ
1: แต่จริงๆคือตั้งใจจะอบรมหมดเลยไหมฮะทั้งประเทศอะไรแบบนั้นเลย
2: ครับตั้งใจทั้งประเทศครับ
1: ตั้งใจจะเป็นยังไงกลุ่มอย่างกลุ่มวันนี้เข้ามากันกี่ท่านฮะ
2: วันนี้มาทั้งหมด48ท่าน
1: ครับ48ท่านจากพื้นที่ไหนตรงไหนยังไงบ้าง
2: มากับทั่วประเทศครับเป็นตัวแทนมาเลยด้วยครับ
1: ฮะ
2: คือเดิมที่จะมีครูแกนนำที่ว่าผ่านการอบรมที่แรกแล้วผ่านมาแล้วจุดหนึ่งพอขาดปุ๊บเนี่ยเราจะขาดเอาเติมครูที่เสริมในภาคที่ยังไม่มีนะครับ
1: ด้วยแล้วเห็นมีการเดินทางหลายที่เลยในทริปในครั้งนี้ที
2: ่พอดีครั้งนี้เราจะมีอบรมที่ภาควิชาเนี่ยนะครับทางเป็นอุดมอุตุนิยมวิทยา1วันนะครับและอันนี้เป็นเรื่องของธรณีพิบัติภัย3วันนะครับใน3วันเนี่ยเราจะมีภาคสนาม1วันคือวันนี้คร
1: ับที่เขาจะต้องออกมาดูตามที่ต่างๆ
2: ครับว่าธรณีพิบัติภัยเป็นอย่างไรบ้างให้ครูได้เข้าใจนะครับ
1: ครับอย่างตอนนี้เวลาประมาณบ่าย2โมงกว่าๆนี่เป็นที่ที่เป็นสถานที่ที่เท่าไหร่แล้วฮะ
2: อันนี้เป็นสถานที่ที่3ครับ
1: ที่3แล้วนะฮะแปลว่ายังมีอีกใช่มั้ย
2: ยังมีอีก2จุดครับ
1: ยังมีอีก2จุดนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปตามไปดูว่าเขาจะไปเก็บตัวอย่างหินอะไรกันข้างล่างนะ

0: นี่เก็บตัวอย่างหินของอะไรครับอาจารย
1: ์คือตรงนี้ทางคณะครูคงอยากจะดูว่าหินที่ชี้ทั้งบนนั้นน่ะข้างล่างเป็นอย่างไรดูของจริง
0: ว่าเหมือนไหมกับหินควอสทั้งบนนี่แหละ
1: ครับแล้วจะดูว่านอกจากหินควอสแล้วมีหินตัวอื่นไหมนะครับ
0: แต่ผมดูเนี่ยมีทั้งเศษอิฐเศษกระเบื้องแล้วก็บางทีมีเห็นมีขวดมีอะไรด้วย
1: อันนั้นจากมนุษย์นะครับเราต้องแยกจากของธรรมชาติก่อนนะ
0: ใช่ฮะแสดงว่าเขาต้องก็ต้องรู้ว่าหินควอสหน้าตาเป็นยังไงหินอื่นๆเป็นยังไงเศษอิฐเศษกระเบื้องอะไรพวกนี้ที่มาปนกันอยู่ก็ต้องแยกออกด้วย
1: ครับ
0: แล้วพอเก็บตัวอย่างหินตรงนี้ไปได้เนี่ยเอาไปทำอะไรต่ออ
1: ันนี้ศึกษาเบื้องต้นนะฮะเพื่อครูได้เข้าใจว่าหินเนี่ยมันมีความสมบัติต่างกันตามที่ใช้ประโยชน์ได้อย่างแรกควอสเนี่ยมันก็เอาไปใช้ประโยชน์ได้ทำพวกซิลิคอนที่ทำพวกไอเสียแสงอาทิตย์พวกนี้นะครับแต่หินบางอื่นบางอย่างบางตัวก็ถ้าเป็นหินทรายอาจจะเป็นที่กักเก็บน้ำบาดาลหรือกับน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
0: ครับการมาเรียนรู้สภาพธรณีวิทยาการได้เก็บตัวอย่างหินแล้วจะนำไปสู่การเรียนรู้ธรณีพิบัติภัยหรือว่าเรียนรู้ว่าโรคนี้กำลังโรคกำลังร้อนขึ้นนะอะไรเงี้ยมันจะไปเชื่อมโยงกันยังไงฮะ
1: มีส่วนเชื่อมโยงได้ครับเพราะว่าจริงๆแล้วไอ้หินเนี่ยมันต่างกันอย่างน้อยสุดเราแสดงถึงการกัดเซาะที่ต่างกันได้นะครับบางทีที่นี่เองเนี่ยที่เขาสามมุกเนี่ยมันเคยมีร่องรอยของการกัดกร่อนของน้ำทะเลระดับสูงประมาณ8เมตรก็บ่งว่าเมื่อก่อนเนี่ยน้ำทะเลเคยสูงขึ้นระดับ8เมตรนะครับมันปรากฏอยู่ในหินที่เห็นอยู่ได้ครับ
0: เพราะว่าร่องรอยที่ชั้นหินเนี่ยจะบอกถึง
1: การกัดกร่อนของมัน
0: การกัดกร่อนที่ชั้นหินจะบอกใช่ไหมฮะทีนี้อันนี้อาจารย์ลองอันไหนตัวอย่างหินควอสอันไหนคือเป็นตัวอย่างที่เราน่าจะใช้ประโยชน์ได้จากการ
1: ควอสเนี่ยนะฮะอันนี้ก็เป็นควอสทั้งนั้นเลยนะฮะเนี่ยอันนี้คือควอสแข
0: ็
1: ง
0: ขาวๆนี่ใช
1: ่หมดเลย
0: ที่ฝังอยู่ที่ชายหาดนั่นใช่หมดไหมฮะ
1: ส่วนใหญ่จะเป็นควอสเพราะหล่นจากทางบนเนี่ยเป็นตัวใหญ่คือตัวนี้นะครับ
0: นี่เลย
1: อันนี้จะแข็งมาก
0: ครับ
1: ตัวนี้จะแข็งกว่าเหล็กนะครับ
0: อืมฮะทีนี้สีบางก้อนสีเข้มนี่สีเกือบขาว
1: มันอาจจะมีเคลือบการผุพังนิดหน่อยมีเคลือบจากสนิมบ้างอะไรบ้างนิดหน่อยแต่ส่วนใหญ่พอทุบไปแล้วจะขาวนะครับ
0: แล้วที่ผมมองไปไกลๆนี่จะเห็นออกเป็นสีน้ำตาลสีเข้มๆเป็นส่วนใหญ่สีเทาบ้างเนี่ยอันนี้ใช่ควอสไหมฮะ
1: ส่วนใหญ่ใช่ฮะ
0: ก็ใช่ใช่ไหม
1: แต่ส่วนใหญ่ท่านี้มันมีพวกหอยเกาะไงฮะแต่เราตะไคร่น้ำบ้างอะไรบ้างนะครับทำให้สีมันเปลี่ยนนะครับ
0: อู๋เราไม่เคยสังเกตแบบนี้เลย
1: ต้องทุบดูฮะนักธรณีปฏิต้องมีค้อนไงฮะแล้วต้องทุบว่าหินสดเป็นอะไรครับ

0: ภาวะโลกร้อนเนี่ยนะครับก็ทำให้อุณหภูมิระหว่างผิวดินกับผิวน้ำเนี่ยมันต่างกันมากเพราะเนื่องอัตราการคายตัวของดินกับของน้ำเนี่ยมันต่างกันใช่ไหมครับมันก็จะทำให้อากาศร้อนก็ต้องวิ่งหาอากาศเย็นก็เกิดลมใช่ไหมครับเนื่องจากพอมันมีความแตกต่างทางอากาศมากเนี่ยก็ทำให้เกิดลมพัดแรงมากขึ้นแรงมากดังนั้นขึ้นลมจะแรงกว่าปกติถ้าในการภาวะโลกร้อนเนี่ยฮะก็จะเป็นสาเหตุหนึ่งทำให้เกิดการกัดเซาะรุนแรงขึ้นมากกว่าเดิม
1: ตอนนี้เราอยู่ที่วัดหงทองครับอาจารย์เลิศศิลป์พามาที่นี่เพราะว่าอะไรครับ
2: คืออยากจะให้คุณครูได้ไปเห็นว่าสภาพการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศไทยค่อนข้างจะรุนแรงจริงๆนะครับ
1: การกัดเซาะชายฝั่งแปลว่าที่ผมยืนที่เรายืนอยู่ตรงนี้แต่ก่อนเป็นแผ่นดินนะฮะ
2: เพราะแต่ก่อนเป็นแผ่นดินครับ
1: ไปแค่ไหน
2: ผมเรียนนะครับคือก่อนหน้านั้นเรามีการศึกษาภาพดาวเทียม
1: ครับ
2: เรามีการศึกษาแผนที่ภูมิประเทศ
1: ครับ
2: เราพบว่าเมื่อก่อนปี2517
1: ครับ
2: แผ่นดินบริเวณนี้ยังมีการงอกอยู่
1: อ๋อแผ่นดินก็ยังเพิ่มขึ้น
2: ยังเพิ่มขึ้น
1: เพิ่มขึ้น
2: นะฮะ
1: อุ้ย
2: แต่หลังจาก2517
1: ครับ
2: มาจนถึงปัจจุบันท่านทราบไหมครับแผ่นดินบริเวณนี
1: ้
2: ด้านขวาของปากแม่น้ำบางปะกง
1: ครับ
2: ในช่วง30ปีที่ผ่านมาเนี่ยหายไปแล้ว1กิโลกว่า
1: โอ้โหจากเดิมนี่เคยเป็นแผ่นดินแต่วัดเข้าไปกิโลกว่านี่แผ่นดินหายไปน้ำมาแทนฮะ
2: น้ำมาแทนครับ
1: โอ้โห
2: วัดนี้นะครับ
1: ครับ
2: เคยอยู่บนแผ่นดินนะครับเคยมีการสร้างโครงสร้างเพื่อป้องกันการกระซ้อชายฝั่ง
1: ที่เห็นแนวนั้นใช่
2: ครับที่เห็นแนวเนี่ยนะครับถ้ายามน้ำลงจะเห็นได้ชัดนะครับว่าเป็นแนวค่อนข้างจะยาวไปเลย
1: ครับอาจารย์ครับแล้วการที่คุณครูได้มาเห็นแบบนี้เนี่ยจะนำไปสอนเด็กในห้องเรียนได้ยังไงบ้าง
2: หนึ่งก็คือจะได้รับทราบเลยนะครับว่าธรรมชาติไม่มีทางเอาชนะเขาได
1: ้เราไม่มีทาง
2: เราไม่มีทางที่จะเอาชนะธรรมชาติเลย
1: ครับ
2: เราจะต้องสอนให้เยาวชนของเรา
1: ร
2: ู้ในการที่จะอยู่ร่วมกับธรรมชาติโดยไม่ให้ธรรมชาติทำร้ายเราเต็มที
1: ่
2: นะครับ
1: ครับเราก็นี่เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่คุณครูจะได้นำเอาประสบการณ์แล้วมาเห็นด้วยตาไปสอนเด็ก
2: ใช่ครับ
1: แล้วถ้าพูดถึงตั้งแต่เช้าเลยฮะภาคสนามที่เราพาครูออกมาเนี่ยไปที่ไหนเราเรียนรู้อะไรบ้างครับอาจารย
2: ์ตั้งแต่เช้าเลยเนี
1: ่
2: ยเราได้ไปดูที่บ่อดินนะครับไปดูที่เขาเรียกกันว่าตะกอนดินเหนียวใต้ชั้นกรุงเทพซึ่งมีคนจะพูดกันเรื่อยเวลาเกิดแผ่นดินไหว บอกว่าดินเหนียวใต้กรุงเทพเนี่ยเป็นดินอ่อนขยายคลื่นแผ่นดินไหวได
1: ้
2: ก็ให้คุณครูได้มาเห็นด้วยตาตนเองนะครับว่าลักษณะดินอ่อนเป็นยังไงแล้วก็เผอิญทางด้านตะวันออกของกรุงเทพเนี่ยชั้นดินพวกนี้ค่อนข้างหนามีผลกระทบต่อเนื่องเรื่องดินทรุดเข้าไปอีกนะครับแต่จากการศึกษาแล้วเนี่ยอย่างน้อยก็ได้คุณครูทุกท่านได้เห็นยืนยันนะครับว่าไอ้ดินเหนียวพวกนี
1: ้
2: ไม่มีผลกระทบจากแผ่นดินไหวเลย
1: ครับ
2: นั่นก็แสดงว่ากรุงเทพในรอบหมื่นปีที่ผ่านมาเนี่ย
1: ปลอดภัยไหม
2: ค่อนข้างจะได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวน้อยจริง
1: ๆน้อยมาก
2: ได้แค่รู้สึกได้ครับ
1: ครับ
2: บางคนก็บอกว่าโอ้ยบ้านตรงนั้นร้าวตึกตรงนั้นร้าวพอเราไปตรวจสอบจริงๆแล้วเป็นเรื่องของการถมที่ไม่ดีอะไรไม่ดีมากกว่า
1: เป็นการก่อสร้างไป
2: ใช่ครับใช่ครับ
1: ครับอาจารย์สมชายตอนเมื่อเช้าที่คุณครูมาเราเป็นไงฮะเขาได้ตื่นเต้นแค่ไหนแล้วเขา
3: ผมว่าส่วนใหญ่ครูสนใจนะครับสนใจแต่อย่างที่ท่านได้ว่าธรณีพิบัติไปมันก็ไปโยงเรื่องหินเรื่องแร่ด้วยแล้วก็สนใจเรื่องอื่นด้วยนะครับครูก็ต้องการความรู้ที่มากขึ้น
1: ครับ
3: นะครับ
1: ครับแล้วจากดินอ่อนไปไหนต่อ
2: ครับก็ไปที่วัดเขาดินนะคร
1: ับ
2: เพื่อไปดูหินที่แก่ที่สุดในประเทศไทย
1: หินที่แก่ที่สุด
2: ครับผม
1: ทำไม
2: คืออย่างนี้ครับในวงการครูเนี่ยเคยได้รับการสอนมาว่าหินที่แก่ที่สุดเนี่ยเป็นหินตะลุเตา
1: ครับ
2: ผมขอเรียนนะครับว่
1: า
2: ใช่ครับที่เกาะตะลุเตาผมขอเรียนว่าอันนั้นเป็นหินตะกอนหินตะกอนที่เกาะตะลุเตาเนี่ยจะแก่ที่สุด
1: ครับ
2: ก็อายุประมาณสัก500กว่าล้านปี
1: ครับ500กว่าล้านปีเลยนะ
2: ครับแต่สำหรับหินแปรที่เราไปดูที่วัดเขาดินนะครับ
1: กี่ร้อยล้านป
2: ีเป็นหินแปรเกรดสูงเป็นหินแปรซึ่งแปรสภาพจากหินดั้งเดิ
1: ม
2: จนเป็นหินไนซ์ ข้อมูลของกรมทรัพยากรธรณีในสมัยก่อนเนี่ยบอกว่าอายุพรีแคมเบียนนั่นหมายความว่าอายุเกิน560ล้านปี
1: โอ้แก่สุดแล้วนะฮะ
2: ก็แก่มากนะครับ
1: เป็นพี่ใหญ่สุดของหินเมืองไทย
2: ใช่ครับ

0: ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวน้อยจริง
1: ๆน้อยมาก
0: ได้แค่รู้สึกได้ครับ
1: ครับ
0: บางคนก็บอกว่าโอ้ยบ้านตรงนั้นร้าวตึกตรงนั้นร้าวพอเราไปตรวจสอบจริงๆแล้วเป็นเรื่องของการถมที่ไม่ดี
1: อะไรไม่ดีมากกว่าเป็นการก่อสร้างไป
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ครับอาจารย์สมชายตอนเมื่อเช้าที่คุณครูมาแล้วเป็นไงเขาได้ตื่นเต้นแค่ไหนแล้วเขา
2: ผมว่าส่วนใหญ่ครูสนใจนะคร
1: ับ
2: สนใจแต่อย่างที่ท่านได้ว่าธรณีพิบัติไปก็ไปโยงเรื่องหินเรื่องแร่ด้วยแล้วก็สนใจเรื่องอื่นด้วยนะครับครูก็ต้องการความรู้ที่มากขึ้นนะคร
1: ับแล้วจากดินอ่อนไปไหนต่อ
0: ครับก็ไปที่วัดเขาดินนะคร
1: ับ
0: เพื่อไปดูหินที่แก่ที่สุดในประเทศไทย
1: หินที่แก่ที่สุด
0: ครับผม
1: ทำไม
0: คืออย่างนี้ครับในวงการครูเนี่ยเคยได้รับการสอนมาว่าหินที่แก่ที่สุดเนี่ยเป็นหินตะลุเตา
1: ครับ
0: ผมขอเรียนครับว่า
1: ใช่
0: ครับที่เกาะตะลุเตาผมขอเรียนว่าอันนั้นเป็นหินตะกอนหินตะกอนที่เกาะตะลุเตาเนี่ยจะแก่ที่สุดก็อายุประมาณสัก500กว่าล้านปี
1: ครับ500กว่าล้านปีเลยนะ
0: ครับแต่สำหรับหินแปรที่เราไปดูที่วัดเขาดินนะครับ
1: กี่ร้อยล้านป
0: ีเป็นหินแปรเกรดสูง
1: ครับ
0: เป็นหินแปรซึ่งแปรสภาพจากหินดั้งเดิมจนเป็นหินไนซ์
1: คร
0: ับ ข้อมูลของกรมทรัพยากรธรณีในสมัยก่อนเนี่ยบอกว่าอายุพรีแคมเบรียนนั่นหมายความว่าอายุเกิน560ล้านปี
1: โอ้แก่สุดแล้วนะฮะ
0: ก็แก่มากนะครับ
1: เป็นพี่ใหญ่สุดของหินเมืองไทย
0: ใช่ครับ

0: ็นหินแปรเนี่ยเพราะมีแร่หลายชนิดที่เกิดจากการแปรสภาพไม่ใช่เป็นแร่ดั้งเดิมนะครับบางแห่งจะเห็นการแยกชั้นของแร่สีดำกับแร่สีขาวอันนี้เป็นลักษณะเด่นของหินไนซ์ด้วยความที่มันเป็นหินแปรเกรดสูงดังนั้นในแผนที่ธรณีวิทยาเราเลยแมปบริเวณหินบริเวณนี้ว่าเป็นหินแปรยุคพรีแคมเบรียนนั่นก็คืออายุมากกว่า560ล้านปี
1: แล้วอันนี้ไปดูเพื่ออะไรฮะไปดูหินแก่สุดแล้วเพื่อจะ
2: คือให้ครูเขาได้รับทราบว่าหน้าตาของคําว่าหินแปร
1: ครับ
2: เป็นยังไง
1: อ๋อฮะ
2: คือปกติแล้วเนี่ยได้แต่ท่องว่าหินแปรมีประเภทหินไนซ์ซินชีสเราพามาดูของจริงเลยครับ
1: ใช่ครับเราเห็นในแค่ในรูปเท่านั้นน
2: ี่
1: เห็นของจริง
2: ได้ได้มาเห็นของจริง
1: ครับ
2: วิชาธรณีวิทยานี่นะครับการที่จะได้เห็นของจริงได้สัมผัสม
1: ัน
2: ถึงจะรู้ถึงจะจดจำถ้าท่องจำล
1: ื
2: มหมดครับ
1: ใช่ฮะเด็กๆด้วยนะฮะก็ต้องมีโอกาสไงคุณครูเป็นฮะพอเห็นหินที่แก่ที่สุดเห็นหิน
3: เขาก็ตื่นเต้นนะครับ
1: เต้นอีกครั้งหนึ่งนะฮะ
3: ค
1: ือเต้นครั้งที่สองแล้ว
3: คร
1: ับมีเสียงบอกสะท้อนอะไรมา
3: ก็ถามตลอดนะฮะ
1: ถามตลอด
3: แล้วก็อยากให้ไปอบรมที่จังหวัดของเขา
1: อ๋อ
3: นะครับก็บอกนี่มันไกล
1: เลยที่ครูที่อยู่ใกล้ๆมาเพราะคราวนี้คือครูมาจากแทบจะทั่วทุกภูมิภาคเลย
3: ครับทุกภูมิภาค
1: ทุกภูมิภาคจากหินแปรก็ไปที
2: ่เราไปที่เขาสามมุก
1: ที่ผมได้พบอาจารย์
2: ใช่ครับ
1: ครับ
2: ที่เขาสามมุกเนี่ยความตั้งใจอยากจะไปดูสิ่งหนึ่งที่เราเรียกว่าสายแร่กวอด
1: ครับสำค
2: ัญแร่กวอดเนี่ยเราใช้ประโยชน์กันเยอะ
1: ครับ
2: คงเคยได้ยินบ่อยๆนาฬิกากวอด
1: คร
2: ับ แล้ววัตถุดิบต้นมันก็มาจากสายแร่กวอดนี่แหละครับ
1: ก็เอาชื่อของแร่ที่หินเนี่ยมา
2: ใช่ครับ
1: นาฬิกากวอดแร่กวอด
2: ใช่ครับอ
1: ะไรแบบนี
2: ้ปัจจุบันในวงการแพทย
1: ์
2: ใช้ซิลิก้าเจลกันเยอะ
1: ครับ
2: ไม่ว่าทั้งด้านเสริมสวยในการเติมแต่งอะไรสารพัดซิลิก้าเจลก็มาจากแร่กวอดตัวนี้
1: ที่จารย์บอกว่าไปอยู่ในจมูกของบางคน
2: ใช่ครับ
1: อยู่ในจิ้มสุกอะไรบนใบหน้าอะไรเงี้ยนะ
2: นั่นแหละครับ
1: ฮะ
2: วัตถุดิบต้นก็แร่กวอด
1: ครับแล้วก็มาที่นี
2: ่ครับผมพูดอีกเรื่องนึงก
1: ็
2: คือไอ้พวกโซลาร์เซลล
1: ์อ๋อฮะ
2: โซลาร์เซลล์เนี่ยวัตถุดิบต้นก็แร่กวอดน
1: ี่
2: คร
1: ับ
2: ครับผม
1: เฮ้ยมีกลัวคนจะไปสกัดหินแถวนั้นเอาไป
2: อ๋อที่บางที่เนี่ยเราห้ามทำอยู่แล้วครับเพราะมันมีกฎหมายควบคุมอยู่แล้วแต่ว่าในบางพื้นที่ที่พอที่จะอนุญาตให้ทำได้เพื่อใช้ประโยชน์ของประเทศเราก็ให้ทำมันนะครับ
1: ครับแล้วจากเขาสามมุกก็มาที่นี่
2: ก็มาที่นี่ครับเพ
1: ื่
2: อมาเห็นการกระซ้อใช้ฝั่งที่มันรุนแรงจริง
1: ครับนี่ยังไม่ได้สอบถามเป็นไงกันบ้างฮะพอมาเห็นแล้วก็เห็นถ่ายรูปกันว่าตรงนี้เคยเป็นแนวพื้นดินอะไรอย่างนี้นะฮะ
2: ใช่ครับ
1: ครับแล้วคงจะได้หลายสิ่งหลายอย่างยืนประสบการณ์กลับไปครับอาจารย์สมชายครับนี่เป็นการออกภาคสนามแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็จะมีการนั่งเรียนทฤษฎีกัน
3: ครับครับ
1: เขาเรียนอะไรกันมาก่อนหน้านี้ฮะ
3: ก็เรามีโครงการนี้มัน4วันนะครับวันแรกก็จะพูดถึงเรื่องทฤษฎีของทางอุตุนิยมวิทยา
1: เป็นทฤษฎีทางอุตุนิยมวิทยา
3: เพราะอุตุนิยมวิทยากับธรณีพิบัติภัยมันจะไปด้วยกันนะครับแล้วก็วันที่2ก็จะเป็นพิบัติภัยซึ่งพิบัติภัยนี่เราจะมีหลายหัวข้อนะครับซึ่งในวันแรกเราก็พูดถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศใช่ไหมฮะแล้วก็การกระซ้อชายฝั่งนะครับแล้วดินถล่มแล้วรู้สึกนะครับ แล้วเรามาออกภาคสนามวันนี
1: ้
3: แล้วพรุ่งนี้เราก็ไปต่อ
1: พรุ่งนี้ต่อเรื่องอะไร
3: แผ่นดินไหวนะเรื่อง
2: สึนาม
3: ิ
1: โอ้เป็นเหตุภัยพิบัติที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานเราคงจะเด็กๆคงจะถามครูเรื่องนี้กันเยอะใช่ไหม
2: ใช่ครับซึ่งสำคัญที่สุดเลยก็คือจะได้รู้ว่าก่อนเกิดสึนามิม
1: ัน
2: มีเหตุการณ์อะไ
1: ร
2: แล้วขณะเกิดถ้าอยู่ในพื้นที่ประสบภัยควรจะทำตัวยังไงถ้าภัยธรรมชาตินะครับคือถ้าเรารู้จักปฏิบัติตนผมเชื่อว่าสามารถรอดปลอดภัยจากไอ้ภัยเหล่านั้นได้นะครั
1: รบ
2: ก็จะมีเพียงกับภัยแผ่นดินไหวซ
1: ึ
2: ่งมันยากที่จะพยากรณ
1: ์
2: ยากที่จะทำนายแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับถ้ารู้วิธีปฏิบัติจริงๆนะฮะมันก็จะสามารถรอดปลอดภัยได้เพราะว่าประเทศไทยไม่ใช่เป็นพื้นที่เสี่ยงแผ่นดินไหวที่รุนแรงอาจจะไหวแบบสั่นบ้างทำให้คนตื่นเต
1: ้
2: นแต่สิ่งที่เรากลัวก็คือพอตื่นเต้นแล้ววิ่งหนีกลัวกันไปณที่ใดที่หนึ่ง
1: แล้วอาจจะเหยียบกัน
2: เหยียบกันเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิต นี่คือสิ่งที่เรากลัว
1: ครับอาจารย์สมชายครับแล้วคุณครูที่มาอบรมเขาจะเอาไปถ่ายทอดเนี่ยถ่ายทอดให้เด็กนักเรียนอย่างเดียวไหมฮะหรือว่าเขาจะไปขยายต่อให้เพื่อนครูด้วยกันในโรงเรียนใกล้เคียงหรือในเขตการศึกษา
3: ผมเราหวังอย่างนั้นนะครับจริงๆแล้วกระทรวงศึกษาก็หวังแต่ยากนะครับวิชาที่เป็นวิชาที่ครูไม่ได้เรียนมาในพื้นฐานนะครับผมว่าเขาไปสอนให้เด็กด้วยความเข้าใจก็เราก็ดีใจแล้วครับ
1: อืมงั้นหน้าที่ของเราก็ต้องสอนครูหลายๆรุ่นต่อไปเรื่อย
3: ๆยังต้องทำครับ
1: ความร่วมมือที่เป็นเครือข่ายแบบนี้มีข้อดียังไงบ้างในมุมมองของอาจารย์ครับ
3: ก็เราได้รวบรวมเราร่วมมือกันอย่างดีนะครับมันมาจากสมาคมวิทยาศาสตร
1: ์
3: นะครับแล้วทางสมาคมเนี่ยก็มีนโยบายจัดอบรมครูมานานพอสพทต้องการความร่วมมือทางนักวิชาการกับคณะวิทยาศาสตร
1: ์
3: คณะวิทยาศาสตร์ก็ต้องไปขอทางสมาคมเข้ามาช่วยที่ในสมาคมวิทยาศาสตร์เนี่ยเราร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์21มหาวิทยาลัยรวมทั้งกรมทรัพย์ด้วยอย่างคุณรศิษย์นี่ก็เป็นกรรมการอยู่ในทีมของวิทยาศาสตร์ของสมาคมด้วยแล้วก็ร่วมมือกันมา
1: ก็มาให้ความรู้มา
3: ครับครับ
1: นะฮะครับก็หวังว่าจะอย่างน้อยเนี่ยเอาข้อมูลที่ถูกต้องไปถ่ายทอดให้กับเด็ก
3: ครับ
1: แล้วถ้ามีโอกาสที่เป็นเครือข่ายก็อาจจะได้ถ่ายทอดกับคุณครูด้วยกันเอง
3: ครับ
1: ครับนั่นเป็นสิ่งที่จริงๆแล้วเราก็หวัง
3: เราหวัง
1: ก็หวังใช่ไหมครับก็หวังว่าจะเกิดสิ่งนั้นได้ในมุมมองของอาจารย์ฤศิลป์แล้วครับการที่ได้สัมผัสกับคุณครูกลุ่มที่มา3วันแล้วนะครับนี่วันหนึ่งคิดว่าสิ่งที่เราหวังเนี่ยมันจะไปเกิดผลออกดอกออกผลไปถึงเด็กๆและถึงเพื่อนครูท่านอื่นนะ
2: คือผมขอเรียนนะผมไม่ได้หวังนะครับ
1: อ๋อเหรอฮะ
2: แต่ผมมั่นใจครับ
1: อ๋อมั่นใจเลย
2: มั่นใจ
1: พวกเราหวังใช่มั้ยแต่ว่ามั่นใจเลย
2: ผมมั่นใจครับคืออย่างงี้ครับครูที่มาร่วมโครงการเป็นครูที่มีความตั้งใจที่จะสอนสูงสังเกตไหมฮะว
1: ัน
2: น
1: ี
2: ้ช่วงนี้วันหยุด
3: เขา
2: จะเสียสละมา
1: เป็นวันหยุดยาวที่เขาเที่ยวกัน
2: ใช่ครับนั่นแสดงถึงว่าหนึ่งเขามีความตั้งใจที่จะถ่ายทอดองค์ความรู
1: ้
2: สองนะครับกลุ่มนี้เนี่ยจะค่อยๆซึมซับองค์ความรู
1: ้
2: เขารู้เทคนิคเทคนิคเรื่องการสอนเราให้องค์ความรู้เข้าไปเขาจะผูกโยงสองเรื่องเขาได้รับองค์ความรู้แล้วเขาก็เอาเทคนิคเทคนิคไปสอนไปถ่ายทอดเขารู้นะครับว่าเขาควรจะสอนเครือข่ายของเขาอย่างไรปัจจุบันเกือบทุกโรงเรียนเกือบทุกเขตการศึกษาเขามีเครือข่ายของเขาเพราะฉะนั้นจากกลุ่มมาครั้งนี้50คนคนหนึ่งไปถ่ายทอดอีก20คนปีหนึ่งได้พันละนะฮะ
1: นี่ทำมั่นใจเลยนะฮะ
2: มั่นใจครับ
1: โอ้เราฟังอย่างนี้เราก็ดีใจนะ
3: ครับ
1: ว่าแต่อาจารย์สัมผัสจริงๆก
2: ับ
1: กล
2: ุ่
1: มนี้
2: ใช่คร
1: ับนี่ก็คงมีเพื่อนครูอีกหลายท่านที่ชมรายการอยู่แล้วไม่มีโอกาสแบบนี
3: ้
1: อยากจะให้อาจารย์ทั้งสองท่านได้แนะนำหรือว่ามีอะไรที่อยากจะเพิ่มเติมในเรื่องของการหาข้อมูลอะไรอย่างนี้ก็ได้ครับเชิญอาจารย์สมชายครับ
3: คือเรื่องข้อมูลนะฮะก็อย่างน้อยสุดเราก็มีมหาวิทยาลัยนะฮะที่สอนด้านธรณีวิทยาทางด้านเนี่ยนะครับโลกดาราศาสตร์อวกาศนะครับด้านธรณีวิทยานั้นเราก็มีกรมทรัพยากรธรณีเนี่ยเป็นหัวเรือใหญ
1: ่ไปหาได้เลย
3: ครับ
1: แล้วมีเขต
3: มีหลายเขตด้วยนะครับได้ทีนี้แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผมว่าอย่างเรื่องการอบรมเนี่ยเราก็มองว่าน่าจะเป็นอบรมที่เขตการศึกษาหรือที่จังหวัดนั้นๆและให้ครูเนี่ยได้เรียนรู้ในที่นั้นเองจะมีประโยชน์อย่างมาก
1: เขาอาจจะมีหินลักษณะของดินของอะไรต่างๆที่เป็นสภาพภูมิประเทศในใกล้ๆโรงเรียนตรงน
3: ั้
1: นที่เราควรจะเรียนรู้
3: คือผมเคยมีตัวอย่างนะฮะอย่างที่โรงเรียนตาครีเนี่ยคุณครูสามารถพาเด็กขึ้นไปดูเขาแล้วเก็บฟอสซิลมาทำโครงการวิทยาศาสตร์เด็กมัธยมต้นนะ
1: ครับ
3: แล้วพูดเรื่องฟอสซิลเก่งมากเลยนะเด็กคนนั้นสุดท้ายก็มาเรียนธรณีวิทยา
1: พูดแล้วโอ้ดีมากเลย
3: ผมอยากเห็นอย่างนั้น
1: การสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กจริ ง
3: ครับ
1: ครับอาจารย์อยากเห็นยังไง
3: ครับ
1: ครับเราก็เชื่อมั่นว่าจะเห็นไหมอาจารย์
2: ใช่ครับคือในมุมมองของผมขอพูดในนามของกรมทรัพยากรธรณีนะครับคือกรมทรัพยากรธรณีเนี่ยมีโครงการเกี่ยวกับเผยแพร่องค์ความรู้ด้านธรณีวิทยาสู่ครูเนี่ยมาหลายปีแล้ว
1: แปลว่าพร้อมเลยถ้าครูจะเข้าไปหา
2: ไม่เราทำมาหลายปีแล้วครับ
1: ไปหาครูเองหรือว่าไง
2: เราไปหาครูคร
1: ับ
2: แล้วเราเน้นในพื้นที
1: ่
2: เราต้องการให้ครูนะครับ ได้รู้จักแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนเพื่อจะพัฒนาพาเด็กไปใกล้ๆครับร่วมกันพัฒนาก็ที่ผ่านมาเนี่ยก็ประสบผลสำเร็จเยอะที่เห็นเป็นรูปชัดเจนก็คือในช่วงสัปดาห์วิทยาศาสตร
1: ์
2: ปรากฏว่าเมื่อ3ปีที่แล้วมีโครงการเกี่ยวกับธรณีวิทยามาโชว์ที่ส่วนกลางตั้ง8โครงการและ8โครงการนี้ ป็นโครงการที่กรมทรัพยากรธรณีเคยไปคุยกับครูเคยไปสอนนะครับเคยไปบอกแล้วเขาก็เห็นดีด้วยเขาก็ร่วมมือเอาไปสอนเด็กไปฝึกเด็กจนกระทั่งเกิดโครงการดีๆขึ้นมาครับผม
1: อย่างนี้ชื่นใจฮะ
2: ครับผมเห็นแล้วชื่นใจ
1: พี่นายอาจารย์บอกว่ามั่นใจนะ
2: ครับผมมั่นใจครับ
1: แม่เราได้ฟังอย่างนี้ก็ดีใจที่เป็นวิชาที่ยากนะ
2: ใช่ครับ
1: แล้วก็ต้องมาเห็นของจริงต้องศึกษาจากผู้ที่รู้จริงๆด้วยองความรู้ที่ได้ไปก็หวังว่าเครือข่ายที่เรานำเสนอในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนครูครับโดยเฉพาะยิ่งถ้าอยู่ในสาขาวิชาธรณีวิทยาหรือว่าวิทยาศาสตร์ก็แล้วแต่ครับส่วนสาขาอื่นๆก็สามารถนำเอาวิธีการทำงานของเครือข่ายไปใช้เพื่อให้เกิดเครือข่ายของวิชาที่ท่านกำลังสอนนะครับในกลุ่มสาระที่สอนหรือว่าจะไปบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆก็ได้เช่นเดียวกันครับนี่คือ Teachers Network ครับขอบคุณอาจารย์สมชายและอาจารย์เลิศศิลป์เป็นอย่างยิ่งนะครับขอบคุณมากครับ
3: ครับสวัสดีครับ
1: แล้วก็หวังว่าจะเกิดสิ่งที่เราบอกว่าเรามั่นใจหรือแม้กระทั่งที่เราหวังอยู่นะครับกับเพื่อนครูทุกคนครับนี่คือ Teachers Network ครับรายการที่จะนำเอาเครือข่ายที่น่าสนใจมานำเสนอถ้าอยากชมตอนอื่นๆนะครับสามารถชมย้อนหลังได้ดาวน์โหลดที่เว็บไซต์ครับ www.thaiteachers.tv ครับหรือชมทางสถานีโทรทัศน์ครูดาวเทียมไทยคม5ช่อง36 KU Band ครับวันนี้เวลาของ Teachers Network หมดแล้วนะครับผมและอาจารย์ทั้ง2ท่านลาไปก่อนพบกันในครั้งหน้าครับสวัสดีครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวัน

0: และยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: โครงสร้างของ DNA เป็นสารชีวโมเลกุลนะครับประเภทนิวคลีกแอซิดนะคะโดยมีหน่วยที่เล็กที่สุดนะคะเรียกว่านิวคลีโอไทด์ค่ะนิวคลีโอไทด์นะคะถูกแบ่งออกเป็น2รูปแบบค่ะได้แก่ DNA นะคะดีออกซีไรโบนิวคลีกแอซิดค่ะและ RNA ค่ะไรโบนิวคลีกแอซิดค่ะ DNA ประกอบไปด้วยฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะและไนโตรเจนัสเบสค่ะไนโตรเจนัสเบสของ DNA นะคะประกอบไปด้วย A T C และ C ค่ะ A นะคะย่อมาจากอะดีนีนค่ะT ไทมีน C ไซโตซีนและ G คือกวานีนค่ะต่อไปนะคะ RNA นะคะประกอบไปด้วย3องค์ประกอบเช่นเดียวกันนะคะได้แก่ฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะไนโตรเจนัสเบสนะคะไนโตรเจนัสเบสของ RNA นะคะประกอบไปด้วย AUCG ค่ะ A คืออะดีนีนนะคะ U คือยูราซิล C คือไซโตซีนและ G คือกวานีนค่ะสิ่งที่แตกต่างกันนะคะของ DNA แล้วก็ RNA คือน้ำตาลนั่นเองนะคะโดยน้ำตาลของ DNA นะคะให้ observe นะคะหรือดูที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะเราจะพบว่าประกอบไปด้วยไฮโดรเจนนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยน้ำตาลของ RNA นะคะที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะประกอบไปด้วยหมู่ OH นั่นเองค่ะจึงทำให้ปริมาณของ O นะคะของ RNA แล้วก็ DNA เนี่ยแตกต่างกันนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วย1ค่ะชูการ์2ไนโตรเจนัสเบสนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่1ของน้ำตาลค่ะและฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะของน้ำตาลนั่นเองค่ะต่อไปนะคะมาดูที่ DNA structure ค่ะ DNA structure นะคะเริ่มต้นที่นะคะนิวคลีโอไทด์นั่นเองค่ะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วยน้ำตาลเบสและ3นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปจึงจะจัดว่าเป็น1นิวคลีโอไทด์นะคะอันนี้ก็จัดเป็น1นิวคลีโอไทด์ค่ะการนะคะที่นิวคลีโอไทด์เนี่ยสามารถเชื่อมต่อกันนะคะหรือลิงก์กันได้นะคะมันจะสร้างพันธะนะคะที่ชื่อว่าฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์ค่ะซึ่งพันธะนี้นะคะจะเรียกเป็นภาษาไทยนะคะว่าพันธะราวบันไดค่ะพันธะนี้นะคะเกิดขึ้นนะคะระหว่างฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะของนิวคลีโอไทด์นะคะตัวที่2และ OH กรุ๊ปนะคะของนิวคลีโอไทด์ตัวที่1นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรามาเช็คลิสต์คำศัพท์กันค่ะ complementary base pair นะคะเราจะพบว่าการเข้าคู่กันของเบสนะคะหรือเบสคู่สมเนี่ยจะพบว่าเบส A นะคะหรืออะดีนีนเนี่ยจะเข้าคู่กับเบส T และเบส A กับเบส T เนี่ยยังสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะระหว่างเบสได้นะคะได้2พันธะไฮโดรเจนค่ะ complementary base pair อีกชนิดนึงนะคะก็คือเป็นการเข้าคู่กันนะคะของC และ G ค่ะซึ่ง C กับ G นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้ถึง3พันธะค่ะอันนี้ก็เช็คลิสต์ได้เลยนะคะไฮโดรเจนบอนด์ก็คือเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair หรือเบสคู่สมนั่นเองค่ะต่อไปนะคะพิวรีนแล้วก็ไพริมิดีนนะคะพี่ขอเพิ่มเติมให้นะคะพิวรีนเนี่ยมันจะมีโครงสร้างนิดหนึ่งนะคะโครงสร้างของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยวงนะคะ6เหลี่ยมนะคะ1วงและวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงนะคะส่วนไพริมิดีนเนี่ยประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะเพียง1วงเท่านั้นค่ะวิธีการจำนะคะเราสามารถจำได้ว่าชื่อสั้นนะคะตัวจะยาวนะคะ

าชื่อยาวเนี่ยตัวจะสั้นนะคะแล้วถามว่ามีเบสอะไรบ้างล่ะในกรุ๊ปของพิวรีนนะคะพิวรีนเนี่ยจะประกอบไปด้วย A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพรีมิดีนนะคะประกอบไปด้วยเบส C แล้วก็เบส T ค่ะโอเคนะคะฟอสโฟเดเอสเทอร์บอนนะคะสามารถเช็คได้เลยนะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวเคลียไทด์2ตัวนะคะโดยเป็นการนำหมู่ฟอสเฟตนะคะมาทำปฏิกิริยาหรือสร้างพันธะนะคะกับOH group นั่นเองนะคะต่อไปนะคะ double stranded นะคะ DNA หรือจะใช้คำว่า double helix นะคะ DNA นะคะจะเป็นเกี่ยวคู่นั่นเองนะคะเราสามารถดูได้นะคะว่าอันนี้เป็นสายที่1นะคะและอันนี้เป็นสายที่2นะคะโดยสายของ DNA นะคะจะเวียนนะคะวนทางด้านขวานั่นเองค่ะและนะคะจะมีอีก1คำนะคะได้แก่คำ anti parallel หรือ anti parallel นั่นเองนะคะคำนี้เนี่ยสามารถอธิบายนะคะด้วยคำว่า5 prime end และก็3 prime end ค่ะวิธีการดูของพี่นะคะจะดูที่จุดสูงสุดแล้วก็จุดต่ำสุดค่ะไปดูที่ฝั่งนี้ค่ะจุดสูงสุดของมันนะคะก็คือหมู่ฟอสเฟตกรุ๊ปใช่ไหมคะฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5ของน้ำตาลนะคะพี่นะคะจะให้ความสำคัญนะคะกับตำแหน่งของคาร์บอนเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้เนี่ยพี่ก็จะใช้คำว่า5 prime end นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยทางด้านนี้เนาะสิ่งที่อยู่ต่ำสุดเนี่ยได้แก่ OH group นะคะและ OH group เนี่ยเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่3ของน้ำตาลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้นะคะพี่ก็จะใช้นะคำว่า 3 prime end นะคะหรือปลายด้าน3นั่นเองค่ะต่อไปนะคะจะพบว่าอีกด้านนึงหรืออีกสายนึงเนี่ยจะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามยังไงคะเราพบว่าจุดต่ำสุดนะคะของสายนี้นะคะคือฟอสเฟต group นะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะใช้คำว่า5 prime end นะคะและทางด้านนี้นะคะก็จะใช้คำว่า3 prime end ค่ะเราจะเห็นใช่ไหมคะว่าด้านหนึ่งเนี่ยจะเป็นด้านจาก5ไป3ส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็คือจาก3ไป5จะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนะคะลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนี้นะคะเขาจะเรียกว่า anti parallel นะคะหรือ anti parallel นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเช็คลิสต์ค่ะถ้าน้องๆเข้าใจนะคะมาลองทำแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะและสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรนะคะตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมเนี่ยคืออะไรไม่รู้นะคะแต่เราสามารถเดาได้นะคะเพราะว่ามันมีเบสมาเกาะนะคะเบสเนี่ยต้องเกาะที่น้ำตาลถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสี่เหลี่ยมก็คืออะไรชูการ์ดนะคะส่วนนะคะวงกลมคืออะไรคะวงกลมนะคะก็เกาะอยู่ที่น้ำตาลเหมือนกันค่ะก็คือฟอสเฟตกรุ๊ปนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะคืออะไรแล้วก็วงกลมคืออะไรตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมคืออะไรคะน้ำตาลนะคะมีช้อยที่เข้ารอบกี่ข้อคะ1 2ค่ะต่อไปนะคะสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรคะคือฟอสเฟตใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะข้อนี้ตอบข้ออะไรคะตอบข้อ4นั่นเองค่ะข้อใดไม่ถูกต้องนะคะข้อ1นะคะเขาบอกว่าเกี่ยวคู่ของสายโพลีนิวเคลียไทด์นะคะหรือ DNA นะคะเวียนขวาตามเข็มนาฬิกาเป็นยังไงคะถูกไหมคะถูกต้องค่ะข้อที่2นะคะเบสคู่สมนะคะสายโพลีนิวเคลียไทด์นะคะยึดกันด้วยพันธะไฮโดรเจนข้อนี้ถูกไหมคะข้อนี้ก็ถูกนะคะเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair เนี่ยก็คือ A เข้าคู่กับT นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะส่วน C นะคะจะเข้าคู่กับ G สามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะนั่นเองนะคะพันธะไฮโดรเจนจึงเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair นั่นเองค่ะถ้าเปรียบโครงสร้างของ DNA นะคะเป็นบันไดเวียนขวานะคะราวบันไดนะคะเกิดจากไนโตรเจนัสเบสนะคะจับกับหมู่ฟอสเฟตนะคะจริงๆแล้วเนี่ยราวบันไดคือพันธะที่ชื่อว่าฟอสโฟอะไรคะไดเอสเทอร์บอนฟอสโฟไดเอสเทอร์บอนเนี่ยถ้าน้องๆจำได้นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง OH group นะคะแล้วก็ฟอสเฟต group นั่นเองเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเป็นการสร้างพันธะระหว่างไนโตรเจนัสเบสกับหมู่ฟอสเฟตข้อนี้ถูกหรือผิดคะผิดค่ะมาดูที่ข้อ4นะคะพบว่าเบสพิวรีนนะคะเป็นวงแหวนนะคะประกอบด้วยนะคะคาร์บอนและไนโตรเจนเนี่ย2วงนะคะและไพริมิดีเนี่ยมีวงแหวนอยู่1วงจำได้ไหมคะชื่อสั้นตัวจะยาวพิวรีนใช่ไหมคะมีวง6เหลี่ยม1วงนะคะและมีวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงประกอบเป็น2วงถูกต้องค่ะส่วนไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะเป็นยังไงคะตัวนั้นนะคะประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะคะแค่1วงเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็

ถูกนะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อ3เนี่ยไม่ถูกต้องแบบฝึกหัดข้อถัดไปค่ะโครงสร้างโมเลกุลของวัสันแอนด์คริกนะครับเป็น DNA เกลียวคู่นะคะหรือดับเบิลฮีลิกซ์ค่ะถ้า DNA สายหนึ่งนะคะมีลำดับเบสดังนี้ข้อใดคือลำดับเบสของ DNA ที่เป็นเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair นะคะพิจารณาอย่างช้าๆค่ะข้อนี้นะคะอีกสายหนึ่งเนี่ยที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยจะต้องอยู่ในลักษณะของ anti parallel นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกสายหนึ่งเนี่ยควรที่จะอยู่ในทิศทาง3พาร์มนะคะไป5พาร์มนะคะต่อไปนะคะการเข้าคู่กันของ complementary base pair นะคะเราจะพบว่า A นะคะเข้าคู่กับ T นะคะและ G เข้าคู่กับ C นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอีกสายหนึ่งนะคะจะมีลำดับเบสเป็นดังนี้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเรามาดูช้อยกันดีกว่านะคะข้อใดนะคะเป็นไปตามนะคะที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมานะคะข้อที่1 นะคะเขาพบว่าเฮ้ยเหมือนกับสิ่งที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมาเลยใช่ไหมคะแต่ทิศทางเป็นยังไงคะทิศทาง3พาร์มกับ5พาร์มเนี่ยอยู่คนละด้านเพราะฉะนั้นนะคะคำตอบข้อนี้นะคะเลยผิดค่ะต่อไปนะคะไปดูที่ช้อยข้อที่2นะคะข้อนี้เนี่ยถ้าสังเกตดีๆนะคะเขาจะมีการนะคะกลับสายนะคะจากด้านหนึ่งนะคะไปอยู่อีกด้านหนึ่งนะคะเพื่อเป็นการหลอกเรานะคะหรือเราดูอย่างช้าๆนั่นเองนะคะ A นะคะ C ค่ะ G นะคะ C ค่ะเราจะพบว่าเหมือนกันทุกประการนะคะและทิศทางเนี่ยยังถูกอีกด้วยนะคะก็คือทิศทางจาก5พาร์มนะคะไป3พาร์มเพราะฉะนั้นนะคะชอยข้อนี้นะคะเลยตอบข้อที่2นั่นเองค่ะเรามาดูนะคะว่าทำไมชอยข้อที่3แล้วก็ชอยข้อที่4นะคะจึงผิดเรามาดูข้อที่3กันค่ะเราพบว่าสายนะคะที่ถูกสร้างมาใหม่นะคะ A นะคะควรที่จะเข้าคู่กับอะไรคะควรที่จะเข้าคู่กับ T นะคะแต่เริ่มต้นมานะคะ A เข้าคู่กับ A เพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นยังไงคะผิดค่ะต่อไปนะคะเราไปดูที่ข้อ4นะคะจริงๆแล้วเนี่ยข้อ4เนี่ยเป็นการลอกโจทย์นะคะลงมาเลยนะคะแต่ทิศทางนะคะมันกลับด้านกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้เนี่ยก็ผิดเช่นเดียวกันนะคะสำหรับโครงสร้างของ DNA นะคะน้องๆจะต้องเช็คลิสต์คำศัพท์เหล่านี้ค่ะ 1. complementary base pair ค่ะคือการเข้าคู่กันของเบสคู่สมนะคะโดย A เข้าคู่กับ T นะคะและ C เข้าคู่กับ G ค่ะไฮโดรเจนบอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างเบสนั่นเองนะคะ A นะคะเข้าคู่กับ T สามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนบอนด์ได้2พันธะนะคะและ C เข้าคู่กับ G นะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์ได้3พันธะค่ะพิวรีนแล้วก็ไพริมิดีนนะคะพิวรีนชื่อสั้นตัวจะยาวไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะสั้นนะคะกรุ๊ปของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยเบส A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะประกอบไปด้วย T นะคะแล้วก็ C ค่ะต่อไปนะคะฟอสโฟเดสเตอร์บอนด์ค่ะฟอสโฟเดสเตอร์บอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวคลีโอไทด์2ตัวนะคะโดยการสร้างนั้นนะคะจะใช้ OH กรุ๊ปนะคะและฟอสเฟสกรุ๊ปค่ะต่อไปนะคะดับเบิลสแตนเดดนะคะแล้วก็แอนตี้พาราเรลหรือแอนตี้พาราเรลนะคะเราจะพบนะคะว่า DNA นะคะจะอยู่เป็นเกลียวคู่นะคะและเวียนขวานะคะทิศทางนะคะจะตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามในที่นี้นะคะก็คือตรงกันข้ามระหว่าง5พาร์มเอ็นแล้วก็ T พาร์มเอ็นนะคะระหว่างดับเบิลสแตนเดด DNA นะคะหรือ DNA ทั้ง2สายค่ะคำคมสำหรับวิชาชีววิทยาวันนี้นะคะ DNA อยู่บนใบหน้ามองหน้ามีลายป่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของทีวีเท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
3: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
4: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหมDLTV
2: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
1: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ในหลายๆสังคมเด็กถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเป็นเสมือนสมบัติของพ่อและแม่เรื่องของเด็กจึงเป็นเรื่องในครอบครัวแล้วแต่ว่าพ่อกับแม่จะจัดการอย่างไรเด็กจึงเป็นเพียงผู้ซึ่งกำลังจะกลายเป็นผู้ใหญ่และเพราะความเป็นเด็กจึงมักไม่ค่อยได้รับการยอมรับในขณะที่ผู้ใหญ่มักจะกล่าวกันว่าเด็กคืออนาคตของชาติซึ่งในความเป็นจริงแล้วเด็กทุกคนควรได้รับความรักและความเอาใจใส่จากพ่อแม่ผู้ปกครองและผู้ใหญ่ในสังคมนะคะจากความคิดที่ว่าการพัฒนาเด็กอย่างเหมาะสมมีความสำคัญต่ออนาคตของสังคมผู้ที่เล็งเห็นความสำคัญของเด็กจึงได้ให้สัตยาบันลงนามในสนธิสัญญาที่รู้จักกันในนามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กเพื่อเป็นรากฐานที่สำคัญในการรับรองว่าจะปกป้องและคุ้มครองเด็ก
1: สิทธิเด็กเป็นสิทธิของเด็กทุกคนที่มีติดตัวมาตั้งแต่เกิดหากจะทำอะไรเกี่ยวกับเด็กจะต้องคำนึงถึงสิทธิเด็กและยึดหลักประโยชน์สูงสุดของเด็กนะคะ
0: สิทธิเด็กเป็นสิทธิสากลและสิทธิเด็ดขาดจะคุ้มครองเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีจุดประสงค์สำคัญคือมีไว้เพื่อให้เด็กรักษาผลประโยชน์ของตนเองและนำไปสู่การพัฒนาเด็กทั้งร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาให้เจริญเติบโตรอบด้านและไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นคนจนคนรวยเด็กกำพร้าคนพิการเพื่อให้เด็กทุกคนเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ
1: ดังนั้นเด็กๆจึงควรรู้จักสิทธิของตัวเองและควรรักษาปกป้องไว้สิทธิมีกี่ข้อมีอะไรบ้างจึงควรทราบไว้นะคะ
2: อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กมีสาระสำคัญมุ่งคุ้มครองสิทธิ4ประการของเด็กได้แก่สิทธิในการอยู่รอดสิทธิในการได้รับการปกป้องคุ้มครองสิทธิในการพัฒนาและสิทธิในการมีส่วนร่วมและการแสดงออก 1. สิทธิในการอยู่รอดเช่นเด็กทุกคนมีสิทธิได้รับปัจจัยพื้นฐานต่อการดำรงชีวิตเช่นอาหารที่มีคุณค่าและเพียงพอมีบ้านอยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรครวมถึงสิทธิในการมีชื่อและสัญชาติ 2.สิทธิในการได้รับการปกป้องคุ้มครองได้รับการปกป้องคุ้มครองจากการถูกทารุณกรรมเอาเปรียบทางเพศการใช้แรงงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือการพัฒนาของร่างกายสมองและจิตใจของเด็กการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ
3: น้องมิ้นลูก
4: คะ
3: หนูมีการบ้านไหม
4: มีค่ะ
3: หนูเลิกเล่นเกมได้แล้วนะลูกทำการบ้านได้แล้วนะเดี๋ยวพ่อมานะลูก
4: โอเคค่ะ
3: จ้า

0: น้องมิ้นหนูทำการบ้านเสร็จแล้วเหรอลูก
1: ย
0: ัง
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้
1: ทำ
0: ยังไม่ได้ทำทำไมหนูไม่ทำลูกมันเป็นหน้าที่ที่หนูต้องทำนะอ่ะเอาไอแพดมาคืนพ่อก่อนมาทำการบ้านให้เสร็จเลยแล้วค่อยเล่นโอเคไหมทำตั้งใจทำแล้วลูก
2: ถึงแม้ว่าเด็กมีสิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองจากการถูกทารุณกรรมแต่เด็กก็สามารถถูกทำโทษได้หากทำผิดกฎระเบียบหรือเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้แต่การลงโทษนั้นต้องไม่ใช่การทุบตีกักขังหรือการทารุณทางจิตใจเช่นการดุด่าตะคอกประจานการล่วงละเมิดทางเพศและการใช้แรงงานเด็กจนเกินความจำเป็นการล่วงละเมิดทางเพศออนไลน์หรือ Sexual Cyber เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่พบบ่อยในปัจจุบันเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยและถ้าเป็นเด็กแล้วยิ่งเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงนะคะการล่วงละเมิดทางเพศออนไลน์อาจมาในลักษณะการชวนเด็กพูดคุยเรื่องทางเพศการวิพากษ์วิจารณ์รูปร่างหน้าตาการดูภาพส่วนตัวที่เกี่ยวกับเพศการเสนอเงินให้หรืออาจล่อลวงเพื่อนำไปสู่การทำอนาจารได้ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยและปกป้องสิทธิของเด็กหากเด็กๆ เจอสถานการณ์แบบนี้จะต้องไม่บอกข้อมูลส่วนตัวให้กับคนแปลกหน้าหรือคนที่ไม่รู้จักหรือไม่ตอบโต้และปฏิเสธการเชิญชวนทุกอย่างปิดการสนทนาทันทีหรือบอกผู้ปกครองและคนใกล้ชิดด้วยนะคะ
3: 3. สิทธิในการพัฒนาสิทธิที่จะได้เล่นและพักผ่อนได้รับการกล่อมเกลาจิตใจเด็กทุกคนมีสิทธิ์ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน12ปีคือตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โดยรัฐจะต้องจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมมีคุณภาพและไม่เก็บค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิทธิที่เด็กจะพัฒนาสติปัญญาและนับถือศาสนาด้วย 4.สิทธิในการมีส่วนร่วมและการแสดงออกในฐานะของการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเด็กมีสิทธิที่จะแสดงออกทางความคิดและการกระทำรวมทั้งออกที่จะเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆของสังคมเช่นการร่วมกิจกรรมกีฬาสีในโรงเรียนสิทธิในการเลือกหัวหน้าห้องสิทธิในการเข้าร่วมงานประเพณีและมีส่วนร่วมตัดสินใจในครอบครัวโรงเรียนและชุมชน
2: จะเห็นได้ว่าเด็กทุกคนมีสิทธิอันชอบธรรมที่ได้รับการคุ้มครองไว้แต่เราเองก็ต้องรู้จักคิดและรักษาสิทธินั้นไว้ด้วยรวมทั้งไม่ไปละเมิดสิทธิของใครและอย่าให้ใครมาละเมิดสิทธิของเราด้วยนะคะ
3: ตัวอย่างการละเมิดสิทธิมนุษยชนรวมไปถึงอาจมีความผิดตามกฎหมายคุ้มครองเด็กด้วยเช่นกรณีที่ผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองถ่ายภาพลูกหลานถูกกลั่นแกล้งการกระทำความรุนแรงหรือการประจานความผิดของเด็กแล้วเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์หรือส่งต่อจนคนอื่นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้การทำเช่นนี้ถือเป็นการทำร้ายจิตใจเด็กทำให้เด็กเกิดความหวาดกลัวรวมทั้งอาจเป็นดาบสองคมเกิดความเสี่ยงในการใช้ชีวิตของเด็กจากกลุ่มมิจฉาชีพดังนั้นผู้ปกครองจึงควรมีขอบเขตและระมัดระวังแต่ถ้าเป็นพฤติกรรมในเชิงบวกหรือเรื่องที่สร้างสรรค์ของเด็กก็สามารถเผยแพร่เพื่อเป็นกำลังใจให้เด็กได้หรือในกรณีที่มีพฤติกรรมความรุนแรงการบูลลี่กันระหว่างกลุ่มเพื่อนเช่นการนำภาพตลกของเพื่อนไปเผยแพร่และแชร์ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตทำให้เพื่อนเกิดความอับอาย
4: ดูรูปนี้ดิฉันว่าฉันจะโพสต์รูปนี้ลงเฟซบุ๊กนะดูดิดูหน้าคิตตี้ดิ
5: ตลกเนาะตลกมากเลยอ่ะ
4: ดีโพสต์เลยโอ้น่าจะได้ยอดไลค์เยอะด้วยดูดิ
5: ตลกมาก
6: นี่พวกเธอทำอะไรกันเหร
5: ออ๋อพอดีว่าฉันอาจจะโพสต์รูปคิตตี้ดูสิตลกมากเลย
6: นี่เธอโพสต์ไม่ได้นะเธอต้องถามคิตตี้ก่อนไม่งั้นน่ะจะเป็นการละเมิดสิทธิของเพื่อนนะ
5: เออจริงด้วยอ่ะ
4: อ๋อจริงด้วย
2: รับรู้และเข้าใจเรื่องสิทธิเด็กเป็นเรื่องที่ไม่ควรนิ่งเฉยแต่ผู้ใหญ่ทุกคนควรหันมาตระหนักและให้ความสำคัญอย่างจริงจังเด็กยังจำเป็นต้องมีคนปกป้องดูแ และเป็นผู้ใหญ่ที่อยู่ใกล้เขาที่สุดก็คือคุณพ่อคุณแม่หันมาช่วยกันปกป้องดูแลรักษาสิทธิ์ของเด็กกันด้วยนะคะ
7: ทั่วโลกได้ร่วมลงนามให้วันที่20พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันสิทธิเด็ก

น้องๆเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะซึ่งในการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่

่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองขั้นต้นนะคะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องนะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาตรนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ1000มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเลดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

0: อาจารย์คะตรงตั้งค่านะคะตรงนี้ไม่ใช่ให้อาจารย์พิมพ์นะคะให้อาจารย์เนี่ยกลับไปคลิกมานะคะมีบางท่านได้แล้วนะคะไปคลิกนะคะถ้าทำเสร็จแล้วในหน้าคะแนนของเรานะคะช่อง D 2จะเป็น0นะคะมีท่านไหนอยากถามอีกไหมคะเป็นศูนย์แล้วนะคะตอนนี้มีวิทยากรพิเศษตรงนี้โอเคนะคะมีบางท่านเป็นศูนย์แล้วนะคะเป็นศูนย์แบบนี้แล้วนะคะอาจารย์จะเห็นว่าอันนี้ก็คือคนที่ทำคำตอบมาทำข้อสอบมาคนแรกเราตั้งค่าเสร็จแล้วนะคะอาจารย์แต่ในการสอบของเรามีประมาณกี่คนคะเด็กในห้องเรียนของเรา30กว่าคนตอนนี้เราทำเสร็จแค่คนแรกแต่เรามี30กว่าคนทำไม่ยากแล้วค่ะอาจารย์ตอนนี้เหมือน Excel ทั่วไปเลยค่ะอาจารย์ลากมาแบบนี้นะคะทำแบบนี้นะคะแล้วก็ทำตรงนี้ให้มันขึ้นเครื่องหมายบวกดำๆเนี่ยค่ะอาจารย์ขึ้นเครื่องหมายบวกดำๆเสร็จปุ๊บลากลงมาเลยค่ะอาจารย์เท่ากับจำนวนเด็กในห้องของเรา30คนเพราะฉะนั้นช่อง A1 ถึง A30 เนี่ยตอนนี้เราตั้งค่าข้อมูลเหมือนกันแล้วนะคะ B ก็เหมือนกันนะคะอาจารย์คลิกให้มันแอคทีฟเสร็จแล้วก็เอาเมาส์มาวางตรงนี้ให้เป็นเครื่องหมายบวกแล้วก็ตั้งค่าลงมาเลยค่ะ30คนปุ๊บ C นะคะที่เลขที่ก็เหมือนกันลากลงมานะคะ30คนอาจารย์จะเห็นว่าถ้าอาจารย์คลิกดูตรงข้างบนนี้ค่ะมันก็จะเหมือนกันแล้วนะคะ D 2ก็เหมือนกันค่ะ30คนก็ลาก30คนทันไหมคะอาจารย์ตรงนี้ทำให้เป็นแบบนี้นะคะ D 2ลากลงมาทำให้เป็นบวกนะคะอาจารย์บวกสีดำๆแล้วก็ลากลงมา30คนเห็นไหมคะว่าตอนนี้ศูนย์เหมือนกันหมดหรือยังคะใครได้ศูนย์ทุกแถวแบบนี้บ้างคะทำได้ยังคะขอดูหน่อยถ้ามี100คนที่เราจะให้ข้อสอบก็ลากลงมาถึง100นะคะ
1: จะได้ดูด้วยนี่คืออาจารย์ของเขาได้ของขวัญเพิ่มเติมได้ของขวัญเพิ่มเติม
0: โอเคไหมคะอาจารย์ช่องดีของเราเป็นเลข0หมดหรือยังคะตรงที่คะแนนนะคะอาจารย์ตรงคะแนน
2: เลข0หายไปไหนแล้ว
0: จันได้ดีโอเคคราวนี้เมื่อเขาตอบคำถามเรามาใช่ไหมคะอาจารย์30คน30คนนะคะอาจารย์ข้อมูลของเขาก็จะมาทั้งการประทับเวลาชื่อสกุลเลขที่แล้วก็ข้อที่1เนี่ยเขาตอบอะไรอันนี้ก็คือเสร็จแล้วในการตั้งค่า ข้อมูลนะคะอาจารย์ในเบื้องต้นถ้าเรามีหลายข้อนะคะข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5เราก็ทำเหมือนตอนที่เราทำข้อ1แต่เราต้องไปคลิกทำไปคลิกข้อมานะคะอย่างเช่นถ้าเราทำข้อดีคอลัมน์ดีเป็นข้อ1ใช่ไหมคะคอลัมน์บีเอ้ยคอลัมน์อีเป็นข้อ2ตอนที่เราตั้งค่าเราก็ต้องไปคลิกที่คอลัมน์อีโอเคไหมคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราลองมาทำข้อสอบที่เพื่อนเราตั้งดูไหมคะได้นะคะเดี๋ยวเราลองมาทำข้อสอบที่เพื่อนเราตั้งดูนะคะอาจารย์ดิฉันขอตัวแทนเลยนะคะอาจารย์คะอาจารย์คะขอเอาข้อสอบอาจารย์ให้เพื่อนลองเล่นได้ไหมคะขอยกคอมมาเลยค่ะอันนี้คือเสร็จแล้วไม่ต้องเซฟนะคะ Google Drive เซฟอัตโนมัติเดี๋ยวเราจะมาลองทำข้อสอบที่เพื่อนเซฟให้นะคะไม่ต้องยกค่ะ

อาจารย์ครับเตรียมมือถือของตัวเองให้พร้อมจะลองทำคำถามของเพื่อนแค่หนึ่งข้อนะคะโอเคแต่เดี๋ยวจะมีว่าอาจารย์จะไปถึงคำถามได้ยังไงเมื่อวานดิฉันให้เข้าถึงคำถามด้วย QR code ใช่ไหมคะ

คราวนี้จะไปถึงขั้นตอนการนำไปใช้แล้วนะคะเมื่อกี้ขั้นตอนการสร้างบางท่านอาจจะสร้างได้แล้วบางท่านอาจจะยังสร้างยังไม่ได้วันนี้นะคะแต่ดิฉันเห็นแล้วว่ามีท่านบางท่านเนี่ยที่สร้างได้สามารถให้คำให้ทิปให้คำปรึกษาท่านได้นะคะที่โรงเรียนถ้ากลับไปเนาะอันไหนเอ่ยอาจารย์ตั้งหลายอันเลยอันนี้นะคะทดลองหนึ่งเรื่องภาษาไทยค่ะอาจารย์เห็นไหมคะว่าเมื่อตั้งข้อสอบเสร็จแล้วเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นหน้าเหมือนแบบนี้คราวนี้จะให้ลองใช้แล้วก็คือทุกคนที่จะทำข้อสอบต้องมีลิงก์ข้อสอบอันนี้นะคะทำยังไงเดี๋ยวให้ดูนะคะอาจารย์ก็ต้องมาที อาจารย์เห็นไหมคะว่ามีเครื่องหมายคล้ายๆกับเขาเรียกว่าอะไรคะเนี่ยลูกศรนกพิราบจรวดอยู่ตรงนี้นะคะมันคือเครื่องหมายที่การส่งอะค่ะเซนก็คือส่งฟอร์มเนี้ยส่งข้อสอบเนี้ยให้เพื่อนทำนะคะก็คลิกเข้าไปปุ๊บเราจะแชร์แบบลิงก์นะคะอาจารย์หรือว่าจะส่งแบบอีเมลก็ได้อันนี้คือส่งอีเมลส่งแบบลิงก์ URL นะคะกดไปปุ๊บแล้วก็มันก็จะขึ้น URL ยาวมากๆเลยอาจารย์ก็ทำให้มันสั้นลงสั้นลงแล้วถ้าเราเอา URL เนี้ยค่ะที่บอกว่าสั้นลงแล้วเนี่ยไปให้เพื่อนให้เขาพิมพ์ทุกตัวเลยมันก็ยังยากใช่ไหมคะอาจารย์แต่ถ้าเราส่งลิงก์ไปเลยได้ให้เขาคลิกเข้าก็ได้นะคะถ้ายังยากนะคะดิฉันให้คัดลอกเลยค่ะอาจารย์คัดลอกไว้แล้วนะคะตอนนี้กดคัดลอกแล้ว Google ช่วยคุณได้ค่ะอาจารย์พิมพ์ Google บอกเขาว่าสร้างQR code อันที่ขึ้นมาอันแรกเลยค่ะอาจารย์กดเข้าไปนะคะ

แล้วก็เอา URL ที่เราคัดลอกเมื่อกี้มาค่ะอาจารย์วางเลยค่ะตอนนี้เราได้ QR code สำหรับข้อสอบเมื่อกี้มาแล้วจาก URL ของอาจารย์ท่านนี้อันนี้คือ QR code แล้วนะคะอาจารย์เราก็เซฟไว้อาจารย์ชื่ออะไรนะ

ตอนนี้เราได้ QR code สำหรับทำข้อสอบของอาจารย์แรมเดือนแล้วนะคะลองส่องดูค่ะอาจารย์เมื่อได้ QR code มาแล้วหรือว่าได้ URL มานะคะอาจารย์ก็เอาไปให้เด็กๆทำข้อสอบได้นะคะไหนลองส่องสิเราจะเจอข้อสอบของอาจารย์แรมเดือนหรือยังใครได้เจอข้อสอบแล้วยกมือให้ดูหน่อยค่ะโอ้ได้แล้วนะคะเจอข้อสอบมีกี่ข้อคะยังไม่เจอมี2ข้ออาจารย์ก็กรอกข้อมูลทำข้อสอบได้เลยค่ะเหมือนอาจารย์เขาตั้งคำถามไม่เหมือนดิฉันเลยนะเขาตั้งคำถามค่อนข้างจะยากนะคะเมื่อกี้ยาวด้วยคำถามวิชาภาษาไทยค่ะอาจารย์ภาษาไทยอาจจะได้เปรียบหน่อย

0: อาจารย์เข้าไปเจอหน้าข้อสอบอาจารย์เขียนชื่อนามสกุลเลขที่ทำข้อสอบแล้วก็ส่งข้อสอบนะคะมีคนยังส่ง QR โค้ดไหมคะเสร็จแล้วส่งมาแล้วหรือเปล่าที่บอกว่าข้อสอบเราออนไลน์มาจริงๆหรือเปล่าเดี๋ยวดูกันนะคะอ๋อไม่เป็นไรค่ะอันนี้อันตอบกลับเนาะมาแล้วนะคะ10ท่านโอเคเห็นไหมคะว่าคำตอบที่นักเรียนส่งเราจะทราบเราจะรู้ได้ออนไลน์เลยนะคะเรียลไทม์เลยว่าเขาตอบอะไรเรานะคะอาจารย์อาจารย์เขาทำเฉลยไว้แค่ข้อเดียวค่ะแต่ทำมาสองข้อไม่เป็นไรอาจารย์เขาทำเฉลยไว้แค่ข้อเดียวนะคะแต่ก็ยังมีคนผิดนะคะศูนย์คือผิดนะคะอาจารย์ศูนย์ก็คือไม่ได้ตอบตามที่อาจารย์ตั้งค่าไว้นะคะเป็นไงคะอาจารย์ Google Form ของเรามีคนทำเป็นแล้วนะคะอาจารย์ตอนนี้โรงเรียนของเราคะส่งอันนี้อาจารย์จ่ายนุ
1: ๊กไม่ใช่คือจะทำของเขาไม่ใช่ทำของเขาค่ะคือจะทำของเราเพื่อจะส่งให้เพื่อนอ๋อกดอ๋อของอาจารย์เป็นรูป
2: มันจะเป็นรูปหนูหารูปไปนั่นแล้ว
1: ใช่
0: อาจารย์พอได้ไอเดียนะคะว่า Google Form ทำยังไงแล้วก็นำไปใช้อย่างไรนะคะอาจารย์ถ้ายังไงขอขอบคุณอาจารย์แรมเดือนมากเลยนะคะสำหรับข้อสอบที่นำมาให้เราลองใช้กันวันนี้นะคะไหมคะพอทำได้ไหมคะอาจารย์ Google Formน่าจะพอทำได้ถ้าเรามีเวลาแล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือเราเอื้ออำนวยนะคะอาจารย์มันก็ทำให้เรามันทำให้เราประหยัดเวลาไปนะคะอาจารย์ก็คือเป็นการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อให้เรามีทำงานได้สะดวกขึ้นนะคะอาจารย์ก็ที่สาธิตไป2ตัวอย่างนะคะก็คือทั้ง Kahoot แล้วก็Google Form เนี่ยอาจารย์ก็สามารถนำไปเลือกใช้ให้เหมาะสมกับบริบทที่อาจารย์จะนำไปใช้กับนักเรียนของตัวเองได้เลยนะคะถ้ายังไงวันดิฉันนะคะในส่วนหน้าที่ของการนำเสนอเทคโนโลยีการทำข้อสอบแล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆนะคะวันนี้ก็หมดหน้าที่วันในช่วงนี้ก่อนนะคะอาจารย์เดี๋ยวช่วงตัดภัยจะเจอกับดร.กฤษลินนะคะค่ะ

0: ก็YouTube มีทุกอย่างนะคะแต่จริงๆแล้วไม่รู้อะไรอ่ะใส่เข้าไปทำแกงป่าอย่างไรเดี๋ยวก็มาคลิปมีเรื่อยๆก็เลือกดูคลิปตามที่เราฟังแล้วเข้าใจมันจะมีเยอะอะค่ะพวกนี้คราวที่แล้วเราเรียนเรื่อง formative กับ summative ถูกไหมคะแล้วก็เราเรียนรู้ในเรื่องของการทำรูบริกแบบองค์รวมกับแบบแยกองค์ประกอบยังคืนครูไหมคะคืนดีฉันหมดยังจำได้ไหมจำได้ไหมคะรูบริกสร้างยังไงอะพอจะจำได้ไหมจำไม่ได้ก็ไปเปิดวิดีโอย้อนหลังดูเนาะคราวที่แล้วดิฉันบอกว่ารูบริกนั้นน่ะมีข้อดีและข้อจำกัดถูกไหมคะข้อดีของแบบโฮลิสติกคืออะไรนะแบบองค์รวมอะเมื่อไหร่ข้อดีของการใช้รูบริกแบบองค์รวมจำอ้ำพัชราภาได้ไหมคะตอนเราสร้างรูบริกสวยหล่อจำได้ไหมสวยมีลักษณะยังไงแล้วเราก็มาช่วยกันสร้างรูบริกจำได้ไหมคะข้อจำกัดของมันคืออะไรบอกรายละเอียดของสวยมากเนี่ยรวมๆ มาอยู่ในนี้เลยอะค่ะข้อจำกัดคืออะไรคะแยกได้ไม่ชัดเจนคือตอนที่เรารูบริกเนี่ยเหมือนไม้บรรทัดมันไม่จำเป็นว่าสวยหรือหล่อสวยมากสวยน้อยจะต้องมีลักษณะแบบนี้เสมอไปถูกไหมคะเราตอนนี้เราอยากจะสร้างไม้บรรทัดเทียบว่าหรือจำแนกให้ได้ว่าใครสวยมากสวยพอดีกับสวยน้อยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเราก็มาช่วยกันระบุว่าระบุลักษณะของคำว่าสวยในมุมมองของเราในห้องเนี้ยดังนั้นวันนั้นอะเราบอกว่าสวยไม่สวยต้องดูที่จมูกก่อนดูผิวดูการแต่งกายดูเรื่องของผมถูกไหมคะความยาวของผมเราบอกลักษณะแบบนี้จะสวยถ้าจมูกโด่งผิวขาวอมชมพูผมยาวแต่งตัวเรียบร้อยเหมาะสมกาลเทศะภาพรวมๆแบบนี้เราเรียกว่าสวยมากเลยจำได้ไหมดิฉันถามว่าแล้วบังเอิญมือเกือบครบเลยอะแต่ผมบังเอิญสั้นเนี่ยเราจะบอกว่าสวยมากหรือเราจะบอกว่าสวยปานกลางดีถ้าจมูกโด่งผิวขาวแต่งตัวเป๊ะมากถูกกาลเทศะแต่ผมสั้นเราจะลดระดับให้เป็นสวยปานกลางหรือสวยมากดียังคงให้สวยมากขึ้นอยู่กับการคนที่ประเมินหรือคนที่ตัดสินใจจากรูบริกถูกไหมคะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นข้อจำกัดของรูบริกแบบโฮลิสติกคือการที่มันบอกเป็นภาพรวมเนี่ยบางครั้งมันขาดรายละเอียดใดรายละเอียดหนึ่งไปในภาพรวมนั้นน่ะมันทำให้เราตัดสินใจยากว่าจะให้อยู่ในระดับไหนดีถูกไหมคะข้อดีอ่ะข้อดีของรูบริกแบบเนี้ยสร้างง่ายกว่าแล้วก็ให้คะแนนมันเป็นคะแนนรวมๆออกมาเลยสวยมากเอาไปเลย3 2 1แล้วก็ใช้ประเมินได้เร็วเหมาะกับ summative หรือ formative ดี sum หรือ for sum summative คืออะไรคะการประเมินแบบสรุปรวมการวัดผลหลังจากเรียนแล้วว่ารู้มากหรือรู้น้อยจะออกมาในรูปของคะแนนในรูปของว่าผ่านหรือไม่ผ่านมีการตัดสินใจละเทียบกับเกณฑ์ถูกไหมคะเทียบกับมาตรฐานก็ดีตัวชี้วัดก็ดีอันนี้สรุปรวมแล้ว formative ล่ะระหว่างเรียนประเมินไปทำไมระหว่างเรียนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาปรับปรุงใครและพัฒนาใครบ้างพัฒนาทั้งนักเรียนและพัฒนาทั้งตัวเราเองตัวเราเองนั้นอาจจะในเรื่องของตอนเข้าไปสอนจริงๆในห้องเรียนหรือแม้แต่ ม้แต่การเลือกใช้สื่อการเลือกใช้กิจกรรมการปรับแผนการสอนการพัฒนาตัวเองในบทบาทของครูไม่ได้หมายถึงแค่ว่าการเข้าไปสอนแต่ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราอ่ะเอาไปมาใช้ประกอบการสอนนะคะซึ่งวันนี้หนึ่งในนั้นที่เราจะคุยกันก็คือแผนการจัดการเรียนรู้การทำ formative เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะได้ข้อมูลมาเพื่อใช้ในการปรับแผนการจัดการเรียนรู้การใช้รูบริกแบบแยกรายองค์ประกอบข้อดีคืออะไรคะเอาเกณฑ์เนี่ยมาเป็นตัวตั้งเลยว่าถ้าสวยจะต้องมีต้องดูจมูกดูผิวดูผมดูการแต่งตัวจากนั้นจมูกแบบไหนเรียกสวยมากจมูกสวยมากจมูกสวยปานกลางสวยน้อยอะไรเงี้ยแบบแยกองค์ประกอบมีข้อดียังไงให้ข้อมูลเกี่ยวกับการสะท้อนกลับแล้วมันเป็นมันให้ข้อมูลต่างจากแบบองค์รวมยังไงคะแยกองค์มันดูในองค์ประกอบที่เราบอกว่าสวยเลยใช่ไหมถ้าเราจะดูจมูกต้องลักษณะยังไงอะไรอย่างเงี้ยเวลาเราประเมินแบบแยกรายองค์ประกอบเนี่ยมันจะใกล้เคียงหรือสอดคล้องกับตัวจริงๆหรือของสภาพจริงอ่ะของผู้ที่ถูกประเมินมากที่สุดนะคะการใช้รูบริกแบบแยกรายองค์ประกอบเนี่ยข้อจำกัดข้อด้อยของมันก็คือสร้างง่ายสร้างยากยากกว่าแต่จริงๆถ้าเราสร้างองค์รวมได้แยกรายถ้าเริ่มจากองค์รวมแยกรายองค์ประกอบก็ง่ายขึ้นถูกไหมคะใช้เวลานิดหน่อยในการสร้างเวลาที่เราจะใช้มันก็บางทีใช้ได้ไม่เร็วอะไม่ได้ในเวลาเดียวกัน ยกตัวอย่างเช่นเวลาเราจะดูจมูกแล้วอาจจะต้องดูใช้ในช่วงเวลาหนึ่งถ้ายกตัวอย่างการเรียนแล้วกันบางเรื่องอย่างภาษาไทยเขียนเรียงความอย่างเงี้ยค่ะคือเราอาจจะดูเรื่องของอะไรนะคะการเรียงความอาจจะไม่ชัดเดี๋ยวนะเอาอะไรดีอะได้ค่ะเรื่องการทดลองอะของกลุ่มชูวิทย์เนี่ยก็คือเขาดูตั้งแต่ว่าใช้อุปกรณ์เป็นไหมมันก็ต้องดูขณะเด็กใช้ถูกไหมคะก็ใช้รูบริกในวัดในเรื่องของการใช้อุปกรณ์ถูกไหมใช้เสร็จดูถูกไม่พอด้วยนะถูกไม่พอนะเสร็จแล้วทำความสะอาดไหมแล้วเก็บเป็นระเบียบเรียบร้อยหรือเปล่าแปลว่าเมื่อเด็กทำกิจกรรมเสร็จก็ต้องหยิบเอารูบริกมาดูอีกว่าแล้วเขาทำความสะอาดไหมเก็บหรือเปล่าคือกว่าจะได้ครบรายองค์ประกอบอ่ะอาจจะต้องใช้เวลานานมันไม่ได้ดูภาพรวมแบบทีเดียวแล้วประเมินเลยแต่ว่าต้องเก็บข้อมูลรายองค์ประกอบย่อยที่เราเอามาเป็นเกณฑ์นะคะมันก็จะเวลานานส่วนใหญ่เขาจะเอารูบริกแบบนี้เพื่อประเมินแบบ formative จำได้ไหมคะตอนดิฉันให้กันบ้านอาจารย์กันบ้านที่บอกว่าเลือกมาตรฐานตัวชี้วัดมาเนาะแล้วให้อาจารย์สร้างรูบริกทั้งสองแบบโดยที่ดิฉันมีรูบริกให้ตอนมอบงานอ่ะก่อนจะให้อาจารย์ลงมือทำกันเนี่ยดิฉันบอกว่าดิฉันรูบริกหรือสิ่งที่ดิฉันเฝ้ารอหรือคาดหวังว่าจะได้เห็นผลงานของอาจารย์ก็คือว่ารูบริกที่แต่ละกลุ่มสร้างเนี่ยจะต้องบอกระบุหรือมีการเลือกเกณฑ์ที่มีลักษณะแบบนี้เรียกว่าดีมากเลยการสื่อความหมายหรือว่าการระบุความแตกต่างของแต่ละระดับของผู้เรียนเนี่ยต้องมีลักษณะแบบไหนถึงจะเป็นไปตามความคาดหวังของดิฉันซึ่งในฐานะเป็นผู้สอนณวันนั้นน่ะดิฉันให้รูบริกก่อนเลยถูกไหมก่อนให้อาจารย์ลงมือทํารูบริกเราก็มาคุยกันด้วยว่ารายละเอียดหรือสิ่งที่ฉันพูดในรูบริกนั้นน่ะหมายความว่ายังไงเพื่อให้ผู้เรียนทุกคนเข้าใจตรงกันว่าถ้าเขาทำงานให้มีลักษณะแบบไหนเขาถึงจะได้คะแนนเต็มหรือคะแนนได้ดีตามที่คุณครูคาดหวังไว้เมื่อนักเรียนเข้าใจหมดแล้วดิฉันให้รูบริกด้วยโพสต์ไว้ใน Facebook ถูกไหมคะจากนั้นให้นักเรียนลงมือทำแล้วก็ส่งงานเสร็จดิฉันตรวจงานพร้อมกับ ช้รูบริกของดิฉันน่ะถ้าใครส่งกันบ้านนะท่านจะนึกออกเนี่ยส่งงานปุ๊บดิฉันตรวจตามรูบริกแล้วก็ให้ฟีดแบคคือข้อมูลสะท้อนกลับตามรูบริกว่าตรงไหนครบไม่ครบยังขาดอะไรจะเติมเต็มยังไงให้มันดีกว่าเดิมได้อีกแล้วคืนกลับไปให้กับเด็กการทำแบบนี้ในฐานะผู้สอนดิฉันกำลังประเมินแบบไหน formative หรือ summativeดิฉันอยากตัดสินได้ตกผ่านไม่ผ่านหรือดิฉันอยากประเมินว่าอาจารย์รู้แค่ไหนแล้วให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อกลับไปพัฒนางานดิฉันทำแบบหลังถูกไหมกำลังทำ formative เพราะว่าการที่หัวใจสำคัญของ formative ก็คือผู้เรียนเนี่ยเขาจะต้องได้ข้อมูลย้อนกลับจากครูว่าทำแบบไหนล่ะถึงจะดีตรงไหนที่เขาดีอยู่แล้วครบถ้วนสมบูรณ์อยู่แล้วในฟีดแบ็กก็ต้องบอกเขาอะชมเขาหรือว่าบอกว่าตรงนี้โอเคครบถ้วนสมบูรณ์ยังขาดตกอะไรบ้างอันนี้ค่ะเป็นลักษณะของการให้ฟีดแบ็กโดยใช้รูบริกอาจารย์ว่าถ้าในบทบาทของผู้เรียนเนาะเรารู้สึกสบายใจไหมถ้าครูทำแบบนี้ให้งานแต่ละอย่างบอกมาเลยว่าเฝ้ารออะไรอ่ะอยากได้อะไรกันแน่บอกเกณฑ์มาเลยแล้วที่เหลือเป็นหน้าที่ของฉันเองถ้าฉันทำไม่ถึงตรงไหนบอกฉันมาสิว่าตรงไหนที่ไม่ถึงแล้วควรจะปรับปรุงยังไงในความรู้สึกของผู้เรียนเนี่ยเรารู้สึกยังไงถ้าครูใช้วิธีประเมินแบบเนี้ยชัดเจนดีคะเด็กจะกระตือรือร้นมากขึ้นในกลุ่มนี้ส่งกันบ้านป่ะได้ฟีดแบคใช่ไหมคะตอนได้ฟีดแบคอ่านแล้วรู้สึกยังไงในฐานะผู้เรียน
1: ใครดีถ้าอ่านอะไรที่สำคัญอ่านลายมือครูออกด
2: ้วยอ่านออกไหม
1: ในฐานะผู้เรียนพอได้รับฟีดแบคกลับมาแล้วเรารู้สึกยังไง
2: ค่ะก็สามเพราะก็สามารถนำเอามาปรับปรุงค่ะงานของตัวเองค่ะว่างานของตนเองนี้ควรจะปรับปรุงข้อไหนอย่างไรค่ะ
1: ได้เห็นจากรูบริกที่คืนกลับไปได้เห็นไหมคะว่าแต่ละแบบตรงไหนเราทำได้ดีครบถ้วนแล้วตรงไหนที
2: ่ค่ะอย่างเช่นเรื่องอันไหนที่ทำดีแล้วคุณครูก็จะชมว่าถูกต้องนะคะแล้วก็อันไหนที่ไม่ดีก็จะแก้ไขค่ะ
1: อ
2: ัน
1: นี้ปริซึม
2: แ
1: บบ
2: ค่ะใช่ค่ะของปริซึมค่ะ
3: ประกอบดีกว่า
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะกลุ่มนี้เนี่ยไม่มีครูคณิตศาสตร์อยู่เลยดิฉันเชื่อว่าแล้วได้โจทย์ปริซึมนะดิฉันเข้าใจเลยแหละว่าทำได้ขนาดนี้แบบดีมากเลยนะ

พียงแต่ว่าเวลาอันนี้บอกทุกกลุ่มเลยนะคะเวลาเราเขียนลักษณะของคำคุณภาพอ่ะที่อยู่ในการบรรยายเนี่ยค่ะมันจะต้องเป็นรูปธรรมอ่ะรูปธรรมอ่ะวัดได้เช่นคำว่าเหมาะสมเนี่ยเหมาะสมสำหรับดิฉันกับเหมาะสมของอาจารย์ไม่เหมือนกันแน่เลยอ่ะมันวัดไม่ได้แล้วคำว่าเหมาะสมของเราณวันที่เราสร้างรูบริกแม้แต่ตัวเราเองเนาะเหมาะสมณวันที่เราสร้างรูบริกกับวันที่เราเอารูบริกไปใช้อ่ะอาจจะคนละอารมณ์กันก็ได้นะคำว่าเหมาะสมอ่ะมันวัดไม่ได้ไงถูกป่ะคะมันต้องคลี่ออกมาว่าเหมาะสมของเราอ่ะคืออะไรเด็กต้องแสดงชิ้นงานหรือพฤติกรรมอะไรถึงบอกให้รู้ว่าเหมาะสมเหมือนภาษาไทยที่บอกว่าเขียนเรียงความอ่ะค่ะมีองค์ประกอบครบอันนี้จริงโอเคคำมีส่วนนำส่วนเนื้อเรื่องส่วนสรุปในสัดส่วนที่เหมาะสมเงี้ยดิฉันเริ่มคือดิฉันเอารูบริกอาจารย์ไปใช้ไม่ได้เพราะดิฉันไม่รู้ว่าสัดส่วนที่เหมาะสมของคำนำก็ดีส่วนเนื้อเรื่องกับส่วนสรุปอ่ะมันควรมีสัดส่วนเท่าไหร่ไงดิฉันใช้ไม่ได้หรือแม้แต่เป็นนักเรียนเองเนาะถ้าดิฉันเป็นนักเรียนแล้วดิฉันได้รูบริกมาก่อนน่ะต้องมีคำนำกับเนื้อเรื่องในสัดส่วนที่เหมาะสมดิฉันจะถามตัวเองแล้วว่าแล้วครูคิดว่ายังไงจะเหมาะสมไงจะได้ทำให้ถูกใจครูอย่างเงี้ยมันต้องคลี่ออกมาให้วัดได้นะคะอย่างปริซึมเนี่ยก็คือว่าต้องรูปคลี่เนี่ยเราคงพอรูปวาดรูปคลี่นึกออกไหมรูปคลี่ไม่ใช่คลี่คลี่ค่ะถ้าสมมติเป็นกล่องสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยอาจารย์ก่อนที่เราจะทำกล่องสี่เหลี่ยมเราต้องตัดกระดาษหรือวาดเป็นสองมิติก่อนถูกไหมคือเท่าที่ดิฉันถามอาจารย์รัชยาเธอก็เป็นคณิตศาสตร์แล้วก็ถามผู้สอนด้วยคืออาจารย์รณชัยว่าโอเคไหมดิฉันคอมเมนต์รูบริกแบบนี้ก็คือว่ามันไม่มีว่าวาดรูปคลี่ถูกบางส่วนไงผิดคือผิดแต่บางทีรูปคลี่ของเราอ่ะพอเราวาดออกมาแล้วอ่ะสั้นยาวอะไรเนี่ยค่ะกว้างยาวถูกแล้วก็มีพื้นผิวอ่ะด้านหน้าตัดของสมมติว่าพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยฐานสี่เหลี่ยมแสดงว่ามันจะต้องมีด้านหนึ่งที่เป็นสี่เหลี่ยมถูกไหมคะอีก4ด้านเนี่ยจะต้องเป็นสามเหลี่ยมเข้าใจปะพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมอ่ะเหมือนอียิปต์อ่ะเหมือนอะไรอย่างเงี้ยเนาะถ้าสมมุติว่าก่อขึ้นไปบางทีอ่ะเราวาดรูปคลี่ออกมาเป็น1สี่เหลี่ยมกับ4สามเหลี่ยมจริงอ่ะแต่มันประกอบกันเป็นพีระมิดนั้นไม่ได้อย่างเงี้ยมันก็ไม่ถูกถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ดิฉันก็เลยมองว่าถ้าดีมากหมายถึงรูปคลี่นั้นน่ะมีหน้าของหน้าที่เป็นตัวประกอบของปิซึมอะไรเงี้ยค่ะปิซึมกับพีระมิดอาจจะไม่ใช่อันเดียวกันนะดิฉันไม่ใช่คณิตศาสตร์รู้สึกจะไม่ใช่อันเดียวกันอะปิซึมกับพีระมิดนะหน้าตัดเหมือนกันถูกไหมคะต้องสมมติว่าโอเคปิซึมก็คือต้องมีหน้าตัดเหมือนกันสมมติว่าเราวาดถ้าดีมากของดิฉันรูปคลี่เนี่ยจะต้องมีหน้าที่เป็นองค์ประกอบของปริซึมอ่ะครบถ้วนแล้วประกอบเป็นปริซึมได้ด้วยอันนี้ดิฉันให้เต็มพอใช้ของดิฉันคือมีที่เป็นองค์ประกอบอ่ะครบถ้วนคือมองออกว่าปริซึมเนี้ยรูปคลี่อ่ะจะต้องมีด้านที่เป็นรูปร่างอะไรบ้างแต่อาจจะประกอบออกมาแล้วไม่เป็นปริซึมอย่างที่คิดอันนี้พอใช้ที่ดิฉันเขียนน่ะหมายถึงอย่างนั้นแต่ถ้าระดับที่ต้องปรับปรุงคือไม่ถูกทั้งสองอย่างวาดก็ไม่ได้ประกอบยิ่งไม่ได้เลยหรือไม่ได้วาดรูปคลี่เลยอยู่ๆมาปุ๊บเอามาประกอบเลยไม่มีการวางแผนเป็นรูปคลี่ก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะลักษณะอย่างนั้นน่ะแต่ว่าสิ่งที่ดิฉันอยากจะสื่อสารให้ทุกท่านทราบก็คือว่าเวลาเราสร้างรูบริกเราจะต้องใช้คำที่เข้าใจง่ายหนึ่งแล้วนะเราเองและคนอื่นเผื่อเขาหยิบเอาของเราไปใช้อ่ะเข้าใจง่ายรวมถึงถ้าเราจะใช้รูบริกแบบ formative อ่ะคนที่ต้องอ่านแล้วเข้าใจคือนักเรียนถูกไหมคะเราอุตส่าห์อยากจะสื่อสารกับเขาก่อนน่ะว่าเราอยากได้งานลักษณะไหนจากเขาอ่ะแต่ถ้าเรายังใช้คำที่กว้างเกินไปอ่ะเขาก็เข้าไม่ถึงไงต้องใช้คำที่ผู้อ่านรูบริกอ่ะเข้าใจง่ายเป็นรูปธรรมชัดเจนวัดได้แสดงกิริยานั้นได้แสดงพฤติกรรมนั้นได้มันวัดออกมาได้ไม่เป็นคำที่เป็นนามธรรมที่จะต้องขึ้นอยู่กับการตีความนะคะหลักๆ
ท่าที่ตรวจคืนกันบ้านไปอะค่ะจะเป็นเรื่องของการยังใช้คำที่บางทีกว้างเกินไปบางทีเป็นนามธรรมเกินไปแต่ในเรื่องของการกำหนดเกณฑ์ก็ดีหรือเรื่องของการแยกว่าแบบไหนเรียกดีพอใช้ปรับปรุงเนี่ยค่อนข้างชัดเจนอ้อมีอีกเรื่องก็คือว่าบางครั้งเนี่ยพอเราทำสุดโต่งแบบดีมากไปแล้วอะค่ะเราใส่รายละเอียดไปเยอะอะบางที6 7 8 9 10อย่างอะแต่พอใช้มันเริ่มหายอะมันไม่เหมือนมันไม่เท่าเดิมอะยิ่งพอมาทำแบบว่าต้องปรับปรุงเนาะขี้เกียจเขียนไงมันเริ่มหดหายคือมันไม่แฟร์ในความรู้สึกของผู้ถูกประเมินคือไม่แฟร์เช่นดีมากเนี่ยจะต้องสละสลวยอันนี้ก็นำมาทำนะคะเพราะว่าถ้าดิฉันไม่ได้มีความเชี่ยวชาญด้านภาษาอ่านยังไงดิฉันก็รู้สึกไม่รู้ว่าสละสลวยแปลว่าอะไรอะไรเงี้ยคือดีมากเนี่ยมี10องค์ประกอบอยู่ในนั้นน่ะแต่พอต้องปรับปรุงอ่ะอาจจะเหลือแค่แบบว่าไม่ครบอ่ะ4 5 6คือไม่ครบทั้ง10คือเราเขียนอะไรลงไปอ่ะค่ะที่อยู่ในแต่ละระดับอ่ะต้องให้คงสิ่งที่เป็นองค์ประกอบหรือเกณฑ์เหล่านั้นอ่ะให้เหมือนกันแล้วให้แยกความแตกต่างในเชิงคุณภาพเท่านั้นเองว่าครบถ้วนหายไปบางส่วนไม่มีเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ไอ้สิ่งที่เป็นองค์ประกอบนั้นน่ะต้องมีเหมือนกันนะคะ พอจะเห็นรูปแบบการใช้รูบริกแบบ formative และ summative ไหมสิ่งที่ดิฉันสาธิตให้อาจารย์ดูเนี่ยในงานการบ้านที่เพิ่งคืนไปเนี่ยเป็นการใช้รูบริกแบบ formative ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนเวลาที่เราจะมอบหมายภาระงานชิ้นงานเนี่ยผู้เรียนเขาจะต้องรู้สิ่งที่ครูคาดหวังแล้วการที่ชิ้นงานนั้นจะดีหรือไม่ดีจะอยู่ที่ภาระของผู้เรียนเองแล้วล่ะเป็นหน้าที่ของเขาแล้วล่ะเพราะเราบอกทุกอย่างแล้วว่าดีที่สุดที่เราอยากได้ต้องมีลักษณะอย่างเงี้ยไม่ดีเลยอ่ะมันจะมีลักษณะแบบเนี้ยหน้าที่เขาคือถ้าอยากได้คะแนนดีๆต้องทำให้ถึงตามเกณฑ์ของเรานะคะสิ่งที่ดิฉันสาธิตให้ดูนะคะเป็นแบบอย่างให้ดูในวันนี้ก็คือการให้ฟีดแบคอาจารย์จะสังเกตเห็นว่าดิฉันไม่ได้ถ้าใครได้คืนนะดิฉันไม่ใช้ปากกาแดงอันนี้ดิฉันสังเกตจากตอนไปเรียนแล้วเวลาที่ได้มาเนี่ยก็คือตัวเองอ่ะถูกประเมินแบบนี้เหมือนกันเนาะเวลาอาจารย์เขาสอนและคืนงานเราอ่ะอาจารย์เขาไม่เคยใช้หมึกแดงทำไมรู้ไหมคะดิฉันใช้หมึกดำคืนงานอาจารย์หรือถ้ามีสีน้ำเงินดิฉันจะใช้สีน้ำเงินถ้ามีสีอื่นจะใช้สีอื่นแต่ดิฉันจะไม่ใช้สีแดงเพราะสีแดงเป็นสีที่แสดงให้เห็นว่าผิดความรู้สึกเวลาอ่านมันเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าอะไรคะเซนซิทีฟอะสีแดงมันจะรู้สึกว่าหุยผิดแม้แต่บางทีชมอะแต่สีแดงมันทำให้คำชมนั้นอะเล็กนิดเดียวอะสีแดงมันเป็นการสื่อความหมายว่าผิดแม้ว่าใจครูบอกว่าสีแดงมันชัดอะอ่านแล้วอ่านง่ายแต่ผู้รับมาเนี่ยนึกถึงใจผู้รับเนาะผู้รับบอกว่าสีแดงปุ๊บโอ้มันผิดแน่เลยเนี่ยมันร้ายแรงมันแบบมันแดงมันดูไม่ดีใจฝ่อแล้วกว่าจะได้อ่านเจอคำชมอะไรเงี้ยนะส่วนใหญ่อ่ะที่ดิฉันสังเกตเห็นเวลาอาจารย์ตัวเองคืนงานเราอะค่ะเขาจะใช้ปากกาสีเดียวกันกับที่เราเขียนเราใช้สีดำเขาก็คือตรวจด้วยสีดำและฟีดแบคด้วยสีดำเพราะลายมือเรากับลายมืออาจารย์เรารู้อยู่แล้วอันไหนลายมือเราอันไหนลายมืออาจารย์ถูกไหมคะดิฉันว่ามันเป็นอะไรที่เป็นละเอียดอ่อนอะที่เราจะต้องแล้วดิฉันก็จะรู้สึกว่าใจชื้นเวลาอ่านเพราะว่ามันไม่เห็นสีแดงไงมันไม่รู้ว่าตรงไหนผิดในบรรดาสีดำนี่เป็นลายมืออาจารย์อะมันจะมีทั้งคำชมและข้อเสนอแนะใจมันเปิดรับมากกว่าอะไรเงี้ยนะคะสองคือดิฉันสังเกตไหมเวลาดิฉันคืนงานอะดิฉันไม่ได้ฝากอะฝากกลุ่มนี้เอาไปให้กลุ่มเอาเดินไปแจกหน่อยสิทำไมอะจริงๆฝากใครก็ได้เนาะเดินเข้ามารู้จักกลุ่มป้าอีทไหมคะเอาไปให้ป้าอีทหน่อยรู้จักคนนี้ไหมคะให้หน่อยอะไรเงี้ยทำไมไม่ทำอย่างนั้นนะได้เห็นความสำคัญของเขาอีกอย่างถ้าเราเชื่อในเรื่องของสิทธิงานของเขา

เขาต้องได้เห็นแล้วเป็นสิทธิ์ของเขาเองที่จะเผยแพร่ผลงานหรือฟีดแบคหรืออะไรให้เพื่อนหรือเปล่าไม่ใช่หน้าที่ของครูที่จะต้องไปเป่าประกาศให้รู้ว่างานของเราได้ดีหรือไม่ดีกี่คะแนนอันนี้เป็นวัฒนธรรมอื่นนะคะที่ดิฉันรับรู้

จะได้คะแนนดีมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะแม้แต่บางทีไม่ได้เชิญออกไปรับแต่ครูเดินคืนเนี่ยครูเขาจะคว่ำเขาจะไม่เปิดหงายแบหลาแบบว่าคืนเพอร์ซันนอลก็จริงแต่หงายออกก็ทุกคนก็เห็นอะเวลาเขาจะคว่ำหน้าลงอะค่ะคว่ำหน้ากระดาษลงให้เรารู้ให้เราเปิดดูของเราคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นอะไรที่อาจารย์อาจจะไปลองใช้ดูก็ได้หรือไม่ใช้ก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยนะคะแต่ดิฉันแชร์ในฐานะที่เคยได้รับการทำแล้วในฐานะผู้เรียนอะแล้วดิฉันรู้สึกว่าถ้าบรรยากาศในห้องเรียนเป็นอะไรที่ครูและนักเรียนต่างให้เกียรติกันบรรยากาศมันแบบว่าปลอดภัยครูไม่ทำให้เรารู้สึกว่าเราแย่จังเลยเราช่างเป็นนักเรียนที่โง่จิ้นดีเลยเราชอบเอาเราไปเปรียบกับเพื่อนหรือว่าเปล่าประกาศให้โลกนี้รู้ว่าฉันอ่อนภาษาไทยอะไรอย่างเงี้ยคือทำไมเวลาฉันเก่งวิชาอื่นไม่เห็นเปล่าประกาศให้โลกรู้บ้างแต่ว่าเวลาฉันอ่อนเรื่องอะไรอ่ะโลกรู้หมดเลยอะไรเงี้ยคือพระบรรยากาศมันเป็นแบบเนี้ยเราจะรู้สึกพอเข้ามาในภาษาไทยเราจะรู้สึกว่าผู้เรียนเนาะเราจะรู้สึกว่าตัวเราเล็กนิดเดียวอ่ะเราเรียนยังไงเราก็ไม่เรียนยังไงเราก็ไม่คงไม่ได้อ่ะเพราะมันถูกสะกดจิตตลอดเวลาเพราะเราอ่อนเรื่องนี้เราอ่อนเรื่องนี้เหมือนตอนเด็กๆอ่ะดิฉัน ทำการบ้านโดนแม่ตีประจำอ่ะวิชาคณิตศาสตร์อ่ะแม่ก็ตีแม่ก็หยิกทำไม่ได้สักทีอะไรอย่างเงี้ยนะคะทำการบ้านเคล้าน้ำตาประจำกับวิชานี้ก็หลอนตัวเองตลอดเวลาว่าตัวเองหัวคงไม่มาทางคณิตศาสตร์อะเพราะแม่บอกเสมอว่าเราอะอ่อนแย่กว่าน้องโง่กว่าน้องน้องเก่งกว่านะคณิตแต่น้องอะ2ขวบบวกเลขได้แล้วดูสิเนี่ยกี่ขวบแล้วยังทำไม่ได้คือถูกหลอนหล่อหลอมสะกดจิตตลอดเวลาว่าเราไม่มีความสามารถทางคณิตศาสตร์แล้วมันก็ติดเราติดเป็นทุกที่กับเราเลยนะคะว่าเราคงไม่เก่งคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์คงไม่ใช่ทางของเราเราไปทางอื่นดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่จริงๆมันอาจจะไม่ใช่อันเนี้ยบางทีผู้ใหญ่ก็เป็นคนจำแนกเด็กโดยเปิดเผยเกินไปบางครั้งที่ฉันไปนิเทศการสอนเนี่ยคุณครูความปรารถนาดีของครูอะเวลาครูสอนนะน้องข้าวหอมน้องข้าวหอมเป็นลูกหมอน้องข้าวหอมตอบได้คือบอกโปรไฟล์น้องข้าวหอมหมดแล้วดังนั้นน้องข้าวหอมตอบอะไรมาเพื่อนจะตอบตามเนาะอ้าวจุกเนี่ยนะเราต้องเห็นใจจุกหน่อยนะจุกอ่ะเขาเรียนช้าเขาอ่านทันไม่ค่อยทันเพื่อนแต่เราอ่ะต้องมีอะไรนะมีน้ำใจเราต้องช่วยเพื่อนคือเป่าประกาศให้ห้องรู้ว่าจุกเนี่ยเรียนช้านะเราต้องเห็นใจจุกจุกก็จะช้าอยู่อย่างนั้นแหละเพราะจุกถูกครูบอกแล้วว่าจุกเป็นคนเรียนช้าดังนั้นถ้าฉันเรียนช้าฉันไม่ผิดเพราะครูบอกเพื่อนแล้วไงว่าฉันเรียนช้าไงฉันจะเรียนเร็วไปทำไมอ่ะอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงเป็นความปรารถนาดีของครูนะโดยบริสุทธิ์ใจแต่มันเป็นการแบ่งเด็กอ่ะโดยไม่ได้ตั้งใจถ้าอาจารย์เคยอ่านบทความของการศึกษาฟินแลนด์เนาะเขาจะครูจะเก็บทุกอย่างข้อมูลของเด็กไว้ในใจอ่ะหรือคุยกันเองกับครูแต่พยายามทำให้เด็กทุกคนเชื่อว่าทุกคนเกิดมาแล้วแบบไอสไตน์บอกเลยเกิดมาด้วยอินเทลลิเจนซ์ที่ต่างกันจุกอ่านช้าแต่จุกวิ่งเร็วเวลามีอะไรที่จะต้องใช้ความเร็วจุกจะเป็นที่พึ่งของพวกเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือทุกคนมีข้อดีไงเราไม่จำเป็นต้องจำแนกเด็กของเราว่าเป็นเด็กอ่อนเด็กกลางเด็กเก่งให้เด็กรู้ว่าเขาอ่อนหรือกลางหรือเขาเก่งให้เขาอยู่ในห้องเรียนให้เขารู้ว่าทุกคนเก่งแต่มีความเก่งหรือความเชี่ยวชาญไม่เหมือนกันไอ้การประเมินว่าก่อนอ่อนกลางเก่งเก็บไว้กับครูไหมเพื่อที่ให้ครูเนี่ยไปหาวิธีการในการทำให้เขาอะเติมเต็มไอ้จุดที่เขายังไม่ดีอะค่ะให้เขาดีเท่าท่านเพื่อนอันนั้นเป็นอย่างนั้นน่าจะดีกว่าเรียนเชื่อว่าในหัวใจของผู้เรียนเนาะเพราะเราเองก็เคยเป็นผู้เรียนในขณะเดียวกันเราเป็นผู้สอนเนี่ยตอนเป็นผู้สอนเราอาจจะมองอีกมุมนึงด้วยเลนส์ของผู้ใหญ่มองแล้วอยากให้รู้ว่าเด็กเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ในหัวใจน้อยๆของผู้เรียนเนี่ยบางทีเขาก็ไม่ได้อยาก

0: นที่รู้จักในมุมที่มันแบบว่ายังไม่เท่าเทียมคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเรายิ่งสร้างแรงบันดาลใจหรือทำให้เขามั่นใจว่าวันนี้เขายังไม่ดีในเรื่องนี้แต่ถ้าเขาพยายามเขาจะดีขึ้นแต่เรื่องอื่นเขาดีแล้วเราก็ต้องฟีดแบคให้เขาภูมิใจในเรื่องที่เขาดีแล้วด้วยอันนี้คือ formative assessment คือทำให้ผู้เรียนอะค่ะพัฒนาในทุกมิติให้เป็นไปได้มากที่สุดพอมาวันนี้ถ้าท่านดูใน Facebook นะคะ เรียนโพสต์แผนการจัดการเรียนรู้ที่เป็นนั่งเสิร์ชมาเมื่อคืนมาจากของสำนักพิมพ์ 2-3 สำนักพิมพ์แต่ไม่มีของสสวทเลยแม้ว่าจะมีวิทย์คณิตเอาของชาวบ้านมาให้อาจารย์ประเมิน เรามี9กลุ่มแต่ดิฉันโพสต์ไว้ให้เนี่ยรู้สึกจะ11แผนนะคะแต่ว่ากลุ่มไหนอนุบาลกลุ่มนี้ใช่ไหมคะกลุ่มอนุบาลกลุ่มแรกเนาะดิฉันมี1แผนให้อาจารย์อยู่ในนั้นน่ะเรียกว่าแผนการจัดประสบการณ์ระดับอนุบาล2อยู่ใน Facebook นะคะก็ไม่ต้องเลือกกับใครแต่ว่า8กลุ่มที่นั่งอยู่ตรงเนี้ย8กลุ่มที่นั่งตรงเนี้ยอยากเลือกเองหรือว่ายังไงดีอาจารย์คราวนี้มีให้หลากหลายมากขึ้นนะทุกกลุ่มจะได้วิเคราะห์แผนนะคะแผนที่ดิฉันให้เป็นตัวอย่างอะแผนการจัดการเรียนรู้อาจารย์อยากเลือกกันเองหรือเราจะหมุนวงล้อดี วงล้อถ้าอย่างนั้นดิฉันหมุนวงล้อให้กลุ่มแล้วก็ให้กลุ่มเขาเลือกเนาะเพราะดิฉันไม่ได้ทำวงล้อแผนเอาไว้นะคะอาจารย์เห็นใน Facebook หรือยังดิฉันโพสต์แผนมาจำนวนหนึ่งเดี๋ยวนะคะแป๊บนึงนะคะกลุ่มอนุบาลไม่เกี่ยวเนาะเอาเป็นว่าดิฉันหมุนของดิฉันเองแล้วจะเดินไปที่กลุ่มนั้นให้เลือกกลุ่ม4 1 2 3 4เอาแผนอะไรดีคะเลือกไว้ยังในใจดูในเฟซยังคะมีวิทยาศาสตร์มีอะไรบ้างเนี่ยภาษาต่างประเทศภาษาอังกฤษมีอยู่2แผนมีม.1กับป.5มั้งคะมีสังคมศึกษามีพุทธศาสนามีประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์การงานอาชีพเทคโนโลยีด้วยการงานอาชีพนะคะกลุ่ม4เขาเลือกการงานอาชีพไปแล้วนะ จดไว้นะคะการงานอาชีพเนาะกลุ่ม12ไม่มีกลุ่ม12ไม่มี1บวก2เป็น3 1 2 3กลุ่ม3เอาอะไรดีคะ
1: เรามีสังคมอ่ะมีพุทธศาสนา
0: พุทธศาสนาปป6พุทธศาสนาป6นะคะไปแล้วนะพุทธศาสตร์ป6กลุ่ม5ค่ะอาจารย์เอาอะไรดีคะข้ามไปนะสลัดสิทธิ์เลือกวิทยาศาสตร์มีอยู่แผนเดียววิทย์ป .6 โอเควิทย์ป .6 ขอบคุณมากเลยนะเลือกวิทย์ให้เนี่ยคณิตไปแล้วการงานไปแล้วสังคมเรื่องการปกครองไปแล้วนะคะก็จะเหลือสังคมป .5 มีคนเอาไปยังสังคมป .5 นะคะป้าอีทสังคมป .5 เนาะโอเคกลุ่มครูสัญลักษณ์ล่ะคะเอาอะไรดีภาษาอังกฤษว่าแล้วแหละเอามออะไรปออะไรม .1 นะภาษาอังกฤษรู้สึกมี2แผนอะม .1 นะคะภาษาอังกฤษม .1 เนาะกลุ่มไหนยังไม่ได้บ้างเนี่ยเอาอะไรดีป .6 ภาษาไทยป .6 ได้ทุกกลุ่มแล้วเนาะได้ครบแล้วนะคะทุกคนจะได้แผนการจัดการเรียนรู้ของสำนักพิมพ์หนึ่งไปเดี๋ยวดิฉันจะให้เกณฑ์ในการประเมินนะคะซึ่งเกณฑ์น่ะมีหน้าตาเป็นแบบนี้เราลองประเมินดูซิว่าแผนการจัดการเรียนรู้ซึ่งเกณฑ์เดี๋ยวดิฉันจะโพสต์ให้ใน Facebook เช่นเดียวกันนะคะดูว่าในภาพรวมของแผนที่เราได้รับไปอะค่ะจอมันไม่ชัดนะแต่เดี๋ยวที่ท่านจะได้อยู่ใน Facebook ดูว่าเขียนได้ชัดเจนไหมภาพรวมนะคะอ่านเข้าใจง่ายหรือเปล่าแล้วก็ใช้ได้จริงในห้องเรียนไหมเหมาะสมกับผู้เรียนเหมาะสมกับผู้เรียนสมควรที่จะเลือกเอาไปสอนหรือเปล่านะคะแล้วก็มีการใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายเหมาะสมทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้จำนิทานได้ไหมนิทานปลาถ้าครูเล่าอย่างเดียวหรือโต้ตอบอย่างเดียวปลาน้อยเรียนไหมคะไม่เรียนเราบอกเองว่าหลักการข้อที่สองของปลาก็ของการเรียนรู้แบบปลาน้อย fish is fish ก็คือต้องกบต้องพยายามหาสื่อที่หลากหลายไม่ว่าจะด้วยภาพวิดีโอคือจากการฟังการดูการจับต้องการนู่นนั่นนี่ให้หลากหลายและเหมาะสมเพื่อช่วยให้ปลาเข้าใจดังนั้นเราต้องดูว่าแผนน่ะมีข้อ4ไหมคือช่วยให้ครูไม่เป็นครูกบหรือเปล่ามีการใช้สื่อที่หลากหลายไหมนะในเรื่องของส่วนต้นก็คือบทนำของแผนนะคะบทนำของการเรียนรู้อ่ะมีชื่อของแผนไหมแล้วสอดคล้องชื่อแผนน่ะสอดคล้องกับสิ่งที่จะเรียนหรือเปล่านะคะ มีรายการวัสดุอุปกรณ์สื่อไหมอันนี้คือส่วนต้นนะคะส่วนที่เป็นวัตถุประสงค์หรือจุดประสงค์การเรียนรู้ของแผนลองดูซิว่าเขาใช้คำกริยาที่วัดได้ไหมหรือใช้รวมๆแบบถูกต้องเหมาะสมอะไรอย่างเงี้ยนะคะการเขียนจุดประสงค์อ่ะเขียนด้วยคำกริยาที่แสดงพฤติกรรมหรือสมรรถนะของผู้เรียนหรือเปล่าชัดเจนสอดคล้องกับหลักสูตรหรือไม่เข้าใจง่ายไหมเพราะเขียนโดยคนอื่นไงเราอ่ะเข้าใจไหมนะคะนำไปสู่ learning outcome หรือผลลัพธ์ปลายทางที่ผู้เรียนที่หลักสูตรกำหนดไว้หรือเปล่าหรือตัวชี้วัดกำหนดไว้หรือเปล่านะคะซึ่งอาจารย์อาจจะต้องเปิดถ้าไม่แน่ใจเพราะว่าเราเลือกแผนที่ไม่ตรงกับอาจจะไม่ตรงกับวิชาหรือสิ่งที่เราเคยรับผิดชอบก็ต้องเปิดหลักสูตรแกนกลาง51นะคะอยู่ในอินเทอร์เน็ตมีแต่ยังไงเดี๋ยวฉันจะหาวิธีแชร์ให้บน Facebook นะคะเพียง PDF ไฟล์การนำเข้าสู่เรื่องที่จะเรียนการสอนเนี่ยมันจะเหมือนแบ่งเป็น3องค์อ่ะองค์แรกคือองค์เปิดม่านopen ช่วงเปิดม่านเนี่ยมีการกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนอย่างสมเหตุสมผลไหมบางทีกระตุ้นความสนใจนะอาจารย์มาถึงอ้าวนักเรียนวันนี้ครูจะสอนมุกนี้ฉันเคยเล่นแล้วก๊อกก๊อกก๊อกสอนอะไรทายซิครูจะสอนเรื่องอะไรมาถึงเคาะโต๊ะเลยนะเสียงไม่ใช่ก๊อกก๊อกก๊อกมาถึงกระตุ้นความสนใจเด็กท้ายใหญ่เลยสอนเลขสอนเรื่องอะไรเลข1 2 3การนับไม่ใช่เสียงวิชาอะไรคะเสียงวิทยาศาสตร์ไม่ใช่ย้อมยังย้อมยังนักเรียนวันนี้ครูจะสอนภาษาไทยก๊กก๊กก๊ก3ก๊กเข้าไหมสนใจนะนักเรียนสนใจเนาะเข้าสมเหตุสมผลไหมสามก๊กอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้นะจ๊ะต้องดูเขามีการเปิดม่านสมเหตุสมผลไหมเมื่อวานเราเรียน active learning ใช่ป่ะต้องดูว่าช่วงเปิดม่านเนี่ยเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมเรียนรู้ตั้งคำถามหรือมีการ active ไหม นะคะอย่างแอคทีฟไหมหรือว่าครูแอคทีฟคนเดียวเด็กนั่งฟัง ช่วงการแสดงใหญ่ละหลักนะคะการดำเนินการสอนเนี่ยดูสิว่าเขาในแผนนะใช้เขียนแล้วให้เห็นกลวิธีเทคนิคการสอนหรือการเลือกกิจกรรมหรือตัวกิจกรรมในแผนนะคะสอดคล้องกับวัตถุประสงค์กลับไปที่วัตถุประสงค์เลยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่เขาเขียนไว้ตั้งแต่ต้นไหมคือกิจกรรมหรือนำไปสู่การเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์หรือเปล่านะคะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติอย่างมีส่วนร่วมและกระตือรือร้นอีกแล้วนิทานปลาหลักการข้อที่2ผู้เรียนต้องได้ลงมือปฏิบัติได้สัมผัสหรือได้ประสบการณ์ตรงถูกไหมแล้วเมื่อวานเราก็เรียน active learning ด้วยว่าต้องมีส่วนร่วมอ่ะทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการทำงานข้อนี้เลยดูซิว่าแผนเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าข้อ15ก็คือมีความสอดคล้องจำเป็นกับสิ่งที่ต้องรู้ไหมคือบางทีแผนดีมากเลยนะดีแต่ไม่อยู่ในหลักสูตรเกินหลักสูตรหรือไม่มีอยู่ในหลักสูตรแต่แผนดีแปลว่าไม่ need students need เนี่ยไม่ได้แปลว่านักเรียนอยากรู้นะไม่ใช่ want ไงแต่ need คือไม่รู้ไม่ได้จำเป็นต้องรู้ถ้าไม่รู้สอบไม่ได้ถ้าไม่รู้ไม่จบถ้าไม่รู้ไม่เป็นไปตามหลักสูตรถ้าไม่รู้ชีวิตนี้อยู่ไม่รอดนี่เรียกว่านี้จำเป็นไม่ใช่วอนไม่ใช่สิ่งที่เด็กอยากเรียนไม่ค่ะสอนตามความจำเป็นตามที่ความต้องการของนักเรียนนักเรียนไม่อยากเรียนตามเนี้ยค่ะนักเรียนอยากเรียนอันเนี้ยดิฉันก็เลยทำแผนอันนี้ไม่ใช่อันนั้นมันวอนนะคะนี้คือจำเป็นสอดคล้องกับความสนใจของผู้เรียนไหมก็คือสร้างความสนใจไหมล่ะทำให้ผู้เรียนอยากเรียนไหมเหมือนกิจกรรมบุพเพสันนิวาสก็ดีตามล่าหาหัวขโมย iPad ก็ดีคือมันเกิดความสนใจอะที่จะสืบเสาะค้นหาคำตอบนะคะแล้วผู้เรียนทำได้ไหมตรงกับวัยเขาไหมความสามารถเขาทำได้ไหมง่ายไปเปล่ายากไปหรือเปล่านะคะ ด้านเนื้อหามากหรือน้อยไปหรือเปล่านะคะแผนการจัดการเรียนรู้นั้นน่ะไม่ใช่แค่เล่นเกมแล้วสนุกแล้วจบไงมันจะต้องมีเนื้อหาที่เด็กได้เรียนถูกไหมเราก็ต้องวิเคราะห์ว่าเนื้อหาพอไหมมากน้อยไปหรือเปล่าเหมาะสมกับวัยและระดับชั้นที่แผนระบุไว้หรือเปล่านะคะสอดคล้องสำคัญเรียนเนี้ยข้อ17ทุกอย่างในแผนการจัดการเรียนรู้อาจารย์ต้องย้อนกลับไปเทียบตลอดเลยว่าเป็นไปตามหลักสูตรไหมและเป็นไปตามจุดประสงค์ของแผน

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLE ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1สื่อการเรียนการ

สอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สวัสดีค่ะอาจารย์จะมาสรุปเนื้อหาที่สำคัญของฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่างๆทางนิวเคลียร์นะคะซึ่งจะเกิดขึ้นที่นิวเคลียสของอะตอมค่ะเราอาจจะเรียกอะตอมว่านิวคลายได้นะคะเมื่อต้องการพูดถึงนิวเคลียสของอะตอมนะคะในเนื้อหาฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะจะประกอบไปด้วยหัวข้อที่สำคัญ5หัวข้อนะคะก็คืออนุภาคมูลฐานของอะตอมเสถียรภาพของนิวเคลียสกัมมันตภาพรังสีการสลายตัวของกัมมันตรังสีและปฏิกิริยานิวเคลียร์นะคะโดยจะเริ่มทบทวนเกี่ยวกับสัญลักษณ์ต่างๆกันก่อนนะคะสัญลักษณ์ของอะตอมหรือนิวคลายจะเหมือนกันค่ะโดยที่ x เนี่ยจะแทนชนิดของอะตอมหรือว่านิวคลายนะคะ a จะแทนเลขมวลซึ่งจะแสดงจำนวนโปรตอนและนิวตรอนนะคะส่วน z เนี่ยจะแทนเลขอะตอมซึ่งจะแสดงจำนวนโปรตอนนะคะแล้วก็ n แทนจำนวนนิวตรอนค่ะซึ่งสามารถคำนวณได้จากการนำค่า a ลบกับค่า z นะคะมาดูกันที่หัวข้อแรกค่ะอนุภาคมูลฐานของอะตอมนะคะจะประกอบไปด้วยโปรตอนค่ะสัญลักษณ์ก็คือ p นะคะมีประจุเป็นบวกค่ะแล้วก็นิวตรอนสัญลักษณ์ก็คือ n เป็นกลางทางไฟฟ้านะคะแล้วก็อิเล็กตรอนสัญลักษณ์ก็คือตัว e นะคะมีประจุเป็นลบค่ะจากข้างต้นนะคะจะเห็นได้ว่าอะตอมเนี่ยไม่ใช่ส่วนที่เล็กที่สุดของสสารแล้วนะคะเพราะว่าภายในอะตอมเนี่ยจะประกอบไปด้วยอนุภาคมูลฐานเหล่านี้ค่ะและเนื่องจากอนุภาคเหล่านี้นะคะมีขนาดเล็กมากนะคะจึงกำหนดหน่วยมวลฐานขึ้นมาใหม่คือ AMU นะคะโดย1 AMU เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 1.66 คูณ 10 ยกกำลังลบ 24 กรัมนะคะซึ่งจะสังเกตได้ว่ามวลของโปรตอนแล้วก็นิวตรอนเนี่ยจะมีขนาดใกล้เคียงกันนะคะซึ่งจะมีค่ามากกว่ามวลของอิเล็กตรอนค่ะดังนั้นนะคะอาจจะกล่าวได้ว่ามวลส่วนใหญ่ของอะตอมเนี่ยจะอยู่ที่นิวเคลียสค่ะต่อมาหัวข้อที่2นะคะเสถียรภาพของนิวเคลียสค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะมาทำความเข้าใจข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับนิวเคลียสกันก่อนนะคะโดยเราจะเรียกอนุภาคภายในนิวเคลียสเนี่ยค่ะว่านิวคลีออนนะคะซึ่งประกอบไปด้วยอนุภาคโปรตอนและนิวตรอนนะคะโดยการรวมกันของอนุภาคโปรตอนและนิวตรอนภายในนิวเคลียสนะคะจะส่งผลให้มีมวลบางส่วนหายไปค่ะเรียกว่ามวลพร่องนะคะและเมื่อเปลี่ยนมวลให้เป็นพลังงานนะคะโดยอาศัยทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์นะคะเราเรียกพลังงานนี้ว่าพลังงานยึดเหนี่ยวค่ะซึ่งทำหน้าที่ยึดนิวคลีออนในนิวเคลียสเข้าด้วยกันนะคะโดยเราสามารถคำนวณค่าพลังงานยึดเหนี่ยวได้จากผลคูณระหว่างมวลพร่องในหน่วย AMU นะคะกับ 931.5 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะดังสมการนะคะโดยพลังงานยึดเหนี่ยวที่คำนวณได้นะคะจะมีหน่วยเป็นเมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะในนิวคลีออนนะคะจะยึดกันด้วยแรงนิวเคลียร์ค่ะซึ่งเป็นแรงดึงดูดระยะสั้นนะคะเกิดระหว่างนิวคลีออนที่อยู่ติดกันเป็น

แรงที่ไม่ขึ้นอยู่กับประจุนะคะและมีขนาดมากกว่าแรงทางไฟฟ้าค่ะมาต่อกันที่ขนาดของนิวเคลียสนะคะเนื่องจากว่ามวลของอะตอมส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ที่นิวเคลียสภายในนิวเคลียสนะคะจึงมีความหนาแน่นสูงมากนะคะโดยทั่วไปเนี่ยมักจะอนุโลมให้เสมือนว่านิวเคลียสมีลักษณะเป็นทรงกลมนะคะที่มีความหนาแน่นคงที่จึงทำให้สามารถคำนวณขนาดของนิวเคลียสได้จากสมการนะคะ r เท่ากับ r 0คูณด้วย a ยกกำลัง1ส่วน3นะคะเมื่อ r 0เนี่ยคือค่าคงตัวรัศมีของนิวเคลียสค่ะมีค่าอยู่ระหว่าง 1.2 ถึง 1.4 เฟอร์มีนะคะจากนั้นนะคะเสถียรภาพของนิวเคลียสค่ะจะบอกได้ด้วยอัตราส่วนระหว่างพลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวคลีออนนะคะหรือว่า be ต่อ a นั่นเองค่ะโดยนิวคลายที่มีเสถียรภาพสูงสุดนะคะจะมีค่า BE ต่อ A เนี่ยเท่ากับ 8.8 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์นะคะซึ่งมีเลขเชิงมวลเท่ากับ56ค่ะซึ่งก็คือนิวคลายของเหล็กนั่นเองนะคะโดยเราจะเรียกนิวคลายที่มีเลขเชิงมวลอยู่ระหว่าง2ถึง209เนี่ยว่านิวคลายเสถียรนะคะซึ่งหมายถึงนิวคลายที่มีจำนวนนิวคลีออนส่งแรงกระทำซึ่งกันและกันพอดีนะคะทำให้เกิดความสมดุลภายในนิวเคลียสค่ะต่อมาหัวข้อที่3นะคะกัมมันตภาพรังสีเกิดจากนิวคลายที่ไม่เสถียรค่ะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับนิวคลายที่ไม่เสถียรก่อนนะคะซึ่งก็คือนิวคลายที่แรงกระทำระหว่างนิวคลีออนไม่สมดุลค่ะโดยแรงกระทำระหว่างนิวคลีออนเนี่ยจะมีด้วยกัน2ชนิดนะคะคือแรงทางไฟฟ้าแล้วก็แรงทางนิวเคลียร์แรงทางไฟฟ้าเนี่ยเป็นแรงกระทำระหว่างประจุภายในนิวเคลียสค่ะซึ่งประกอบไปด้วยประจุบวกเนื่องจากอนุภาคโปรตอนนะคะก็จะเกิดแรงผลักขึ้นภายในนิวเคลียสดังแสดงในภาพค่ะและแรงนิวเคลียร์นะคะเป็นแรงดึงดูดที่ไม่คำนึงถึงชนิดของประจุหรือเป็นแรงดึงดูดระยะสั้นที่มีขนาดสูงนั่นเองนะคะตามภาพเลยเมื่อแรงทั้งสองกระทำต่อกันไม่สมดุล นะคะก็จะส่งผลให้นิวคลายนั้นน่ะไม่เสถียร นะคะนอกจากนี้นะคะนิวคลายที่มีขนาดใหญ่หรือจำนวนโปรตอนต่อนิวตรอนมากหรือน้อยเกินไปนะคะก็จะส่งผลให้นิวคลายไม่เสถียรด้วยเช่นกันนะคะโดยนิวคลายที่ไม่เสถียรเนี่ยจะปรับตัวเพื่อให้เข้าสู่สภาวะสมดุลค่ะโดยการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของรังสีนิวเคลียร์นะคะเราเรียกนิวคลายที่ไม่เสถียรนี้ว่านิวคลายกัมมันตรังสีค่ะซึ่งปรากฏการที่นิวคลายกัมมันตรังสีแผ่รังสีออกมานะคะเราจะเรียกมันว่ากัมมันตภาพรังสีค่ะเป็นปรากฏการที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไม่ขึ้นอยู่กับสมบัติทางเคมีหรือทางกายภาพนะคะซึ่งรังสีนิวเคลียร์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทค่ะคือรังสีอนุภาคและรังสีแม่เหล็กไฟฟ้านะคะโดยรังสีอนุภาคเนี่ยเป็นรังสีที่ประกอบไปด้วยกลุ่มอนุภาคซึ่งสามารถวัดมวลของอนุภาคได้เช่นอนุภาคอัลฟาอนุภาคเบต้าเป็นต้นนะคะโดยอนุภาคอัลฟาเนี่ยคือนิวเคลียสของฮีเลียมค่ะประกอบไปด้วยอนุภาคโปรตอน2อนุภาคนิวตรอน2อนุภาคแล้วก็อิเล็กตรอน2อนุภาคนะคะส่วนอนุภาคเบต้าค่ะคืออนุภาคของอิเล็กตรอนดังแสดงในภาพนะคะจะเห็นได้ว่านะคะอนุภาคอัลฟาเนี่ยจะมีมวลมากกว่าอนุภาคเบต้านะคะจึงส่งผลต่ออำนาจทะลุทะลวงของรังสีทั้ง2ชนิดค่ะคืออนุภาคอัลฟาจะมีอำนาจทะลุทะลวงต่ำกว่าอนุภาคเบต้านะคะเนื่องจากว่ามันมีขนาดของมวลที่มากกว่านั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะรังสีนิวเคลียร์ยังแบ่งได้เป็นรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งเป็นรังสีที่มีสมบัติของคลื่นนะคะแล้วก็ไม่มีมวลได้แก่รังสีแกมมานะคะซึ่งรังสีแกมมาเนี่ยค่ะเป็นการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินของนิวคลายนะคะโดยไม่มีผลต่อเลขมวลและเลขอะตอมของนิวคลายก่อนและหลังการสลายตัวนะคะจากภาพค่ะเมื่อนิวคลายไม่เสถียรนะคะและเกิดการปลดปล่อยอนุภาคเบต้าออกมาแต่นิวคลายนั้นยังคงไม่เสถียรอยู่นะคะเนื่องจากว่ามีพลังงานส่วนเกินนะคะนิวคลายนี้ก็จะปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของรังสีแกมมาค่ะเพื่อปรับตัวให้เข้าสู่สภาวะสมดุล นะคะการปลดปล่อยรังสีในรูปอนุภาคหรือว่าพลังงานส่วนเกินเนี่ยจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะและจะหยุด

หรือจบลงเมื่อนิวคลายเหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่สภาวะสมดุลหรือกลายเป็นนิวคลายเสถียรนั่นเองค่ะและหากเปรียบเทียบอำนาจทะลุทะลวงของรังสีอัลฟาเบต้าแล้วก็แกมมานะคะเราจะพบว่ารังสีอัลฟาเนี่ยมีอำนาจทะลุทะลวงต่ำที่สุดและรังสีแกมมาเนี่ยจะมีอำนาจทะลุทะลวงสูงที่สุดเนื่องจากว่าเป็นพลังงานที่ไม่มีมวล นะคะต่อมาหัวข้อที่4นะคะการสลายตัวของกัมมันตรังสีค่ะเป็นปรากฏการณ์การสลายตัวที่เกิดขึ้นแบบสุ่มนะคะซึ่งไม่สามารถทำนายได้ว่านิวคลายกัมมันตรังสีใดจะสลายตัวเมื่อไหร่นะคะแต่สามารถคำนวณได้ว่ามีกี่อะตอมที่สลายตัวต่อ1หน่วยเวลานะคะโดยอัตราการสลายตัวของนิวคลายกัมมันตรังสีเนี่ยจะเรียกว่ากัมมันตภาพนะคะแทนด้วยสัญลักษณ์ A ดังสมการค่ะ A มีค่าเท่ากับ lambda n นะคะเมื่อ lambdaคือค่าคงตัวหรือค่าคงที่การสลายตัวนะคะและ n คือจำนวนอะตอมที่เวลา t ใดๆค่ะโดยสามารถคำนวณอะตอมของนิวคลายกัมมันตรังสีในช่วงเวลานั้นๆได้จากสมการ n เท่ากับ n 0 e ยกกำลังลบ lambda t นะคะหรือ n เท่ากับ n 0ส่วนด้วย2ยกกำลัง n นะคะเมื่อ n 0คือจำนวนอะตอมที่เวลาเริ่มต้นค่ะและn คือเวลา n เท่าของค่าครึ่งชีวิตนะคะเมื่อเวลา t ใดๆมีค่าเท่ากับจำนวนเท่าของค่าชีวิตคูณด้วย t ซึ่งคือค่าครึ่งชีวิตดังสมการนะคะค่าคงที่การสลายตัวเป็นค่าที่บ่งบอกถึงโอกาสการสลายตัวของนิวคลายกัมมันตรังสีใน1หน่วยเวลาสามารถคำนวณได้ดังสมการนะคะแลมด้าจะมีค่าเท่ากับ 0.693 หารด้วย t ซึ่งค่าคงที่การสลายตัวเนี่ยค่ะจะมีหน่วยเป็น1ต่อวินาทีนะคะและ t นะคะคือค่าครึ่งชีวิตค่ะจะมีหน่วยเป็นวินาทีนะคะซึ่งค่าครึ่งชีวิตเนี่ยหมายถึงระยะเวลาที่นิวคลายกัมมันตรังสีสลายตัวแล้วเหลือปริมาณครึ่งหนึ่งจากปริมาณเดิมดังภาพนะคะแกน y คือปริมาณความเข้มของรังสีเริ่มต้นในที่นี้มีค่าสูงสุดเท่ากับ1นะคะส่วนแกน x ก็คือระยะเวลาจากภาพนะคะเมื่อเวลาผ่านไปเท่ากับค่าครึ่งชีวิตปริมาณความเข้มของรังสีจะลดลงเหลือ1ส่วน2หรือครึ่งหนึ่งของปริมาณเริ่มต้นนั่นเองค่ะและเมื่อเวลาผ่านไป2เท่าของค่าครึ่งชีวิตนะคะปริมาณความเข้มของรังสีเนี่ยก็จะลดลงเหลือ1ส่วน4ของปริมาณเริ่มต้นหรือครึ่งหนึ่งของปริมาณ1ส่วน2นะคะความสัมพันธ์จะเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆค่ะจนนิวคลายกัมมันตรังสีนี้เนี่ยเข้าสู่สภาวะสมดุล นะคะสุดท้ายหัวข้อที่5นะคะปฏิกิริยานิวเคลียร์ค่ะคือกระบวนการที่นิวเคลียสเกิดการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบหรือว่าพลังงานนะคะซึ่งจะเป็นไปตามกฎ2ข้อนะคะก็คือผลรวมของเลขมวลก่อนและหลังการเกิดปฏิกิริยาจะต้องคงเดิมค่ะและผลรวมของเลขอะตอมก่อนและหลังการเกิดปฏิกิริยาจะต้องคงเดิมด้วยนะคะซึ่งสามารถเขียนเป็นปฏิกิริยาได้ดังสมการค่ะเมื่อ x เนี่ยคือนิวเคลียสก่อนเกิดปฏิกิริยานะคะแล้วก็ a เนี่ยคืออนุภาคที่เข้าทำปฏิกิริยาส่วน y ก็คือนิวเคลียสหลังเกิดปฏิกิริยานะคะแล้วก็ b เนี่ยก็คืออนุภาคที่ปล่อยออกมาหลังการเกิดปฏิกิริยานั่นเองค่ะปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่สำคัญนะคะจะมีด้วยกัน2ชนิดค่ะคือปฏิกิริยาฟิชชันกับปฏิกิริยาฟิวชันนะคะโดยปฏิกิริยาฟิชชันจะแบ่งเป็น2ประเภทด้วยกันค่ะคือเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็เป็นปฏิกิริยาที่เกิดจากการกระตุ้นนะคะตัวอย่างเช่นเมื่ออนุภาคนิวตรอนเข้าทำปฏิกิริยากับนิวคลายขนาดใหญ่จะส่งผลให้นิวคลายไม่เสถียรนะคะจึงแตกออกเป็นนิวคลายใหม่ค่ะที่มีมวลใกล้เคียงกันนะคะพร้อมกับให้พลังงานประมาณ200เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะต่อ1การเกิดปฏิกิริยานะคะดังภาพเลยนะคะแล้วก็ปฏิกิริยาที่2นะคะคือปฏิกิริยาฟิวชันค่ะเป็นปฏิกิริยาที่ทำให้นิวคลายขนาดเล็กนะคะหลอมรวมเป็นนิวคลายใหม่ค่ะที่มีขนาดใหญ่ขึ้นซึ่งการเกิดปฏิกิริยาอันนี้นะคะต้องใช้พลังงานสูงมากในการเกิดปฏิกิริยานะคะก็จะสังเกตได้ตามภาพเลยนะคะเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะก็หมดลงแล้วขอให้นักเรียนทุกคนฝึกทำโจทย์เยอะๆนะคะ

0: การจัดการเรียนการสอนศิลปะนั้นหากเน้นทักษะการปฏิบัติมากเกินไปอาจทำให้นักเรียนขาดการพัฒนาทางความคิดได้ดังนั้นครูสมเกตใจเมืองจากโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินจังหวัดสุรินทร์จึงจัดให้มีการเรียนรู้ศิลปะที่เสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์โดยผ่านสื่อการเรียนการสอนที่ผลิตขึ้นเองเช่นการนำหุ่นลวดมาแสดงลักษณะท่าทางต่างๆของมนุษย์หรือการสร้างฉากที่ทำให้เห็นระยะของวัตถุที่อยู่ใกล้ๆเพื่อเรียนรู้วิธีการเขียนภาพให้มีมิติทั้งหมดนี้จึงทำให้นักเรียนมีความรู้ในพื้นฐานจนนำไปสู่การสร้างสรรค์งานศิลปะได้เป็นอย่างดี
1: อุปสรรคที่ทำให้การเรียนรู้ศิลปะไม่ประสบผลสำเร็จส่วนหนึ่งนั้นก็มาจากการสอนของครูสอนโดยที่ไม่พัฒนาทักษะการคิดของนักเรียนพอถึงชั่วโมงศิลปะมาก็ให้นักเรียนไปเขียนรูปทิวทัศน์บ้างรูปดอกไม้บ้างรูปสัตว์บ้างโดยที่นักเรียนไม่มีทักษะพื้นฐานเลยมันก็ทำให้ขาดทักษะพื้นฐานพอนักเรียนขาดทักษะพื้นฐานนักเรียนก็ไม่สามารถที่จะเขียน

0: รูปได้นักเรียนก็เกิดความเบื่อหน่ายว่ามันเป็นสิ่งที่ยากเย็นสำหรับเขาก็เลยคิดหาวิธีการที่จะมาทำให้นักเรียนได้มีความสนุกได้คิดทักษะในการคิดด้วยเพราะว่าศิลปะเราส่งเสริมในการคิดเชิงสร้างสรรค์นะครับ
1: นักเรียนทุกคนทำความเคารพ
2: สวัสดีค่ะ
3: ครูมีอะไรให้นักเรียนดูนะอันนี้เป็นภาพทิวทัศน์ธรรมดาใช่ไหมครับภาพทิวทัศน์ธรรมดานะครับงานศิลปะมันเกี่ยวข้องยังไงกับธรรมชาตินะครับทัศนธาตุที่ทางศิลปะที่มาเกี่ยวข้องก็คือเรื่องของเส้นนะครับเช่นตรงนี้นะครับเส้นที่มาเกี่ยวข้องเห็นไหมภาพที่จะมีชีวิตที่สมบูรณ์จะต้องมีชีวิตของคนและสัตว์เข้าไปเกี่ยวข้องเห็นไหมเมื่อนักเรียนสร้างภาพขึ้นมาสร้างจินตนาการขึ้นมาธรรมชาติคือพื้นฐานในการที่เรานำไปคิดสร้างสรรค์ต่อ
0: หลังจากนักเรียนเข้าใจเรื่องของเส้นเรื่องของธรรมชาติคร่าวๆที่มันสัมพันธ์กันสอดคล้องกันแล้วทำยังไงมาคิดอีกทีว่าทำยังไงจะให้เส้นนั้นมีชีวิตได้ก็คิดว่าชีวิตเรานี่แหละที่จะเป็นสิ่งที่แทนเส้นเหล่านี้ได้ก็เลยลองให้เด็กทำท่าทางอะไรต่างๆดู
3: ลองทำท่าน
4: ักมวยสิ
3: ทำท่านักมวยทำท่าอายเขินสิก้มเก็บของก้มเก็บของกางแขนออกครับกางแขนออกเวลานักเรียนจะไปเขียนภาพคนเนี่ยนะเนี่ยหัวกะโหลกเนี่ยเป็นสัดส่วนที่เหมาะสมที่สุดนะครับกับหัวลงมาอย่างนี้เป็นความกว้างของอะไรครับของไหล่กลับมาทางนี้เป็นความกว้างของไหล่ทางนี้นะครับให้มันสมส่วนกับกะโหลกตรงนี้นะครับเวลาบางคนเนี่ยไปเขียนเนี่ยไหล่กว้างใช่ไหมครับไหล่กว้างหรือไหล่แคบไปนะครับเอาสัดส่วนง่ายๆเนี่ยลงมานะครับ
0: พอดูเด็กทำท่าทางแล้วทำยังไงเด็กก็ยังไม่เข้าใจเท่าไหร่ก็เลยคิดสร้างสื่อตัวนี้ขึ้นมาก็คือสื่อขดลวดนะฮะจำลองในเรื่องของโครงสร้างของมนุษย์สามารถปรับท่าทางต่างๆได้ทำไปทำมามันมีชีวิตเด็กนักเรียนชอบลักษณะท่าทางอะไรต่างๆเขาก็สามารถจินตนาการไปตามที่เขาคิดนะครับ
3: กระดูกของคนเนี่ยจะเป็นลักษณะนี้นักเรียนเป็นโครงสร้างแอคชั่นแบบนี้แอคชั่นแอคชั่นสวัสดีครับถ้าหากว่าเราอารมณ์เศร้าเนี่ยเราบีบรวดมันขึ้นมาฮ่ามันเศร้าไหมนักเรียนไม่เศร้านะครับทำยังไงเส้นนี้มันจะเศร้าลงโค้งลงคอตกไงเรียนคอตกเห็นไหมคอตกไหมนี่เศร้าแล้วอารมณ์เศร้าไหมครับ
2: เศร้า
3: สอดคล้องตามอารมณ์เส้นให้ความรู้สึกหลากหลายเพราะฉะนั้นเราจะนำไปใช้ในการสร้างสรรค์งานศิลปะต่อไปนะครับเดี๋ยวนะครับนักเรียนเดี๋ยวครูจะแจกหุ่นลวดนะครับเสร็จแล้วให้นักเรียนไปเขียนลักษณะท่าทางของหุ่นลักษณะท่าทางอารมณ์10ท่าทาง10อารมณ์นะครับ
0: เนี่ยที่ครูทำเครื่องหมายไว้ให้เนี่ยนี่มันเป็นสรีระของเราที่เรานี่มันจะดัดไปด้านหลังไม่ได้นะอย่าฝืนธรรมชาตินะครับ
5: หันหัวแล
6: ้
5: ว
6: เริ่มขาแล้วที่แบบนี
7: ้มาหันข้าง
0: สำหรับผลที่เกิดจากการทดลองใช้ขดลวดนะฮะเด็กเข้าใจในเรื่องของทัศนธาตุที่เกี่ยวกับเส้นมากขึ้นสามารถเขาจะนำเส้นเนี่ยไปใช้ในการสร้างสรรค์งานศิลปะได้มันสื่อออกมาทางด้านอารมณ์ความรู้สึกได
8: ้ภาพแรกเป็นมีความสุขนะคะคือยิ้มเยาะกับใส่กระโดดรถเต้นอะไรประมาณนี้นะคะตัวที่สองเป็นตัวหุ่นเล่นกีตาร์นะคะเป็นอาการระบายอารมณ์นะคะ
9: ภาพที่8เป็นความรู้สึกเศร้าที่แฟนจากไปก็เอาภาพมากอดที่หน้าอกแล้วก็ร้องไห้ภาพที่9ก็เป็นภาพดีใจร้องเพลงสนุกสนาน
10: ภาพที่8เป็นท่าเดินหรือวิ่งแบบอารมณ์ดีครับภาพที่9เป็นท่าบอกความรักครับแล้วท่าที่10

0: ป็นท่าส่งจูบให้ครับ
1: ก็หลังจากที่นักเรียนได้ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะของเส้นที่แสดงอารมณ์ต่างๆแล้วเราก็จะมาพูดถึงว่าชีวิตคนเนี่ยมันไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวนะมันมีสังคมมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่มันรวมกลุ่มกันอยู่เราก็ไปพูดถึงธรรมชาตินะพูดถึงธรรมชาติเนี่ยปกติแล้วนักเรียนระดับนี้นี่จะเขียนภาพขาดระยะคือไม่มีระยะเขายังคิดทับซ้อนไม่ได้ก็คิดภาพซ้อนภาพไม่ได้สาธิตก็แล้วทำยังไงก็แล้วเด็กยังไม่รู้จักซ้อนภาพเราก็เลยคิดค้นมาทำยังไงนักเรียนจะเข้าใจมากขึ้นก็เลยผลิตสื่อในเรื่องของแผ่นใสที่ภาพหลายภาพมาซ้อนกันนักเรียนดูภาพนี้นะครับภาพนี้เป็นภาพอะไรใครทราบบ้างภาพป่าไม้อยู่ใกล้หรืออยู่ไกลครับถ้าเขียนมาอยู่ไกลตรงนี้มีฉากเดียวเขาเรียกว่าฉากไกลระยะไกลครูเอาระยะกลางเข้ามาภาพสมบูรณ์ขึ้นไหมครับสมบูรณ์ขึ้นนะครับนักเรียนดูตรงนี้อีกนะครับครูเอาฉากที่3เข้าไปเป็นไงครับสมบูรณ์ขึ้นไหมครับแต่ครูว่ามันขาดอะไรไปสักอย่างนึงขาดอะไรครับขาดสิ่งมีชีวิตครูเพิ่มตัวนี้เข้าไปทําให้ภาพนี้มีอะไรขึ้นครับมีชีวิตขึ้นเห็นไหมมีชีวิตขึ้นแล้วนะครับหลังจากที่นักเรียนรู้ว่าฉากแต่ละฉากเนี่ยควรจะเขียนยังไงนักเรียนก็เอาทั้งสองสิ่งเนี่ยมารวมกันทั้งสองสิ่งก็คือภาพคนที่เป็นขดลวดที่เป็นลักษณะท่าทางต่างๆถ้านักเรียนเขียนภาพสนุกสนานอยู่ในทะเลนักเรียนก็จะฉายภาพฉากชีวิตของเขาที่อยู่ในทะเลออกมาให้เราเห็นได้ครูมีคำถามเป็นภาพนะภาพที่1 2และ3เป็นอะไรเอ่ย
2: เป็นความแห้งแล้งในอุทกภัยค่ะ
1: เกิดความแห้งแล้งอุทกภัยตบมือให้เพื่อนด้วยครับภาพฉากชีวิตเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเคยให้นักเรียนเนี่ยเขียนภาพเดียวภาพใหญ่เขาแยกไม่ออกเขาแยกแยะไม่ได้ว่าอะไรเป็นเหตุเป็นผลนักเรียนเข้าใจไหมครับที่เป็นเหตุเป็นผลตรงนี้เข้าใจไหมครับเมื่อนักเรียนเข้าใจแล้วนะครับครูจะให้นักเรียนทดสอบความคิดดูว่าในการนำเอาเรื่องเส้นเรื่องของชีวิตที่เราเขียนเส้นเนี่ยมาประกอบฉากดูสินะครับด้วยเป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกัน
3: ภาพที่2ก็จะทำเกี่ยวกับเก็บขยะภาพแรกก็จะ
4: ทำเป็นขยะแล้วภาพนี้ก็สะอาดลง
5: ขั้นตอนมาสุดท้ายเขาเดินมาหาต่อแต่ปรากฏว่าต้นไม้ทุกต้นโดนตัดหมดเอาไหม
6: เนื้อแห้งเลย
1: มีระยะไหมครับระยะมีไหมนี่ไกลภูเขาใหญ่นะไกลกลางแล้วก็ไกลมีคนอยู่สองคนแค่นี้เหรอเอาอีกสักคนได้ไหมถ้าอยู่ตรงกลางมันก็ต้องเล็กกว่าตรงนี้ใช่ไหมครับกำลังก้มเก็บขยะมันก็จะได้ชีวิตชีวามากขึ้นฉากแต่ละฉากที่เราเอามารวมกันเนี่ยมันเป็นบทสรุปอันนี้สำคัญมากคือว่าเราได้อะไรบ้างเราก็สำหรับตัวครูก็จะได้แยกแยะออกว่านักเรียนคิดเป็นไหมคิดเป็นเหตุเป็นผลเป็นไหมอันนี้คือจุดมุ่งหมายสูงสุดการเรียนศิลปะคือความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นทักษะศิลปะที่ชัดเจนที่สุดก็คือนักเรียนก็สามารถที่จะสื่อภาพที่เป็นมิติได้นักเรียนก็จะเขียนคนที่มีลักษณะแสดงอารมณ์ท่าทางต่างๆแต่สูงสุดก็คือนักเรียนสามารถมีองค์ความรู้ที่สามารถจะไปพัฒนาทักษะชีวิตของแกได้คิดอย่างเป็นระบบไหนขอชมผลงานของกลุ่มแรกก่อนเชิญกลุ่มนี้นะครับกลุ่มนี้ออกมา
7: สวัสดีค่ะดิฉันเป็นตัวแทนจากกลุ่ม3จะมานำเสนอเรื่องเลิฟโลกนะคะ

0: 1จะเป็นภาพเกี่ยวกับสนามหญ้าแห่งหนึ่งที่มีแต่ขยะแต่บังเอิญมีคนผ่านมาก็ช่วยกันเก็บกวาดให้ดูสะอาดขึ้นส่วนภาพที่2ก็จะเป็นหลังจากที่เก็บขยะเสร็จแล้วก็จะช่วยกันปลูกต้นไม้ให้มันมีสีสันมากขึ้นนะคะส่วนภาพสุดท้ายนี้จะเป็นภาพที่เรารวมพลังกันช่วยกันปกป้องโลกให้โลกมีความสดชื่นเป็นสีเขียวแล้วก็ไม่ทำให้โลกร้อนด้วยค่ะ
1: ตายายได้บอกว่าการตัดไม้ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนชายคนนั้นเกิดความสำนึกผิดจึงนำต้นไม้มาปลูกเพิ่มป่าจึงอุดมสมบูรณ์อีกครั้งครับ
2: เด็กๆได้คิดไอเดียขึ้นคือการมาช่วยกันปลูกป่าสามัคคีการปลูกป่าสามัคคีคือการรวมหมู่คณะนะคะการรวมหมู่คณะพาเพื่อนๆมาปลูกป่าไม่นานนั้นก็ได้เกิดต้นไม้ที่ใหญ่ขึ้นนะคะที่อุดมสมบูรณ์แล้วก็ให้ร่มเย็นแก่เด็กๆค่ะ
3: ขุนลวดดีค่ะมันสามารถมีชีวิตมันเหมือนกับคนอย่างเงี้ยค่ะมันมีชีวิตได้มันทำให้เราทำงานแล้วเข้าใจได้ง่ายอย่างเงี้ยค่ะวันนี้ที่ได้มาครูสมเกตก็คือชอบตอนที่ทำกิจกรรมกับเพื่อนอย่างเงี้ยค่ะตอนออกไปนำเสนอหน้าห้องอย่างเงี้ยค่ะชอบมาก
2: ทัศนธาตุที่คุณครูนำมาให้ดูนะคะจะเกี่ยวกับเรื่องขุนลวดที่คุณครูแสดงท่าทางเรื่องราวต่างๆอย่างเช่นเศร้าดีใจให้เกิดอารมณ์ให้พวกหนูคิดตามไปด้วยค่ะ
4: ก็ตอนที่ว่าให้เราว่าแบบเป็นการ์ตูนสามฉากค่ะว่าให้มันเป็นเหตุเป็นผลยังไงเป็นแบบจากเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องเนี้ยแล้วก็มันทำให้เรารู้สึกว่าสามารถคิดอะไรหลายๆอย่างได้ค่ะแค่ในสามช่องอะค่ะ
5: ศิลปะเนี่ยมันเป็นเรื่องใกล้ตัวศิลปะมันคือชีวิตของเราเพราะฉะนั้นนี่เราอย่าสอนแต่ทักษะอย่างเดียวทักษะในการปฏิบัติงานเราก็ควรที่จะสอนในเรื่องของการคิดวิเคราะห์สร้างสรรค์ด้วยเพราะว่าศิลปะนี่แตกแยกจากชีวิตไม่ได้ตราบใดที่เรายังมีชีวิตอยู่นั่นแหละคืองานศิลปะ

0: การนำสีอีกสีหนึ่งมาผสมกับอีกสีหนึ่งก็จะมีสีที่แตกต่างจากเดิม
1: ศิลปะก็ให้ว่าเกี่ยวกับเรื่องพวกประเพณีความเป็นอยู่ของคนไทย
2: รูปเลขาคณิตมีสามเหลี่ยมวงกลมสี่เหลี่ยมมาประกอบเป็นภาพค่ะ
3: ส่วนมากครูจะให้เขาแมปปิ้งออกมาว่าเรื่องที่เขาจะวาดเนี่ยวาดเรื่องอะไรหรือจะปั้นดินน้ำมันก็เหมือนกัน
4: เด็กเขาก็จะสื่อออกมาเป็นรูปภาพวิถีชีวิตรากฐานของเราขนบธรรมเนียมประเพณีอะไรเงี้ยนะคะซึ่งอยู่ในท้องถิ่น
0: เป็นศิลปะที่เราจินตนาการขึ้นเองโดยฝีมือของเราเองที่มันแตกต่างจากในปัจจุบัน
5: สิ่งที่แตกต่างจากการเรียนในห้องเรียน
6: ก็ที่ทำนอกกระดาษนะครับเพราะว่ามันทำอะไรได้มากกว่าแล้วก็น่าสนใจมากกว่าม
1: ันเป็นการเอาวัสดุธรรมชาติหรือวัสดุเหลือใช้มาสร้างเป็นงานศิลปะ
2: งานศิลปะแบบว่าศิลปะกับคณิตศาสตร์ค่ะเป็นภาพแบบนูนขึ้นมาทำให้เหมือนมีภาพเป็นมิติค่ะ
7: โลกในอนาคตและสัตว์ในจินตนาการครับ
8: รักโลกสีเขียวค่ะก็คือว่าเราวาดรูปโลกตรงกลางเสร็จแล้วเอาเศษใบไม้มาทำเป็นต้นไม้แล้วก็เอาก้านไม้เสียบลูกชิ้นที่ไม่ใช้อ่ะเอามาทำเป็นโคนต้นไม้ต้นนั้นเสร็จแล้วก็เอาถุงพลาสติกมาแล้วก็เอาสีช็อคสีแดงมากากบาทว่าเราไม่ต้องการ

0: ลาสติกเราต้องการถุงผ้า
1: คิดกล้าทำในวันนี้ขอท้าให้นักเรียนได้ทดลองสร้างสรรค์ศิลปะแนวใหม่ที่ไม่เคยพบในห้องเรียนมาก่อนโดยเริ่มจากนักเรียนชั้นประถมที่จะมาทำงานศิลปะโดยไม่ใช้สีและไม่ใช้สมุดวาดเขียนแต่จุดประกายให้นักเรียนลองหยิบจับสิ่งของเหลือใช้รอบตัวมาสร้างสรรค์แทนจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันเลยค่ะ
2: วันนี้เราจะมาประดิษฐ์สิ่งของที่จะประดิษฐ์เนี่ยนะที่จะทำโดยกระดาษและการ์ดบอร์ดการ์ดบอร์ดก็คือกระดาษแข็งวัสดุที่ทำด้วยกระดาษเป็นศิลปะเราจะแจกเด็กๆกระดาษคนละแผ่นเป็นกระดาษรีไซเคิลเพื่อให้สอดคล้องกับงานของเราวันนี้เราจะทำเรื่องกันหมดเลยเวลาเราเขียนเนี่ยเบี้ยวยังไงก็ได้ตัวเล็กๆนะมือจะโผล่มายังไงก็ได้นะมือนะขานี่มันก็จะน่ารักเวลาเราไปเขียนเองเนี่ยเรามาดั้งประดิษฐ์ประดอยหลังจากเรารู้แล้วว่ามันมีอะไรต่างกันเนี่ยเราจะประดิษฐ์ประดอยของเราเองนะนะมาทำลวดลายทำให้ภาพไม่จืดนะแปะด้วยกระดาษให้มันเลยออกมาอย่างนี้นะนี่พอแปะว่ามันจะออกมานอกกระดาษอย่างนี้มันยิ่งเท่ลูกเขาขายไอเดียกันรู้ป่ะวิชาเนี่ยขายความคิดสร้างสรรค์นะเจออะไรใหม่ๆทำเลย
1: ตอนนี้น้องๆแต่ละกลุ่มก็ลงมือสร้างสรรค์ประดิษฐ์ผลงานศิลปะกันอย่างตั้งใจซึ่งนักเรียนแต่ละคนก็จะมีไอเดียเก๋ๆเล่าเรื่องราวของชิ้นงานแตกต่างกันไปเมื่อทำเสร็จแล้วผลงานที่มีความน่าสนใจดูสะดุดตาก็จะถูกคัดเลือกให้มานำเสนอแนวคิดหน้าชั้นเรียนต่อไปค่ะ
2: นี่อันนี้เป็นแมวอันนี้เป็นหมาใช่ป่ะพอเขาทำแมวเสร็จเขามาทำหมาพอทำหมาเสร็จเขามีไอเดียว่าจะต้องมีกล้องถ่ายรูปไปถ่ายหมาทำไมต้องไปถ่ายหมาเพราะอะไรหมามันน่าสนใจอะไร
3: เป็นเพื่อนกันสนิทกันแล้วมาเที่ยวด้วยกัน
2: อ้าวเราคิดอะไรยังไงทำไมถึงทำสองตัวนี้มาติดกัน
4: มันมีหมาอยู่ในบ้านตัวหนึ่ง ไปเจอแมวแล้วก็ชอบแมวก็เลยชวนไปเดินเล่นที่สวนแล้วก็รักกัน
2: ก็ตัวคนเนี่ยแต่ว่าใส่เสื้อผ้าเหมือนกันเอามาเชื่อมต่อจากการ์ตูนแล้วก็ทำให้ตัวเป็นรูปเป็นร่างได้พอดูรวมๆปั๊บมีไอเดียแล้วรูปเนี้ยการโอเคขอบคุณมากนะครับ
5: มีหมาตัวหนึ่งพาแมวไปกินข้าวที่หน้าบ้านแล้วนกก็ยังไม่มีเพื่อนเล่นก็เลยขอมาเล่นด้วย
2: เด็กๆ เวลาเด็กคิดเนี่ยเขาจะคิดได้หลังจากเขาทำเสร็จแล้วนะเวลาครูดูครูว่าเอ๊ะใครที่มีไอเดียอะไรที่มันแปลกๆไม่เหมือนคนอื่นพอสำเร็จงานก็คือว่าการวางสีการวางเรื่องนะขอบคุณมากนะครับ
6: หมาเป็นเพื่อนกับแมว
7: ไปปิกนิกกัน
6: แล้วเขาสองคนจะสองตัวจะไปปิกนิกกันและเขาก็เต้นโชว์ค่ะแล้วก็มีคนมาดู
2: โอเคเลยสนุกสนานใช้สีสันได้งดงามนะทำให้ดูภาพแล้วมันหวานๆน่ารักนะเป็นวัยรุ่นดีขอบคุณมากนะครับตบมือให้เพื่อนหน่อย
1: ต่อไปเรามาดูนักเรียนชั้นมัธยมจากโรงเรียนวัดน้อยนพคุณว่าจะนำสิ่งรอบตัวอะไรมาสร้างสรรค์งานศิลปะและจะเป็นศิลปะที่ฉีกกรอบอย่างไรนั้นไปชมกันเลย
8: พี่ชื่อคิวนะครับมาจากมหาวิทยาลัยลาดกระบังก็พี่มาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ภาควิชาวิจิตรศิลป์ก็คือกับเรียนพวกศิลปะทั่วไปใช่ไหมครับคือวันนี้พี่จะมาสอนน้องๆทำงานศิลปะที่มันมีความสัมพันธ์กับพื้นที่หรือว่าสภาพแวดล้อมต่างๆจะให้น้องๆออกไปที่บริเวณรอบนอกโรงเรียนแล้วก็อาจจะหยิบจับวัสดุหรือว่าอะไรบางอย่างเช่นใบไม้หรือว่าก้อนหินหรือว่าอาจจะเจอขวดนมขวดน้ำแล้วแต่น้องใช้จินตนาการของตัวเองเลยนะสร้างสรรค์ออกมาอาจจะเป็นงานสองมิติก็คือคล้ายๆกับเราวาดรูปลงบนพื้นก็เดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวพี่จะแจกกระดาษให้น้องๆลองสเก็ตผลงานคร่าวๆของเราดู
1: ตอนนี้นักเรียนแต่ละกลุ่มก็เริ่มร่างไอเดียลงบนกระดาษและวางแผนต่อว่าจะใช้วัสดุอะไรมาสร้างสรรค์ผลงาน โดยผลงานของน้องๆแต่ละกลุ่มก็จะมีเป็ดหรือแนวคิดที่ว่าอยากให้งานออกมาเป็นแบบไหนหรือมีคุณค่าต่อผู้ชมอย่างไรเริ่มอยากรู้แล้วล่ะค่ะว่าแต่ละกลุ่มจะมีแนวคิดอะไรกันบ้างไปชมกันเลย
8: ใช้สถานที่ไหนของบริเวณโรงเรียนบ้างครับ
3: ก็ใช้บริเวณของวัดน้อยนพคุณนี่แหละค่ะในการหาสิ่งวัตถุที่ต้องการมาทำเป็นรูปแบบของศิลปะที่คิดไว้ตั้งแต่ต้นคือรูปนกโดยใช้ใบไม้ประมาณหลายๆสีในการทำให้สวยผสมของสีนกให้สวยยิ่งขึ้นแล้วก็ใช้โครงไม้ที่คล้ายๆกับโครงนกที่ร่างไว้ให้เป็นตัวแบบที่ออกเป็นรูปนกเนี่ยค่ะ
8: ทำไมถึงทำอยากทำรูปเม่นครับ
7: สามารถทำได้อุปกรณ์ที่มีอยู่ก็สามารถทำเป็นรูปเม่นหรือว่าตัวเม่นได
8: ้กลุ่มนี้ทำเป็นรูปอะไรครับ
9: รูปพระพุทธรูปครับ
8: รูปพระพุทธรูปเราใช้วัสดุอะไร
9: ส่วนมากจะเป็นพวกใบไม้มากกว่าดังนั้นพระพุทธรูปที่เราทำมาจะอยู่ในรูปแบบของงานใบไม้มากกว่า
8: แล้วทำไมถึงทำเป็นรูปพระพุทธรูปครับ
9: ก็เมื่อทุกคนเดินเข้าไปในวัดสิ่งที่เห็นเป็นสิ่งแรกคือองค์พระพุทธรูปที่ตั้งอยู่ดังนั้นเมื่อเราเดินเข้าไปเราก็เห็นพระพุทธรูปเราจึงคิดอยากจะทำพระพุทธรูปขึ้นมา
10: วันนี้ก็คิดว่าอุปกรณ์มันน่าจะมีเยอะกว่านี้แต่ที่มันมีอยู่แค่นี
9: ้ซึ่งดอกสีชมพูกับดอกสีขาวเราจะไปทำสลับเป็นกลีบบัวใช่ทะลุแล้วส่วนสีเหลืองตรงนี้เราจะทำเป็นเหมือนทองผ้าเหลืองที่ทิ้งขยะของบริเวณวัดซึ่งเขาจะเก็บพวกพุ่มหนีพวกดอกไม้ที่ใช้จากการสับสนมาทิ้ง
11: เดี๋ยวจะไปเอาตะกร้ามาทำเป็นหัวแล้วก็ดอกเบิร์ดออฟพาราไดซ์เอามาทำเป็นหงอนส่วนต้นไอ้ส่วนตัวเนี่ยใช้ใบต้นมะพร้าวเอามาทำเป็นตัวสีเขียวแล้วก็เดี๋ยวส่วนดอกไม้ทำเป็นปีกใส่ยังไงสวยๆเลย
7: ลีลาวดีแห้งเนี้ยครับก็คือจะมาทำเป็นตัวของต้นบนต้นไม้อะครับก็คือแล้วก็จะมีกิ่งไม้แห้งแล้วก็เป็นไม้แห้งหลักสีครับปั้นมาเป็นตัวเม่นเพื่อที่จะทำให้มันเป็นรูปเป็นร่างก็จะมีตามพื้นตรงส่วนแล้วก็ตามใต้โคนต้นไม้ต่าง
9: ๆใช้น้ำครับเพราะเมื่อเราเทน้ำลงไปมันจะทำให้วัสดุที่เรานำมาทำมันมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นแล้วเมื่อเราพัดมาจะวัสดุที่เรามาทำมันจะไม่สามารถอยู่ได้ครับ

0: ของไก่นะคะคือส่วนปลายงอนกับปลายปากนี่คือการเริ่มต้นของการเกิดของคนค่ะเกิดมาที่ปลายงอนคืออาจจะเกิดมาเป็นคนรวยหรือคือส่วนปลายปากนี่คือเป็นการเกิดมาของคนจนเดินทางลงมาเรื่อยๆจนถึงคอไก่คือเส้นทางของคนแต่ละชีวิตที่สู้มาตั้งแต่เกิดจนเรื่อยๆขึ้นมาถ้าบางคนเลือกเส้นทางผิดอาจลงไปที่ขาไก่ส่วนพระอาทิตย์นี่คืออุปสรรคของงานแต่ละอย่างที่เดินทางตั้งแต่ปลายปากจนถึงปลายหางค่ะ
1: ชื่อผลงานว่าอะไรครับ
2: อะไรอยู่ในทุ่งหญ้าครับ
1: ทำไมคิดชื่อนี้ครับ
2: เพราะว่าก็คือสะท้อนถึงจินตนาการของผู้ดูนะคะว่าจะมองเห็นอะไรในคือในชิ้นงานนี้ว่ามันมีอะไรบ้างแล้วก็ว่าตัวที่คือตัวที่แบบว่าเป็นเป้าของงานก็คือตัวอะไรก็คือแสดงให้เห็นว่าใช้ไหวพริบของดูครับว่ามันจะรู้ไหมว่าสิ่งนั้นมันคืออะไร
1: มันอยากให้คนดูมีส่วนร่วมงานด้วยสนุกไปกับงานด้วยว่างั้นกลุ่มนี้นี่ชื่องานว่าอะไรครับ
3: ซึ้งในพระธรรมคร
1: ับ แล้วคอนเซ็ปต์งานเป็นไงบ้างครับ
3: คอนเซ็ปต์งานคือก็นึกถึงเมื่อแรกเกิดคนทุกคนนั้นย่อมมีพิธีศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องดังนั้นเมื่อคนแรกเกิดขึ้นมาสิ่งแรกที่คนได้พบเหมือนกันคือพระพุทธรูปดังนั้นเราได้ทำพระพุทธรูปขึ้นมาซึ่งพระพุทธรูปของเราแสดงให้เห็นหลายสิ่งหลายอย่างที่พระองค์ทรงตรัสสอนไว้เช่นดอกบัวใต้ฐานของพระองค์ซึ่งพระองค์ทรงตรัสไว้ว่าดอกบัวสี่เราซึ่งได้สั่งสอนมนุษยชนมากมายซึ่งได้แก่บัวใต้ตมบัวใต้น้ำบัวปริ่มน้ำและบัวผลน้ำ

0: ก็คือได้แรงบันดาลใจคือสีสันที่สวยงามยิ่งขึ้นแล้วก็ความหลากหลายของการใช้วัสดุอุปกรณ์ในการทำนะครับแล้วก็การไม่จำเจกับการทำงานบนแผ่นกระดาษเพียงอย่างเดียวครับ
1: ก็คือว่าทุกกลุ่มก็สร้างงานของตัวเองมาดีก็แล้วแต่ไอเดียของแต่ละคนค่ะศิลปะวันนี้นะคะได้เยอะมากมายว่าจะเป็นความรู้การใช้นำวัสดุตามธรรมชาติที่เรามีอยู่แล้วในท้องถิ่นของเรามาทำให้เกิดงานแล้วเกิดความสวยงามอย่างสูงสุดค่ะ
2: จากที่สังเกตเนี่ยเด็กหลายคนยังเหมือนกับว่าอยู่ในระเบียบในกฎเกณฑ์เก่าอยู่กว่าจะให้เขาคลายเนี่ยเราต้องอธิบายซ้ำแล้วซ้ำอีกอย่างครั้งนี้เราบอกว่าเราต้องการให้ภาพมันอิสระนะเป็นเรื่องความคิดเราจะแสดงอะไรก็ได้อะไรเงี้ยให้มันรู้สึกมันสนุกสนานเด็กก็จะเริ่มค่อยๆ คลายตัวซึ่งการเรียนศิลปะเนี่ยมันจะเกิดจากการเรียนรู้จากคนโน้นคนนี้มันจะต้องสื่อสารกันอยู่เรื่อยๆ
3: คือศิลปะสายพันธุ์ใหม่เนี่ยคือความก้าวหน้ามันก็ต้องมีไปเรื่อยๆอย่างนี้เด็กจะทำได้หลากหลายมีดินน้ำมันมีเศษวัสดุมีพิมพ์ภาพมีอะไรที่ไม่ซ้ำซากจำเจ
4: แปลกใหม่กับน้องๆกับคุณครูกับพี่ๆที่เข้ามาให้ความรู้เขาแล้วก็อยากให้เป็นอย่างนี้ค่ะเพราะว่าลำพังครูในโรงเรียนเนี่ยการขาดแคลนครูก็สูงอยู่แล้วนะคะ
5: สรุปผลลัพธ์กล้าคิดกล้าทำในวันนี้ทำให้เรารู้ว่าการจุดประกายไอเดียศิลปะครั้งนี้สามารถต่อยอดเป็นผลงานศิลปะแบบต่างๆที่ไม่เคยทำในห้องเรียนมาก่อนเพียงแค่ว่าเรากล้าที่จะหยิบสิ่งของต่างๆรอบตัวมาสร้างสรรค์เป็นงานศิลปะได้หรือไม่ไม่จำเป็นต้องซื้อหาหรือเสียเงินมากมายที่สำคัญยังทำให้เราเห็นมุมมองแปลกใหม่ในงานศิลปะของนักเรียนอีกด้วยค่ะ

0: การเรียนศิลปะใครๆก็นึกว่าง่ายแต่เมื่อลงมือทำแล้วจึงรู้สึกว่าเป็นเรื่องยากคุณครูอวยชัยจินวันจึงศิลปะโดยการนำนิทานมาเล่าและสอดแทรกด้วยสาระความรู้ทางศิลปะเพื่อให้นักเรียนเข้าใจทฤษฎีอย่างง่ายๆและลงมือทำตามได้แบบสบาย
1: ๆเรานี่ก็ภูมิใจไม่เบาเหมือนกันเราเป็นบุคคลที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยจักรวาลรู้ไหมว่าความใหญ่ของเราเนี่ยใหญ่กว่าโลกถึง14เท่าเราคือดาวอะไร
2: ดาว
1: พฤหัสครับ เราคือดาวพฤหัสเราเป็นบุคคลที่โตที่สุดในระบบสุริยจักรวาล
3: เรื่องดาวระยะไกลๆก็เห็นว่ากล่องนี้จริงๆมันเกิดระยะด้วยอัตโนมัติอยู่แล้วก็คือกล่องมีความลึกข้างหน้านั่นคือใกล้ข้างในก็คือไกลแต่นี่พอเราใส่ดวงดาวเล็กๆจุดๆไว้นั่นคือลึกไกลสุดแต่พอเราดาวอีกดวงไปวางไอ้ระบบสุริยะไปวางปุ๊บมันก็กลายเป็นระยะกลางขึ้นมาไอ้ดวงดาวที่อยู่ข้างหน้าอย่างเช่นดาวพฤหัสอยู่ข้างหน้านั่นคือระยะใกล้ใกล้กลางไกล
1: การครั้งหนึ่งนานมามีชาวนาผู้น่าสงสารนาของเขาแห้งแล้งกันดารฝนไม่ตกมานานเจ้านาเศร้าใจหยดน้ำฝนผู้แสนใจดีมองลงมาที่ชาวนาทันใด
4: เฮ้ พวกเราเดินชาวนาคนนั้นสินาของเขาแห้งผากไม่มีน้ำเลยสักหยดหนึ่งมาพวกเรากระโดดไปช่วยชาวนากันดีกว่า
1: คนกระโดดกระโดดลงจากฟ้าลงมาช่วยชาวนาให้ชาวนามีข้าวกินสู้สู้สู้ซาซาซาให้ชาวนามีข้าวกินเพราะหยดน้ำฝนน้อยผู้กล้าหาญ
3: เจตนาอันดับแรกก็คือนำเข้าสู่บทเรียนการนำเข้าสู่เรียนเราจะนำด้วยการเล่าเรื่องราวที่เราไปเที่ยวมาหรือเราจะเล่านิทานขึ้นมาก็ได้เพื่อดึงจุดสนใจก่อนดึงจุดสนใจให้เด็กเขาสนใจเราก่อนพอเด็กสนใจเราปุ๊บจริงๆในเรื่องชนานั้นก็เห็นชัดแล้วว่าเรื่องระยะใกล้กลางไกลในเรื่องของฉากตั้งแต่ตอนแรกกล่องเปล่าๆก็กล่องเดิมนั่นแหละแต่ถ้าหากว่าเปิดข้างหลังปุ๊บมันก็จะเป็นท้องฟ้าเป็นสีฟ้าที่ไล่ระยะไล่น้ำหนักจะพ่นสีแบบข้างล่างอ่อนข้างบนเข้มนั่นคือระยะไกลไอ้กล่องดำๆข้างหน้าคือระยะใกล้แต่ระยะใกล้พอเราสนต้นไม้มาใส่แทนค่าก็เป็นระยะขึ้นมาทีนี้พอตรงกลางเราเอากระท่อมของชาวนาไปวางปั๊บมันก็กลายเป็นระยะใกล้กลางไกลขึ้นมาการเรียนการสอนศิลปะโดยเอานิทานเข้ามาใช้มันช่วยเหลือกันมันเกื้อกูลกันในหลายๆเรื่องบางทีเอาเราสร้างเรื่องขึ้นมาสร้างคอนเซปต์ขึ้นมาเพื่อให้เด็กเข้าใจคอนเซปต์ทำงานศิลปะมันต้องมีคอนเซปต์พอมีคอนเซปต์มันก็ผูกเกี่ยวโยงกับศิลปะกับนิทานโยงกันไปโยงกันมากลายเป็นเรื่องดีไป
5: ก็สนุกครับอาจารย์มีอุปกรณ์อย่างกล่องนิทานครับให้เรารู้ถึงระยะรู้ถึงสีแสงเงาอะไรอย่างเงี้ยครับผม
1: ครูเอานิทานหยดน้ำฝนน้อยผู้กล้าหาญเข้ามานำในเรื่องของการเขียนภาพทิวทัศน์นักเรียนดูนะครับนี่คือหลักของการเขียนภาพทิวทัศน์ขั้นตอนลงไม้กาวก่อนถ้าเข้มมันจะใกล้อ่อนก็จะไกลในลักษณะของท้องฟ้าตรงนี้นะครับจะเห็นว่าน้ำหนักท้องฟ้าเนี่ยอ่อนกับเข้มน้ำหนักไม่เท่ากันสังเกตดูต้นไม้นี้กับต้นไม้นี้ทำไมขนาดถึงต่างกันเพราะว่ามันเป็นหลักของอะไรที่เราเคยเรียนไปแล้วเปอร์สเปกติใช่ไหมใกล้ใหญ่ไกลเป็นไรครับใกล้ใหญ่ไกลเล็กนี่คือลักษณะการจำง่าย
3: ๆในเรื่องของการเรียนการศิลปะหลายคนมองว่าเป็นเรื่องที่ง่ายใครก็สอนได้เด็กวาดรูปไปจริงๆแล้วเป็นการเข้าใจผิดเพราะศิลปะมันไม่ใช่การวาดรูปอย่างเดียวมันเป็นเรื่องของการคิดในเรื่องของจินตนาการมากนะครับทีนี้นิทานก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดจินตนาการเกิดความคิดกว้างออกไปอีกในโลกของจินตนาการ
1: เราจะเริ่มผสมสีเราก็ใช้สีขาวทั้งเรียนเราก็ใช้สีดำแค่นิดเดียวนะครับผสมเพื่อให้เป็นน้ำหนักหนึ่งก่อน1 2 3นะครับไกลก่อนสีอ่อนนะครับแล้วต่อไปเราก็ผสมสีให้เข้มขึ้นกว่าเดิมนิดหนึ่งโดยเพิ่มสีดำมากกว่าเก่านะครับตรงช่วงที่จะเกลี่ยหรือจะให้มันเข้าหากันหรือให้มันซอฟกันเนี่ยตรงนี้สำคัญครูจะใช้ ผู้กันที่เปียกนะครับไม่แห้งเกินไปเกลี่ยตรงนี้นะครับปัดเข้าหากันมันจะกลืนซอฟกันโดยอัตโนมัติทีนี้ครูจะผสมสีให้เข้มกว่าเดิมแต่ไม่ถึงกับดำนะครับอย่าให้ดำเราก็ลงเลยเห็นไหมต้องลงเร็วๆนิดหนึ่งเพราะว่าถ้าหากว่าสีเก่ามันแห้งการเกลี่ยหรือการซอฟเข้าหากันก็จะลำบากต่อไปเขียนข้างล่างก็ค่อยๆเข้มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับยิ่งใกล้น้ำหนักก็ยิ่งเข้มขึ้น
3: ทีนี้ขั้นตอนการสอนก็จะส่วนใหญ่ก็จะเริ่มไปตามสเต็ปทีละขั้นทีละขั้นเพื่อให้ทุกคนเดินพร้อมกันไปได้ถ้าหากว่าเราไม่ไปตามสเต็ปปั้งอยู่ดีๆอยากให้เด็กเป็นศิลปินเลยมันไม่มีทางเป็นไปได้ผมเนี่ยพยายามทำให้เด็กทุกคนทำได้เด็กจะได้มีกำลังใจว่าทุกคนทำงานศิลปะได้
1: เห็นไหมมันก็จะเรียบไปให้สุดไปเลยให้เลยไปเลยนั่นแหละบนสุดไล่ลงไปได้ไปพอละโอเคนะรอให้แห้งเดี๋ยวสร้างเรื่องทีนี้ขั้นตอนต่อไปนักเรียนครับอันนี้ครูเขียนภูเขาระยะไกลนะครับการเขียนลักษณะนี้ครูต้องการให้เอาสีเข้มทับสีอ่อนก่อนในการวางเรื่องระยะอันนี้ระยะไกลสุดสีอ่อนๆแต่ต้องเข้มกว่าแบ็คกราวด์ทีนี้สีเดิมนี่แหละใช้สีดำผสมเพิ่มเข้าไปอีกนิดหนึ่งให้มันเข้มกว่าอันเก่าแล้วก็ระยะจากเส้นนี้ออกมาห่างมานิดหนึ่งมันก็จะเป็นภูเขาที่ใกล้เข้ามาครูจะใช้สีเข้มขึ้นมาอีกที่จะเขียนภูเขาลูกใกล้สุดเกิดระยะแล้วนะครับทิวทัศน์ต้องมีระยะด้วยใกล้กลางไกลนี่คือเรื่องระยะที่เพิ่มขึ้นมาเอาลงมือเลยลงมือเลยเราจะได้เห็นความสวยทันตาเลยบางครั้งถ้าเราเขียนแล้วลองถอยมาดูนะครับลอง

0: ดึงมาให้สุดมือก็ได้มันจะโฟกัสทำให้เห็นภาพเราชัดว่าสวยไม่สวยนะครับถ้าเราอยู่ใกล้ตาเกินไปบางทีมันก็มองไม่ออก
1: ก็รู้สึกชอบครับแล้วก็สนุกมากๆเลยตอนแรกๆที่เรียนศิลปะก็รู้สึกว่ามันยากเกินไปสำหรับความสามารถของผมเพราะว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบศิลปะอยู่แล้วครับแต่ว่าพออาจารย์ใช้เทคนิคการสอนที่เป็นการเล่าเรื่องประกอบด้วยแล้วก็ใช้เทคนิคที่ทำให้ดูก่อนก็ทำให้รู้สึกว่าเข้าใจมากขึ้นแล้วก็ทำได้ง่ายขึ้นอาจจะมีบางครั้งที่อาจารย์สอนแล้วก็รู้สึกว่ามันยากจนเกินไปแต่ว่าลองทำดูแล้วจริงๆไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลย
0: เดี๋ยวเรามาเริ่มตรงนี้อีกขั้นตอนหนึ่งนะครับในการเขียนต้นไม้จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องง่ายแต่ยากยากตรงที่ว่าการจับผู้กันเห็นไหมกดปุ๊บผู้กันเนี่ยพอกดปุ๊บมันจะใหญ่พอเรายกมือขึ้นมามันก็บอลถ้ามือเราแผ่วเบาต้นไม้เราก็จะมีลีลาก็จะมีฟีลลิ่งครูจะเขียนจากไกลๆใส่เงานิดนึงพอห่างออกมามันก็สูงขึ้นไปตามลำดับระยะเนี่ยมันเป็นหลอกตาทำให้พื้นที่นี้กว้างขึ้นไปครูจะใส่ทางให้มันดูลึกเข้าไปอีกอ่ะลองลงมือทำนะครับลองดูว่าต้นไม้ของเราจะได้ขนาดไหนตรงนี้โอเคแล้วทำด้วยความเข้าใจนี่ถือว่าจบนะฮะถือว่าจบแล้วก็ใช้ได้ที่แต่เราต้องการให้สวยก็ต้องถ้าฝึกเขียนเล่นบ่อยๆมันก็จะง่ายมากเลยสำหรับที่รูปต้นไม้ครั้งแรกสุดเป็นการเขียนภาพทิวทัศน์เรื่องระยะที่ง่ายที่สุดเพราะว่าเขาผิดนิดก็ไม่เป็นไรก้อนหินบิดก็เป็นก้อนหินต้นไม้จะบิดจะเบี้ยวก็เป็นต้นไม้เราก็ให้กำลังใจก็ได้ถ้าหากว่าเขาทำถูกต้องในเรื่องของน้ำหนักสว่างกลางเข้มนั่นคือเสริมกำลังใจให้กับเขานั้นทำงานชิ้นแรกต้องให้เขาทำได้แล้วทำได้ดีทำได้สวยเขาจะพอใจและเขาอยากจะทำงานชิ้นต่อไป
2: หลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้พื้นฐานเรื่องระยะแล้วคุณครูก็สอนให้นักเรียนได้คิดสร้างสรรค์ผลงานของตัวเองโดยใช้ความรู้เรื่องระยะใกล้ๆมาสร้างเป็นผลงานและส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักคิดสร้างสรรค์งานศิลปะของตัวเองได้อย่างเต็มที
3: ่เมื่อเขามั่นใจในเรื่องทิวทัศน์เขาเข้าใจเรื่องระยะแล้วเขามีความมั่นใจมาระดับหนึ่งแล้วทีนี้เขาจะเดินต่อแล้วเดินต่อในขั้นที่สองเขาจะเดินได้อย่างมั่นคงโดยเอารูปทรงรูปทรงอย่างง่ายที่สุดให้เขามาวางแล้วก็สร้างจินตนาการจินตนาการเกิดขึ้นจากการเริ่มต้นจากไหนประสบการณ์ที่เราผ่านพบมาแล้วก็มาบวกกับเรื่องราวรูปทรงที่เราวางแล้วก็ค่อยๆต่อเนื่องไปทีนิดพอเห็นคิดต่อจินตนาการก็จะเกิดปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆคือเราสะสมไปทีนิดในเรื่องประสบการณ์ทุกคนจะมีจินตนาการของตัวเองถ้าหากว่าเริ่มต้นจากจุดเล็กๆค่อยๆขยายไปทีละนิดทีนิด
2: คุณครูให้อิสระนักเรียนอย่างเต็มที่ในการออกแบบภาพวาดเรื่องระยะโดยใช้ความรู้เรื่องรูปทรงแสงและเงาเข้ามาประกอบเพื่อให้เห็นระยะใกล้ๆชัดเจนมากยิ่งขึ้น
0: เอาละครับนักเรียนวันนี้ก็ให้มาลองมาคุยดูนะครับลองมาคุยดูในโลกจินตนาการที่ตั้งแต่เริ่มต้นที่เราเริ่มต้นวันนี้ว่าไปหยุดอยู่ตรงไหนในเรื่องของจินตนาการว่าได้ไปแค่ไหนเราได้ก้าวเดินไปหรือยังแต่กูเชื่อว่าได้ก้าวเดินไปแล้วใครเห็นของเราไปในรูปแบบไหนก็พูดไปตามความคิดไม่มีคำว่าผิด
4: ค่ะจากภาพนี้นะคะก็เป็นการจินตนาการจากสิ่งที่อาจารย์กำหนดให้คือการนำรูปทรงธรรมดาเนี่ยมาดัดแปลงให้มันดูไม่ธรรมดาจากภาพเนี่ยอันนี้คิดถึงพุดดิ้งแล้วก็มีเยลลี่ตรงกลางก็เลยวาดออกมาเป็นอาคารที่มีสัญลักษณ์เป็นเยลลี่ข้างบนโดยไม่ต้องคำนึงว่าความเป็นจริงแล้วเนี่ยรูปทรงเนี่ยมันจะต้องเป็นสี่เหลี่ยมเป็นตึกสูงที่เราเห็นบ่อยๆมันจะเป็นตึกวงกลมก็ได้แล้วแต่เราตามจินตนาการ
5: ภาพนี้ก็เกิดจากการนำรูปทรงต่างๆนะคะมาสร้างเป็นตึกที่มีรูปทรงที่แตกต่างจากตึกทั่วๆไปและได้กำหนดระยะความใกล้ไกลแล้วก็แสงว่าแถบไหนสว่างแถบไหนมืดนะคะ
0: ครับนักเรียนสำหรับวันนี้ในการ

0: การสร้างเรื่องราวด้วยสีโปสเตอร์ในเรื่องของระยะและรูปทรงแสงเงาสองเรื่องที่เราสามารถเอาไปสร้างจินตนาการในรูปแบบของงานศิลปะในรูปแบบของการเขียนสีโปสเตอร์เบื้องต้นด้วยขาวดำสำหรับวันนี้ยอดเยี่ยมครับ
1: ประโยชน์ที่จะได้รับเขา

ีก็จะโยงใยให้เขาใช้กับชีวิตประจำวันตลอดเวลาเลยหรือจากนั้นในเรื่องการเรียนการสอนทุกวิชาเขาสามารถไปใช้พรีเซนต์ได้หรือทำปกพอร์ตโฟลิโอหรือการดีไซน์คิดแบบที่จะสร้างพอร์ตโฟลิโอของเขาหรือจะนำเข้าสู่ในการทำอาชีพต่างๆของเขาซึ่งจะโยงใยตลอดเวลาในเรื่องของตรงนี้ที่ศิลปะมันอยู่ใกล้ตัวเขามากๆในทุกวันนะครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 นและทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ในหลายๆสังคมเด็กถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเป็นเสมือนสมบัติของพ่อและแม่เรื่องของเด็กจึงเป็นเรื่องในครอบครัวแล้วแต่ว่าพ่อกับแม่จะจัดการอย่างไรเด็กจึงเป็นเพียงผู้ซึ่งกำลังจะกลายเป็นผู้ใหญ่และเพราะความเป็นเด็กจึงมักไม่ค่อยได้รับการยอมรับในขณะที่ผู้ใหญ่มักจะกล่าวกันว่าเด็กคืออนาคตของชาติซึ่งในความเป็นจริงแล้วเด็กทุกคนควรได้รับความรักและความเอาใจใส่จากพ่อแม่ผู้ปกครองและผู้ใหญ่ในสังคมนะคะจากความคิดที่ว่าการพัฒนาเด็กอย่างเหมาะสมมีความสำคัญต่ออนาคตของสังคมผู้ที่เล็งเห็นความสำคัญของเด็กจึงได้ให้สัตยาบันลงนามในสนธิสัญญาที่รู้จักกันในนามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กเพื่อเป็นรากฐานที่สำคัญในการรับรองว่าจะปกป้องและคุ้มครองเด็ก
1: สิทธิเด็กเป็นสิทธิของเด็กทุกคนที่มีติดตัวมาตั้งแต่เกิดหากจะทำอะไรเกี่ยวกับเด็กจะต้องคำนึงถึงสิทธิเด็กและยึดหลักประโยชน์สูงสุดของเด็กนะคะ
0: สิทธิเด็กเป็นสิทธิสากลและสิทธิเด็ดขาดจะคุ้มครองเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีจุดประสงค์สำคัญคือมีไว้เพื่อให้เด็กรักษาผลประโยชน์ของตนเองและนำไปสู่การพัฒนาเด็กทั้งร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาให้เจริญเติบโตรอบด้านและไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นคนจนคนรวยเด็กกำพร้าคนพิการเพื่อให้เด็กทุกคนเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ
1: ดังนั้นเด็กๆจึงควรรู้จักสิทธิของตัวเองและควรรักษาปกป้องไว้สิทธิเด็กมีกี่ข้อมีอะไรบ้างจึงควรทราบไว้นะคะ
0: อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กมีสาระสำคัญมุ่งคุ้มครองสิทธิ4ประการของเด็กได้แก่สิทธิในการอยู่รอด

0: สิทธิในการได้รับการปกป้องคุ้มครองสิทธิในการพัฒนาและสิทธิในการมีส่วนร่วมและการแสดงออก 1. สิทธิในการอยู่รอดเช่นเด็กทุกคนมีสิทธิได้รับปัจจัยพื้นฐานต่อการดำรงชีวิตเช่นอาหารที่มีคุณค่าและเพียงพอมีบ้านอยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรครวมถึงสิทธิในการมีชื่อและสัญชาติ 2. สิทธิในการได้รับการปกป้องคุ้มครองได้รับการปกป้องคุ้มครองจากการถูกทารุณกรรมเอาเปรียบทางเพศการใช้แรงงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือการพัฒนาของร่างกายสมองและจิตใจของเด็กการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ
1: น้องมิ้นลูก
2: คะ
1: หนูมีการบ้านไหม
2: มีค่ะ
1: หนูเลิกเล่นเกมได้แล้วนะลูกทำการบ้านได้แล้วนะเดี๋ยวพ่อมานะลูก
2: โอเคค่ะ
1: จ้า

0: น้องมิ้นหนูทำการบ้านเสร็จแล้วเหรอลูก
1: ยังไม
0: ่ได้ทำยังไม่ได้ทำทำไมหนูไม่ทำลูกมันเป็นหน้าที่ที่หนูต้องทำนะอ่ะเอาไอแพดมาคืนพ่อก่อนมาทำการบ้านให้เสร็จเลยแล้วค่อยเล่นโอเคไหมทำตั้งใจทำแล้วลูก
2: ถึงแม้ว่าเด็กมีสิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองจากการถูกทารุณกรรมแต่เด็กก็สามารถถูกทำโทษได้หากทำผิดกฎระเบียบหรือเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้แต่การลงโทษนั้นต้องไม่ใช่การทุบตีกักขังหรือการทารุณทางจิตใจเช่นการดุด่าตะคอกประจานการล่วงละเมิดทางเพศและการใช้แรงงานเด็กจนเกินความจำเป็นการล่วงละเมิดทางเพศออนไลน์หรือ Sexual Cyber เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่พบบ่อยในปัจจุบันเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยและถ้าเป็นเด็กแล้วยิ่งเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงนะคะการล่วงละเมิดทางเพศออนไลน์อาจมาในลักษณะการชวนเด็กพูดคุยเรื่องทางเพศการวิพากษ์วิจารณ์รูปร่างการดูภาพส่วนตัวที่เกี่ยวกับเพศการเสนอเงินให้หรืออาจล่อลวงเพื่อนำไปสู่การทำอนาจารได้ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยและปกป้องสิทธิของเด็กหากเด็กๆ เจอสถานการณ์แบบนี้จะต้องไม่บอกข้อมูลส่วนตัวให้กับคนแปลกหน้าหรือคนที่ไม่รู้จักหรือไม่ตอบโต้และปฏิเสธการเชิญชวนทุกอย่างปิดการสนทนาทันทีหรือบอกผู้ปกครองและคนใกล้ชิดด้วยนะคะ 3. สิทธิในการพัฒนาสิทธิที่จะได้เล่นและพักผ่อนได้รับการกล่อมเกลาจิตใจเด็กทุกคนมีสิทธิ์ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน12ปีคือตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โดยรัฐจะต้องจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมมีคุณภาพและไม่เก็บค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิทธิ์ที่เด็กจะพัฒนาสติปัญญาและนับถือศาสนาด้วย 4. สิทธิในการมีส่วนร่วมและการแสดงออกในฐานะของการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเด็กมีสิทธิที่จะแสดงออกทางความคิดและการกระทำรวมทั้งโอกาสที่จะเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆของสังคมเช่นการร่วมกิจกรรมกีฬาสีในโรงเรียนสิทธิในการเลือกหัวหน้าห้องสิทธิในการเข้าร่วมงานประเพณีและมีส่วนร่วมตัดสินใจในครอบครัวโรงเรียนและชุมชนจะเห็นได้ว่าเด็กทุกคนมีสิทธิอันชอบธรรมที่ได้รับการคุ้มครองไว้แต่เราเองก็ต้องรู้จักคิดและรักษาสิทธินั้นไว้ด้วยรวมทั้งไม่ไปละเมิดสิทธิของใครและอย่าให้ใครมาละเมิดสิทธิของเราด้วยนะคะตัวอย่างละเมิดสิทธิมนุษยชนรวมไปถึงอาจมีความผิดตามกฎหมายคุ้มครองเด็กด้วยเช่นกรณีที่ผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองถ่ายภาพลูกหลานถูกกลั่นแกล้งการกระทำความรุนแรงหรือการประจานความผิดของเด็กแล้วเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์หรือส่งต่อจนคนอื่นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้การทำเช่นนี้ถือเป็นการทำร้ายจิตใจเด็กทำให้เด็กเกิดความหวาดกลัวรวมทั้งอาจเป็นดาบสองคมเกิดความเสี่ยงในการใช้ชีวิตของเด็ก

0: จากกลุ่มมิจฉาชีพดังนั้นผู้ปกครองจึงควรมีขอบเขตและระมัดระวังแต่ถ้าเป็นพฤติกรรมในเชิงบวกหรือเรื่องที่สร้างสรรค์ของเด็กก็สามารถเผยแพร่เพื่อเป็นกำลังใจให้เด็กได้หรือในกรณีที่มีพฤติกรรมความรุนแรงการบูลลี่กันระหว่างกลุ่มเพื่อนเช่นการนำภาพตลกของเพื่อนไปเผยแพร่และแชร์ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตทำให้เพื่อนเกิดความอับอาย
1: เฮ้ยแกดูรูปนี้ดิฉันว่าฉันจะโพสต์รูปนี้ลงเฟซบุ๊กนะดูดิดูหน้าคิตตี้ดิ
2: ตลกเนาะตลกมากเลยอ่ะดีโพสต์เลย
1: โอ้น่าจะได้ยอดไลค์เยอะด้วยดูดิ
2: ตลกมาก
3: นี่พวกเธอทำอะไรกันหร
2: ออ๋อพอดีว่าฉันอาจจะโพสต์รูปคิตตี้ดูสิตลกมากเลย
3: นี่เธอโพสต์ไม่ได้นะเธอต้องถามคิตตี้ก่อนไม่งั้นน่ะจะเป็นการละเมิดสิทธิของเพื่อนนะ
1: เออจริงด้วยอ่ะ
2: อ๋อจริงด้วย
0: รับรู้และเข้าใจเรื่องสิทธิเด็กเป็นเรื่องที่ไม่ควรนิ่งเฉยแต่ผู้ใหญ่ทุกคนควรหันมาตระหนักและให้ความสำคัญอย่างจริงจังเด็กยังจำเป็นต้องมีคนปกป้องดูแลและเป็นผู้ใหญ่ที่อยู่ใกล้เขาที่สุดก็คือคุณพ่อคุณแม่หันมาช่วยกันปกป้องดูแลรักษาสิทธิของเด็กกันด้วยนะคะ
4: ที่20พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันสิทธิเด็กสากล

0: ผมขอช่วยด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
2: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
1: ป่ะพี่ให
0: ้ขอบคุณครับ
1: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหรอ
3: การของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบหรี่เสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์หรือไม่

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

สวัสดีค่ะอาจารย์จะมาสรุปเนื้อหาที่สำคัญของคลื่นกลนะคะโดยเราจะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของการเคลื่อนที่ของคลื่นนะคะคือการเคลื่อนที่ที่มีการถ่ายโอนพลังงานจากจุดนึงไปยังอีกจุดนึงโดยทิศทางการถ่ายโอนพลังงานจะเป็นทิศทางของการเคลื่อนที่ของคลื่นนะคะซึ่งแหล่งกำเนิดของคลื่นเนี่ยยังคงอยู่ที่เดิมนะคะในเนื้อหาของคลื่นกลเนี่ยจะประกอบไปด้วยหัวข้อที่สำคัญนะคะ4หัวข้อด้วยกันคือชนิดของคลื่นส่วนประกอบของคลื่นการซ้อนทับกันแล้วก็สมบัติของคลื่นค่ะเริ่มที่หัวข้อที่1นะคะชนิดของคลื่นโดยเราสามารถจำแนกชนิดของคลื่นได้หลายวิธีนะคะวิธีแรกเนี่ยก็คือจะจำแนกตามตัวกลางในการเคลื่อนที่เราสามารถที่จะจำแนกคลื่นเป็น2ชนิดด้วยกันนะคะคือคลื่นกลแล้วก็คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าค่ะโดยคลื่นกลเนี่ยคือคลื่นที่จะต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะเช่นคลื่นในเส้นเชือกเราก็จะใช้เชือกเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะแล้วก็คลื่นน้ำก็จะใช้น้ำเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะแล้วก็คลื่นเสียงซึ่งจะมีอากาศเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะจากนั้นนะคะจะเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยคือคลื่นที่ไม่ต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะก็เช่นคลื่นแสงคลื่นวิทยุคลื่นไมโครเวฟหรือว่ารังสีชนิดต่างๆนะคะนอกจากนี้นะคะเรายังสามารถจำแนกชนิดของคลื่นได้นะคะเป็น2ชนิดตามลักษณะการสั่นของแหล่งกำเนิดนะคะก็จะเป็นคลื่นตามขวางแล้วก็คลื่นตามยาวนะคะจากภาพนะคะสังเกตง่ายๆคือคลื่นตามขวางเนี่ยจะมีทิศทางการสั่นของตัวกลางและทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นตั้งฉากกันนะคะเช่นคลื่นในเส้นเชือกหรือว่าคลื่นน้ำเป็นต้นนะคะถัดมานะคะก็คือคลื่นตามยาวจะสังเกตได้ว่าทิศทางการสั่นของตัวกลางแล้วก็ทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นเนี่ยจะมีเดียวกันนะคะเช่นคลื่นในสปริงเป็นต้นนะคะตามภาพเลยนะคะหัวข้อที่2นะคะส่วนประกอบของคลื่นค่ะโดยพิจารณาจากภาพนะคะเริ่มจากแอมพลิจูดนะคะคือระยะกระจัดสูงสุดของคลื่นซึ่งเราจะวัดจากระดับปกตินะคะหรือความสูงของสันคลื่นหรือว่าความสูงของท้องคลื่นนะคะจากระดับปกติดังภาพเลยค่ะมีสัญลักษณ์เป็น A ค่ะมีหน่วยเป็นเมตรนะคะจากนั้นก็จะเป็นความถี่นะคะความถี่เนี่ยคือจำนวนคลื่นที่เคลื่อนที่ครบรอบใน1หน่วยเวลานะคะมีสัญลักษณ์เป็นอักษรตัว F นะคะแล้วก็มีหน่วยเป็นเฮิร์ตซ์ค่ะแล้วก็คาบนะคะคือเวลาที่คลื่นเคลื่อนที่ครบ1รอบนะคะหรือส่วนกลับของความถี่นั่นเองค่ะมีสัญลักษณ์เป็นตัว T นะคะมีหน่วยเป็นวินาทีค่ะแล้วก็ความยาวคลื่นนะคะคือระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ครบ1รอบนะคะเช่นจากสันคลื่นถึงสันคลื่นถัดไปนะคะก็จะมีสัญลักษณ์เป็นลัมด้านะคะมีหน่วยเป็นเมตรและส่วนที่ใช้ในการคำนวณ นะคะสำหรับหัวข้อนี้ก็คืออัตราเร็วของคลื่นนะคะก็คือระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลานะคะซึ่งระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ได้เนี่ยก็คือแลมด้านะคะส่วนเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่เนี่ยก็คือคาบซึ่งก็คือส่วนกลับของความถี่นะคะเราจะแสดงความสัมพันธ์ตามสมการ t เท่ากับ1ส่วน f นะคะดังนั้นเราจะสามารถคำนวณอัตราเร็วของคลื่นได้ดังสมการนะคะ v เท่ากับ f ลัมด้าค่ะหัวข้อที่3นะคะการซ้อนทับกันของคลื่นค่ะเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่น2ขบวนนะคะที่เคลื่อนที่เข้าหากันโดยเราจะแบ่งออกเป็น2แบบคือแบบเสริมแล้วก็แบบหักล้างแบบเสริมเนี่ยเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่นในเฟสเดียวกันนะคะระหว่างสันคลื่นกับสันคลื่นหรือว่าท้องคลื่นกับท้องคลื่นนะคะซึ่งผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยคือแอมพลิจูดของคลื่นที่ซ้อนทับกันเนี่ยจะมีค่าเพิ่มขึ้นดังภาพนะคะส่วนแบบที่2เนี่ยก็คือแบบหักล้างเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่นในเฟสตรงกันข้ามระหว่างตำแหน่งสันคลื่นกับท้องคลื่นนะคะซึ่งผลที่ได้เนี่ยก็คือแอมพลิจูดของคลื่นที่ซ้อนทับกันจะมีค่าลดลงดังภาพค่ะและเมื่อเราสังเกตจากภาพนะคะการซ้อนทับกันของคลื่นทั้ง2แบบเนี่ยเราจะพบว่าเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ออกจากกันแล้วแอมพลิจูดของคลื่นจะมีค่าคงรูปเดิมนะคะและหัวข้อสุดท้ายนะคะคือสมบัติของคลื่นค่ะซึ่งจะมี4สมบัติด้วยกันนะคะก็คือการสะท้อนหักเหเลี้ยวเบนแล้วก็แทรกสอดนะคะโดยเราจะเริ่มจากสมบัติข้อที่1ค่ะคือการสะท้อนนะคะเมื่อคลื่นเคลื่อนที่กระทบสิ่งกีดขวางนะคะจะเกิดการสะท้อนกลับ
ทำให้หน้าคลื่นกลับเฟดไป180องศานะคะภายใต้กฎการสะท้อนค่ะที่ว่ามุมตกกระทบจะมีค่าเท่ากับมุมสะท้อนนะคะโดยที่รังสีตกกระทบกับรังสีสะท้อนจะต้องอยู่ในระนาบเดียวกันนะคะเช่นการสะท้อนของแสงเมื่อตกกระทบบนพื้นผิววัตถุที่เรียบนะคะแต่ข้อสอบส่วนใหญ่เนี่ยมักจะออกในกรณีของการสะท้อนของคลื่นในเส้นเชือกนะคะซึ่งเราเนี่ยจะต้องแยกพิจารณาเป็น2กรณีนะคะกรณีที่1คือกรณีที่ปลายของเส้นเชือกหรือว่าจุดสะท้อนเนี่ยถูกตรึงตามภาพนะคะคลื่นสะท้อนเนี่ยจะเกิดการสะท้อนกลับทำให้เฟสเปลี่ยนไป180องศานะคะเช่นหากว่าคลื่นตกกระทบเนี่ยเป็นสันคลื่นคลื่นที่สะท้อนออกมาก็จะเป็นทองคลื่นนะคะและในกรณีที่2นะคะปลายของเส้นเชือกหรือจุดสะท้อนเนี่ยไม่ได้ถูกตรึงไว้นะคะคลื่นที่สะท้อนจะไม่กลับเฟสค่ะกล่าวคือคลื่นที่ตกกระทบกับคลื่นที่สะท้อนนะคะจะมีเฟสเดียวกันดังภาพนะคะเช่นหากคลื่นตกกระทบเป็นสันคลื่นคลื่นที่สะท้อนออกมาก็จะเป็นสันคลื่นเช่นเดิมนะคะอันนี้ต้องสังเกตให้ดีนะคะว่าปลายเส้นเชือกของเราเนี่ยถูกตรึงไว้หรือว่าปล่อยเป็นอิสระค่ะถัดมานะคะคือสมบัติข้อที่2ค่ะคือการหักเหนะคะเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ผ่านรอยต่อระหว่างตัวกลางจะทำให้ทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นเปลี่ยนไปจากแนวเดิมนะคะส่งผลให้อัตราเร็วความยาวคลื่นเปลี่ยนแปลงแต่ความถี่ของคลื่นยังคงเดิมนะคะภายใต้กฎของสเนลนะคะคือรังสีตกกระทบเส้นแนวฉากแล้วก็รังสีหักเหนะคะจะต้องอยู่ในระนาบเดียวกันแล้วก็สำหรับตัวกลางคู่หนึ่งนะคะอัตราส่วนระหว่างค่าทรายของมุมตกกระทบในตัวกลางที่1เนี่ยกับค่าทรายของมุมหักเหในตัวกลางที่2จะต้องเป็นไปตามสมการนะคะโดย n เนี่ยคือค่าดัชนีหักเหของแสงในตัวกลางนะคะและกรณีที่มุมตกกระทบทำให้เกิดมุมหักเหเท่ากับ90องศานะคะเราจะเรียกมุมตกกระทบนั้นว่ามุมวิกฤตนะคะและเมื่อมุมตกกระทบเนี่ยมีค่ามากกว่ามุมวิกฤตนะคะจะเกิดการสะท้อนกลับหมดที่รอยต่อของตัวกลางทั้ง2นะคะเรียกปรากฏการณ์แบบนี้ว่าการสะท้อนกลับหมดนะคะก็คือไม่เกิดการหักเหของคลื่นนะคะแต่จะเกิดสมบัติการสะท้อนของคลื่นแทนอันนี้สำคัญนะคะข้อสอบออกบ่อยมากนะคะแล้วก็สมบัติข้อที่3นะคะก็คือการเลี้ยวเบนค่ะการเลี้ยวเบนเนี่ยเป็นปรากฏการณ์เมื่อคลื่นเคลื่อนที่ไปพบกับสิ่งกีดขวางนะคะที่มีลักษณะเป็นช่องโดยคลื่นจะเคลื่อนที่เลี้ยวอ้อมผ่านสิ่งกีดขวางนั้นๆนะคะโดยหน้าคลื่นที่เคลื่อนที่ผ่านสิ่งกีดขวางเนี่ยค่ะจะสร้างหน้าคลื่นใหม่ดังภาพนะคะตามหลักของฮอยเกนค่ะที่กล่าวว่าทุกๆจุดบนหน้าคลื่นนะคะสามารถเป็นแหล่งกำเนิดคลื่นใหม่ที่ให้คลื่นที่มีความยาวคลื่นเดิมแล้วก็เฟสเดิมได้ค่ะและสุดท้ายนะคะก็คือสมบัติข้อที่4ค่ะการแทรกสอดการแทรกสอดเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคลื่นแสง2ขบวนนะคะเคลื่อนที่มาพบกันและจะเกิดการรวมตัวกันแล้วก็แทรกสอดกันนะคะเกิดเป็นแถบมืดแล้วก็แถบสว่างบนฉากนะคะโดยแหล่งกำเนิดของแสงเนี่ยจะต้องเป็นแหล่งกำเนิดอาพันธ์นะคะซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดที่ให้คลื่นแสงที่มีความถี่ความยาวคลื่นอัตราเร็วแล้วก็แอมพลิจูดเท่ากันนะคะโดยมีเฟสตรงกันหรือว่าต่างกันคงที่นะคะซึ่งการแทรกสอดกันของคลื่นนะคะจะมี2แบบด้วยกันค่ะคือแบบเสริมเรียกว่าแนวปฏิบัติแทนด้วยสัญลักษณ์ก็คือตัว A นะคะหรือก็คือแถบสว่างที่เกิดบนฉากนั่นเองค่ะแล้วก็แบบที่2นะคะก็คือแบบหักล้างเรียกว่าแนวบับนะคะแทนด้วยสัญลักษณ์ก็คือตัว N ซึ่งก็คือแถบมืดที่เกิดบนฉากตามภาพนะคะถ้าให้ช่องแคบนะคะ S1 และ S2 นะคะเป็นแหล่งกำเนิดแสงซึ่งห่างกันเป็นระยะดีนะคะเมื่อแสงเนี่ยเดินทางผ่านช่องแคบมาถึงฉากด้วยระยะทางที่ต่างกันและเดินทางมาที่จุดเดียวกันนะคะคือจุด P จะได้ผลต่างของทางเดินแสงระหว่าง S1P กับ S2Pดังสมการนะคะถ้าคลื่นเคลื่อนที่แทรกสอดแบบเสริมที่จุด P นะคะพิจารณาตามเส้นชมพูในภาพนะคะเราจะพบว่าผลต่างทางเดินแสงจะมีค่าเท่ากับ
n แลมดาดังสมการค่ะและหากคลื่นเกิดการแทรกสอดแบบหักล้างกันนะคะที่จุด P พิจารณาตามภาพก็คือเส้นสีแดงในภาพนะคะผลต่างทางเดินแสงเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ n ลบ1ส่วน2แลมดาดังสมการค่ะและในกรณีที่เราไม่ทราบผลต่างของทางเดินแสงนะคะแต่ว่าเราทราบมุมซีต้าระหว่างจุดที่สนใจกับแนวปฏิบัติ A0 นะคะเราสามารถใช้ d ไซน์เซต้าแทนผลต่างของทางเดินแสงได้นะคะซึ่ง d เนี่ยคือระยะห่างระหว่างช่องแคบ S1 กับ S2 ดังสมการค่ะเอาละค่ะเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับคลื่นกลนะคะก็หมดลงแล้วนะคะขอให้นักเรียนทุกคนนะคะฝึกทำโจทย์เยอะๆค่ะแล้วก็โชคดีในการสอบนะคะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอน

ตามการออกอากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: พิบัติพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 นและทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: แล้วน้องเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมบางทีเนี่ยเราใช้กฎของนิวตันในการคำนวณแล้วเราก็พบว่าบางข้อเนี่ยคำนวณแล้วถูกคำนวณแล้วผิดกฎนิวตันมีวิธีการใช้งานยังไงนอกจากนี้เนี่ยบางคนอาจจะเคยได้ยินคำว่ากรอบอ้างอิงซึ่งกรอบอ้างอิงคืออะไรแล้วมาเกี่ยวอะไรกับกฎของนิวตันเดี๋ยววันนี้พี่จะมาอธิบายให้ฟังครับซึ่งกฎนิวตันเนี่ยมีด้วยกัน3ข้อข้อแรกเนี่ยพูดถึงการเคลื่อนที่ที่อยู่นิ่งหรือว่าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวข้อที่2เนี่ยพูดถึงการเคลื่อนที่ด้วยความเร่งส่วนข้อที่3เนี่ยจะพูดถึงแรงคู่ปฏิกิริยาแต่มีอย่างนึงเนี่ยที่หลายๆคนอาจจะลืมไปว่าจริงๆแล้วกฎนิวตันเนี่ยมันมีขอบเขตในการใช้งานอยู่กฎนิวตันเนี่ยจะสามารถใช้งานได้ในกรอบที่เรียกว่ากรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นกรอบอ้างอิงใดๆก็ตามที่อยู่นิ่งหรือว่าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวทั้งหมดนั้นนับเป็นกรอบอ้างอิงเฉยเดี๋ยวเราจะไปดูกันในภาคทฤษฎีแล้วมาดูกันว่าการทดลองของเราเนี่ยเราจะพูดถึงกรอบอ้างอิงที่เฉยและไม่เฉยต่างกันยังไงครับอย่างแรกพูดถึงความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้ในการวิเคราะห์เรื่องนี้ก่อนนะครับซึ่งแน่นอนว่าเมื่อเราพูดถึงกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันสิ่งที่ต้องใช้ก็ต้องมีกฎของนิวตันอย่างแน่นอนครับต่อไปสิ่งที่มากับกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันและเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยในการวิเคราะห์ระบบต่างๆคือสิ่งที่เรียกว่าแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองครับก็คือเวลาที่เราจะพูดถึงระบบใดๆก็ตามที่มีมากกว่า1วัตถุเราก็ต้องแยกวัตถุนั้นออกมาแล้วค่อยใช้กฎนิวตันกับมันทีละอันครับในการทดลองนี้เนี่ยเราจะพูดถึงอยู่2สถานการณ์สถานการณ์แรกก็คือเป็นมวลที่อยู่บนพื้นเอียงแล้วปล่อยให้ถลายตามปกติโดยที่พื้นเอียงเนี่ยยึดอยู่กับที่ไม่ได้เคลื่อนที่อะไรส่วนอีกกรณีหนึ่งคือการที่วางมวลเหมือนเดิมแต่พื้นเอียงนี้สามารถเคลื่อนที่ได้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะสามารถวิเคราะห์มันแตกต่างกันยังไงนะครับเป้าหมายของเราเนี่ยคือเราต้องการรู้ว่าตัว A ตัวนี้มีพฤติกรรมยังไงนะครับกรณีที่เป็นพื้นเอียงแบบอยู่นิ่งเนี่ยเราก็สามารถใช้กฎนิวตันแบบปกติที่เรารู้จักกันได้โดยในที่นี้เนี่ยเมื่อเราพูดถึงความเร่งในแนวเอียงใช่ไหมครับเราก็มักจะตั้งแกนให้มันเอียงเพื่อให้เราสามารถคำนวณได้ง่ายโดยการตั้งแกนแบบนี้เนี่ยอาจจะเรียกว่าเป็นการเลือกกรอบอ้างอิงก็ได้ครับโดยที่พี่ตั้งแกน y เนี่ยให้อยู่เฉียงๆและแกน x ให้อยู่เฉียงๆเหมือนกันเพื่อให้เราสามารถคำนวณกับระบบนี้ได้ง่ายเพราะว่าเราต้องการความเร่งในแนวเฉียงใช่ไหมครับการตั้งแกนแบบนี้เนี่ยเหมือนเป็นการยึดแกนกับพื้นเอียงซึ่งโชคดีที่ว่าพื้นเอียงเราไม่ได้เคลื่อนที่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นการเหมือนตั้งกรอบอ้างอิงเฉยซึ่งเราตั้งแนวแกน x เอียงเพราะฉะนั้นแรงในแนวนี้เนี่ยมีอยู่แค่แรงเดียวก็คือ mg sin theta อย่างที่เราเห็นกันในรูปนั่นเองครับส่วน n กับ mg cos theta เนี่ยมันจะหักล้างกันเนื่องจากว่ามวลของเราเนี่ยอยู่นิ่งบนพื้นเอียงนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ความเร่งออกมาในรูปหน้าตาง่ายๆแบบนี้คือเท่ากับ g sin theta นั่นเองซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นปัญหาทั่วไปหรือเป็นโมเดลง่ายๆโดยที่ไม่ได้คำนวณถึงความเสียดทานหรือปัจจัยอื่นที่มาเกี่ยวข้องนั่นเองเรามาดูระบบที่มันซับซ้อนมากขึ้นแทนที่พื้นเอียงนี้เนี่ยมันจะอยู่นิ่งเราทำให้พื้นเอียงมันขยับไปข้างหน้าด้วยความเร่ง A พรามเราบอกแล้วว่ากฎนิวตันเนี่ยใช้ได้ในกรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นพื้นเอียงที่ตอนแรกเนี่ยเราเอาแกนไปยึดอยู่กับมันเนี่ยมันดันเคลื่อนที่ด้วยความเร่งขึ้นมามันก็จะไม่ใช่กรอบอ้างอิงเฉยใช่ไหมครับถ้าเราลองสังเกตดูรูปทางซ้ายพื้นเอียงเนี้ยเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง A พรามแต่ว่าเราเลือกที่จะคำนวณเหมือนเดิมว่า mg sin theta เท่ากับ ma สิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่ผิดทันทีเพราะว่าเราบอกแล้วว่ากฎนิวตันใช้ได้เฉพาะในกรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นแกนสีแดงที่พี่ตั้งอยู่เนี่ยมันยึดอยู่กับพื้นเอียงใช่ไหมครับวิธีแก้ปัญหาแกนเราเนี่ยอยู่บนกรอบอ้างอิงที่ไม่เฉยวิธีที่ง่ายที่สุดครับน้องๆก็แค่หยิบแกนนั้นออกมาแล้วเอามันมาวางไปข้างนอกรูปด้านขวาเนี่ยต่างจากรูปด้านซ้ายตรงที่พี่เอาแกนจากที่ตอนแรก

เนี่ยมันยึดอยู่กับพื้นเอียงย้ายมันออกมามาวางอยู่ข้างนอกที่ไหนสักที่วางไว้เฉยๆเพราะฉะนั้นแกมก็จะกลายเป็นกรอบอ้างอิงเฉยโดยปริยายเพราะว่าเราวางมันไว้เฉยๆน้องๆจะเห็นว่าพอเราดึงแกนออกมาอยู่ข้างนอกเนี่ยมันไม่ได้แกนเอียงๆเหมือนเดิมแล้วเราดึงมาเป็นแกนตั้งแบบ x y ปกติเวลาเราคำนวณเนี่ยเราก็พยายามจะแยกแรงที่เรามีอยู่เนี่ยให้อยู่ในแกนที่เราต้องการตอนแรกเนี่ยพี่แยกแรง mg ใช่ไหมครับแต่ในกรณีนี้พี่แยกแรง n แทนเพราะว่า n เนี่ยมันอยู่เฉียงๆพี่พยายามจะปรับให้มันเข้ากับแกนที่พี่เพิ่งย้ายออกมานั่นเองมันก็จะมาอยู่ในหน้าตาแบบนี้ซึ่งความพิเศษของกรณีนี้เนี่ยนี่คือกรณีที่เราย้ายจากกรอบอ้างอิงที่ไม่เฉื่อยมาเป็นกรอบอ้างอิงที่เฉื่อยน้องๆลองสังเกตดูสมการด้านล่างนะครับถ้าสมมุติว่าพี่แทน ay หรือความเร่งในแนวแกน y เนี่ยเป็น0สิ่งที่เกิดขึ้นคือพี่จะได้ n เท่ากับ mg cos theta อ้าวแล้วมันมีความแปลกยังไงความแปลกก็คือน้องๆจะเห็นไหมครับว่าถ้าสมมติว่าพี่แทน ay เป็น0แสดงว่ามันไม่มีความเร่งในแนวแกน yแต่ว่าวัตถุนี้ยังคงสามารถมีความเร่งในแนวแกน x ได้มันกลายเป็นว่าวัตถุนี้เนี่ยสามารถนิ่งอยู่บนพื้นเอียงได้โดยที่มันไม่ถลายลงมานั่นเองอันนี้เนี่ยเป็นจุดที่น่าสนใจมากของกรณีที่กรอบอ้างอิงไม่เฉื่อยนั่นเองแล้วเราย้ายออกมาในจุดที่มันเฉื่อยเดี๋ยวเราลองมาดูกันในการทดลองว่าเราจะสามารถวิเคราะห์สถานการณ์เหล่านี้ได้อย่างไรเครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งที่ใช้ในการวิเคราะห์การทดลองนี้นะครับก็คือโปรแกรม tracker นั่นเองสำหรับโปรแกรม tracker เนี่ยสิ่งที่ต้องใช้เนี่ยมีอยู่ไม่กี่อย่างครับอย่างแรกก็วิดีโอที่ถ่ายเข้าไปเพื่อใช้ในการศึกษาการเคลื่อนที่ซึ่งวิดีโอเนี้ยถ้าให้ดีจะต้องเป็นวิดีโอสโลโมชันซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเรามีทั้งแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนที่สามารถถ่ายสโลโมชันได้แล้วฉากที่สีโดดเด่นให้เหมาะสำหรับการใช้โปรแกรมแท็กเกอร์นั่นเองอุปกรณ์บางอย่างในที่นี้ที่พี่ทำเนี่ยพี่ก็จะติดตัวมาร์กเกอร์เข้าไปพยายามให้สีที่มันโดดเด่นอุปกรณ์ที่เราจะใช้เนี่ยมีหลักๆคืออย่างแรกพื้นเอียงต่อไปก็คือมวลที่ไม่กลิ้งหรือหมุนอีกอย่างนึงอย่างสุดท้ายที่เราจะใช้ในการทดลองที่2ก็คือเชือกนั่นเองเพื่อใช้ในการดึงเราก็มาเริ่มในส่วนของการทดลองกันเลยนะครับการทดลองของเราเนี่ยแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนแรกก็คือเราทดลองการปล่อยมวลเนี่ยจากพื้นเอียงที่อยู่นิ่งส่วนในการทดลองนึงเนี่ยเราก็จะใช้ชุดการทดลองเดิมแต่ว่าเราจะเติมล้อเลื่อนเข้าไปที่พื้นเอียงเพื่อให้เราสามารถดึงพื้นเอียงด้วยความเด้งได้นั่นเองหลังจากที่เราทำการทดลองเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะได้กราฟของทั้ง2การทดลองมาทีนี้เนี่ยเรามาวิเคราะห์กันว่ากราฟที่ได้จากโปรแกรมแทร็กเกอร์เนี่ยให้อะไรกับเราบ้างนะครับสำหรับในกราฟแรกเนี่ยพี่เลือกที่จะแสดงเป็น r กับ t ซึ่งน้องๆจะเห็นว่าเอ้ย r นี่มันไม่ใช่ทั้ง x ทั้ง y นี่นะใช่ครับ r เนี่ยคือเป็นระยะทางที่เกิดจากการรวม x กับ y เรียบร้อยแล้วเนื่องจากว่าการเคลื่อนที่ของเราเนี่ยมันเป็น2มิติใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย r จะเกิดจาก x กำลัง2บวก y กำลัง2นั่นเองเพราะว่าการเคลื่อนที่เราเป็นแบบเฉียงๆ r ก็จะเป็นระยะในแนวเฉียงๆนั่นเองครับส่วน t ก็เป็นเวลาในที่นี้เนี่ยเราจะเห็นว่ากราฟของเราเนี่ยมันออกมาเป็นจุดๆสีเขียวจุดสีเขียวเนี่ยคือจุดที่ได้จากการทดลองครับฟังก์ชันหนึ่งที่โปรแกรม tracker เนี่ยสามารถทำได้คือเราทำสิ่งที่เรียกว่า curve fitting ใช้จุดการทดลองโดยตรงแต่เราจะใช้ผลจากการที่เราใช้ curve fitting คือใช้เส้นที่ลากแนวโน้มแล้วเรียบร้อยในการวิเคราะห์ครับซึ่งในที่นี้เนี่ยสมการที่พี่ใช้ในการทำสิ่งที่เรียกว่า curve fitting เนี่ยก็คือสมการกำลัง2 y เท่ากับ at กำลัง2บวกvt บวก c ซึ่งเส้นสีชมพูเนี่ยก็จะเป็นเส้นของสมการนี้นะครับซึ่งค่า abc เนี่ยก็จะแปรตามลักษณะของเส้นซึ่งเมื่อเรากด fitting ในโปรแกรม tracker นะครับมันก็จะให้ค่าคงที่ abc นี้ออกมาเลยเรารู้จากทฤษฎีแล้วครับว่าเนื่องจากว่าถ้ามันเป็นการเคลื่อนที่แบบพื้นเอียงในแนวเฉียงๆเนี่ยแล้วพื้นเอียงไม่ได้เคลื่อนที่ความเร่งที่เราได้เนี่ยจะเป็นความเร่งที่มีค่าคงตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะสามารถบรรยายการเคลื่อนที่ด้วยสมการนี้ได้ s เท่ากับ ut บวก1ส่วน2 a t กำลัง2นั่นเองถ้าน้องๆลองดูนะครับว่าถ้าพี่สามารถจัดรูปสมการนี้ใหม่ได้โดย s เนี่ยมันเป็นระยะทางใช่ไหมครับพี่เลือกให้มันเป็นระยะทางในแนวเฉียงๆมันก็จะกลายเป็น r นั่นเองเราก็จะเขียนด้านขวาใหม่เป็น1ส่วน2 a วงเล็บ t กำลัง2บวก u t บวก0เหตุผลที่พี่เขียนอย่างนี้เนี่ยเนื่องจากว่าถ้าน้องลองย้อนกลับไปดูสมการด้านซ้ายนะครับน้องจะเห็นว่า y เท่ากับ a t กำลัง2บวก b t บวก c เนี่ย y เนี่ยเป็นแกนนะครับแต่ว่าในจริงแล้วกราฟที่เราได้มาจากด้านบนเนี่ยเราจะได้สมการเป็น r เท่ากับ a t กำลัง2บวก b t บวก c นั่นเองสิ่งที่กราฟนี้ให้กับเราเนี่ยคือเราจะได้ว่าความเร่งของสมการนี้เราจะหาได้จาก2คูณ a ส่วนความเร็วต้นเนี่ย u เนี่ยเราจะหาได้จากค่า b นั่นเองครับ
ซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าการทำ curve fitting เนี่ยมันทำให้เราได้สมการที่มีหน้าตาเหมือนกับโมเดลที่เราต้องการเลยเนื่องจากว่าระบบนี้เนี่ยเป็นระบบที่มันเฉื่อยอยู่นิ่งและเราสามารถวิเคราะห์ได้ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเทคนิคนี้ก็จะเป็นเทคนิคที่สำคัญที่ใช้พร้อมๆกับโปรแกรม Tagger นั่นเองครับสำหรับกราฟการทดลองที่2เนี่ยก็จะสังเกตเห็นว่าพี่ใช้แค่ x อย่างเดียวตรงนี้ก็จะมี t เป็นแกน x ตอนที่เราวิเคราะห์ระบบที่มันอยู่เอียงๆนะครับเราจะได้ว่าเราจะทำให้วัตถุเนี่ยมันอยู่นิ่งบนพื้นเอียงได้เนี่ยความเร่งที่ใส่เข้ามาเนี่ย a' prime เนี่ยมันต้องมีค่าเท่ากับ ax เท่ากับ g tan theta theta ในที่นี้เนี่ยก็จะเป็นมุมเอียงของพื้นเอียงนั่นเองน้องๆสามารถใช้สมาร์ทโฟนในปัจจุบันเนี่ยมันมีฟังก์ชันที่สามารถวัดพื้นเอียงได้นะครับเอาไปวัดแบบประมาณคือเอาไปวางเฉยๆเลยพี่ได้ theta ออกมาที่22องศากราฟนี้ควรจะให้ค่า ax ของพี่เนี่ยออกมาอยู่ที่ค่าประมาณ 3.96 เมตร per second square พี่ก็เลยลองนำกราฟนี้มาทำ curve fitting แบบเมื่อกี้เลยซึ่งสุดท้ายแล้วพี่ได้ ax จากการทดลองเท่ากับ 3.2 ซึ่งน้องๆจะสังเกตเห็นว่าค่าที่พี่ได้จากการทดลองเนี่ยกับค่าที่มันได้จากทฤษฎีเนี่ยมันมีความแตกต่างกันมากเลยแล้วทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเหตุผลเนี่ยมันเกิดจากว่าพี่เนี่ยไม่ได้ใส่สิ่งที่เรียกว่าแรงเสียดทานเข้าไปนั่นเองเพราะฉะนั้นค่าที่ได้ออกมาเนี่ยมันเลยสูงผิดปกติซึ่งแน่นอนครับการใส่แรงเสียดทานเข้าไปสมการของเราเนี่ยจะไม่ได้หน้าตาง่ายขนาดนี้แต่ว่าถ้าน้องๆเนี่ยสนใจและอยากจะลองทำให้ค่าของน้องๆเนี่ยแม่นยำมากขึ้นพี่ก็แนะนำว่าเราลองใส่แรงเสียดทานเข้าไปและทำการทดลองที่ละเอียดขึ้นพี่คิดว่าน้องๆเนี่ยจะได้ผลการทดลองที่ดีกว่าพี่แน่นอนครับสรุปผลการทดลองสิ่งที่ทำเนี่ยมีอยู่2อย่างคืออย่างแรกเนี่ยพี่ทดลองปล่อยมวลจากพื้นเอียงที่อยู่นิ่งอย่างที่2พี่ทดลองการปล่อยมวลจากพื้นเอียงที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็งคอนเซ็ปต์ที่พี่ต้องการทำให้เราเห็นนะครับก็คือเรื่องของกรอบอ้างอิงนั่นเองตอนที่พื้นเอียงอยู่นิ่งเนี่ยพี่ยึดกรอบอ้างอิงอยู่กับพื้นเอียงมันใช้งานได้เพราะว่าพื้นเอียงเราอยู่นิ่งแต่เมื่อพื้นเอียงเราเคลื่อนที่เนี่ยพี่จำเป็นต้องย้ายแกนหรือกรอบอ้างอิงของเราเนี่ยมาอยู่ข้างนอกเพื่อให้สามารถคำนวณโดยใช้กฎนิวตันได้ปกตินั่นเองครับและตอนกรณีที่2เนี่ยจะสังเกตเห็นว่าสมการที่เราแสดงออกมาเนี่ยมันมีกรณีพิเศษที่เราสามารถทำให้มวลของเราเนี่ยมันอยู่นิ่งบนพื้นเอียงและเคลื่อนที่ไปกับพื้นเอียงในแนวแกน x ได้นั่นเองตอนที่เราคำนวณความเร่งโดยใช้ทฤษฎีเนี่ยเกิดเห็นว่าโมเดลของเราเนี่ยไม่มีสิ่งที่เรียกว่าแรงเสียดทานนั่นเองซึ่งในการทดลองทุกๆอย่างเนี่ยเราควรจะใส่แรงเสียดทานเข้าไปอยู่แล้วครับเพราะว่าการทดลองของเราเนี่ยไม่ได้ใช้พื้นที่เรียบและลื่นดังนั้นเนี่ยการใส่แรงเสียดทานเป็นเรื่องที่สำคัญมากซึ่งผลก็จะแสดงให้เห็นอยู่ตอนท้ายแล้วว่าเมื่อพี่ไม่ใส่แรงเสียดทานเนี่ยค่าทฤษฎีของพี่ก็เลยจะสูงไปมากๆเลยในขณะที่ค่าของการทดลองของพี่เนี่ยก็จะต่ำลงมานั่นเองครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปน้องๆคนไหนที่อยากจะทำการทดลองนี้ให้แม่นยำขึ้นแต่ต้องแลกมากับการคำนวณที่ยากขึ้นนะครับน้องๆเนี่ยก็สามารถทำการทดลองนี้โดยใส่แรงเสียดทานเข้าไปได้นั่นเองครับ

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: it is you would like your students to do. Here are the guidelines. Since this is a broadcast session, we only have so much time for teachers to share their projects. So we would like you to send the materials to us via email by Tuesday the 24th of September, the latest. Okay. If you have it before that, excellent. But you will not present it until the 27th. Right? The reason is we would like to prepare your materials ahead of time. And unfortunately, only a few teachers from each site, Bangkok, Hua Hin, and Nong Khai, can have time to present just because of the time limit. Right? So if you send it in, you're guaranteed to present it here where I'm standing, or there in Hua Hin or Nong Khai where you're sitting. And you must be prepared to share this. If you have a video, that's great. If you have an audio, that's great. PowerPoint slides, whatever you have. You could even have a sample, a product, if you have some kind of product or concrete object, if you have one for your project, or a mock product, right? Because maybe you didn't do the project yet. And if you want to do an activity here and make us your students, right, a sample part of the activity, feel free to do so in order to engage us in what your vision is of this project that your students have to do. I hope it was it's a bit clear. You do have some time. It's big. This homework is quite long and extended, but again, it doesn't have to be something that you're actually doing now, but something that I hope you will try in the future.
1: ค่ะ อาจารย์เชก็ได้มอบหมายนะคะงานเป็นโปรเจกต์เป็นไฟนอลโปรเจกต์ของซีรีส์นี้นะคะของการอบรมครั้งนี้ก็คือว่าให้ท่านอาจารย์นะคะลองคิดโปรเจกต์ที่จะไปทำกับนักเรียนของอาจารย์นะคะแล้วก็มานำเสนอนะคะนำเสนอในวันสุดท้ายนะคะของการอบรมของเราซึ่งก็ไม่ทุกท่านนะคะที่จะได้นำเสนอเพราะว่าเวลาเราจำกัดนะคะแต่ว่าเราก็จะพยายามรวบรวมเอาขึ้น Facebook ขึ้นเว็บไซต์นะคะทุกโปรเจกต์นะคะสำหรับโปรเจกต์นะคะอยากจะให้ท่านอาจารย์เนี่ยระบุนะคะวัตถุประสงค์นะคะซึ่งก็มีทั้งวัตถุประสงค์ที่เป็นภาพรวม goal แล้วก็วัตถุประสงค์ที่เฉพาะนะคะ specific objectives นะคะแล้วก็สัก3ข้อนะคะว่าอยากจะให้นักเรียนเนี่ยได้อะไรจากอันนี้นะคะแล้วก็กระบวนการวิธีนะคะ strategies นะคะว่าทำอย่างไรนะคะที่นักเรียนจะไปถึงวัตถุประสงค์นั้นๆโดยที่ท่านอาจารย์โปรเจกต์นี้นะคะเมื่อถึงวันที่พรีเซนต์เนี่ยอาจารย์อาจจะทำไปแล้วบ้างหรืออาจจะยังไม่ได้ทำเลยก็ได้นะคะเพียงแต่ว่ามีตัวอย่างให้ว่ากิจกรรมที่คาดว่าจะให้นักเรียนทำเนี่ยนะคะผลที่คิดว่านักเรียนจะทำออกมานี่คืออะไรทำตัวอย่างให้ดูนะคะซึ่งอาจจะไม่ใช่นักเรียนทำในขั้นนี้ก็ได้นะคะคืออาจจะเป็นโปรเจกต์ซึ่งอาจารย์คิดว่าจะไปให้นักเรียนทำในเทอมหน้าในเดือนหน้า2เดือนข้างหน้าอะไรก็ได้นะคะหรือว่าบางท่านอาจจะให้นักเรียนทำเลยแต่ว่ายังไม่เสร็จนะคะก็เป็นได้นะคะอันนี้เราไม่จำกัดนะคะเป็นแค่วางแผนว่าจะทำก็ได้ค่ะนะคะแล้วก็กรุณาส่งนะคะอันนี้สำคัญนะคะส่งเข้ามาที่อีเมลของอาจารย์เชนะคะหรือว่าอีเมลของทางมูลนิธินะคะให้ไว้2อีเมลแอดเดรสกันนะคะของอาจารย์เชก็เช sanchez@gmail.com นะคะหรือsirirat.dlf@gmail.com ค่ะทั้ง2อันนะคะกรุณาจดด้วยนะคะส่งภายในก่อนวันที่24กันยานะคะก่อนการอบรมครั้งสุดท้ายของเราสัก3วันหรือว่าอาทิตย์หนึ่งก็ได้ค่ะเราจะได้ ดูนะคะแล้วก็สรุปออกมาแล้วก็คัดออกมานะคะแล้วก็จะได้แจ้งอาจารย์นะคะว่าท่านใดที่จะให้มานำเสนอนะคะอาจารย์ส่งและอาจารย์ใส่เบอร์โทรศัพท์ของอาจารย์ไว้นิดนึงนะคะเราจะได้ติดต่อกลับไปได้ด้วยค่ะ
0: Thank you So I hope that you'll try some of the sandwich activities or any other activities we've done today try them in your future classes and thank you for your participation your ideas as always and see you next session ขอบคุณค่ะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะจนกว่าจะพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญ

กับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ